0: ที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัว2.8%ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่2.3%และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่2.5%เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว10%โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง10.1%เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30 บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่ง2.9%และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบ10%และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึง69%ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดาน170ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200,000,000 บาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
0: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21-25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าว

0: ับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
1: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
0: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
4: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะลดไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
5: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
3: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชาววิสาประทุมมารายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
8: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคม

0: างนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจผ่านรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
6: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
6: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถิรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไฝหลังหนิงจากจีน4-1เฟรม ส่งผลให้ชนะวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำพัชนะมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5ต่อ3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่าน่าจะประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทละสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.อังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง53เซนติเมตรเวลา 15:46 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
8: 1นาทีกับกปท.
6: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทย ประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
15: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังมีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
16: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีเคลียร์จากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงมากนักหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือยังใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้ประสบจากเรื่องนี้ครับ
15: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
16: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันจิตเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอเป็นการด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับเนี่ยเราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
15: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
16: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพติดตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงนึงครับที่เราต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆไม่ตัวเองไม่ได้อยู่ในอาการแบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่มีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์ควันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรี ได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
15: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติส
16: ุ
15: ดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมครับ
16: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพติดอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็มาติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยการจองของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็ทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
15: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
16: ขอบคุณครับ
15: สว
16: ั
15: สดีค่ะ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต็อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
19: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรัฐีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
20: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้อย่างเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีแล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่ค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงเขาก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่
19: ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2
0: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2 ถึง 0.3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5 ถึง 2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
19: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
21: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
24: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
23: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
24: เรายังมีศูนย์พิทักษ์เศรษฐกิจนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอยู่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ใช่มันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
23: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
2: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งบ่งนะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์การตรวจตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมากจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับ
1: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
18: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
19: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
3: ผมเรียนเลยครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้ามีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
19: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
4: คนที่กระทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผ ู้ใต้ชายต้องเอาชีวิตเป็นเสี่ยงเอาร่างกายเป็นสมบกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดนั่งใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่หยุดนิ่งแค่นี้
6: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆเข้ารูปพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548 1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัชดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07251788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6199ต่อ227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0349กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัชดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6199ต่อ227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหาน

ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548100ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022005781กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัชดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07251788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6199ต่อ227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548100ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำ

บูทเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02382-6199/227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0349กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02548-1000/5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581กรมเจ้าท่าขายท่อตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการ
ในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-382-6199ต่อ227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-232-1201การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-436-0349กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการจำนวน828รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่18ถึง26พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-548-1000ต่อ5756คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-200-7581กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆโครงสร้างเหล็กหลักไฟจำนวน11หลักในวันที่28พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ถนนรัชดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์07525-1788สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำกิจการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569ยื่นซองประมูลในวันที่28พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่สำนักคลังเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-382-6199
6199/227สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ยื่นซองวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349จบข่าวประกวดราคาคุมรัฐมีลักษณะอ่าน

ป็นลูกสาวกบจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการพิจารณาในเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพและเรื่องที่2ค่ะเรื่องแนวทางการใช้มาตรการที่มีใช้ภาษีเพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยนะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆถ้ามีซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะที่ท่านประธานนะคะก็ได้ให้สมาชิกวุฒิสภานะคะได้ทำการปรึกษาหารือต่อที่ประชุมค่ะซึ่งขณะนี้สมาชิกวุฒิสภานะคะได้ทำการปรึกษาหารืออยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศได้ณบัดนี้ค่ะ
2: ตักน้ำถึงแหล่งน้ำแค่ 2.5 กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยสูบมาได้ก็จริงอยู่แต่ว่าน้ำไม่พอเหตุผลเพราะว่าสระน้ำมันตื้นเขินครับขอภาพเลยครับครับจะเห็นว่าจากลำห้วยนะครับมีน้ำไหลมาฤดูฝนก็จะมีน้ำเยอะหน่อยฤดูแล้งอาจจะน้อยหน่อยนะครับมาถึงสระน้ำ 2.5 กิโลเมตรมีท่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสระน้ำมันตื้นเขิน120ไร่เนี่ยฉะนั้นสิ่งที่อยากจะนำเสนอตอนนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ากระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาลอกนะครับสระน้ำให้ลึกลงไปอีกสักประมาณ10เมตรก็จะทำให้จุน้ำได้มากแล้วสามารถจะส่งน้ำมายังเขตชลประทานนะครับยังเขตแห้งแล้งเนี่ยจะกลายเป็นเขตชลประทานได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้อย่างที่ผมเรียนนะครับหมื่นกว่าไร่นะครับมันทำหลังยืนต้นตายอ้อยก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีน้ำให้เขาสามารถที่จะทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะดำรงอยู่คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนะครับมีรายได้เลี้ยงลูกหลานรัฐบาลก็ไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาทุกปีเพราะนั้นถ้าหากว่าสระน้ำแห่งนี้ลึกลงไปอีก10เมตรนะครับใช้เข้ามาไม่มากนะครับจริงๆแล้วกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มาสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าลงทุนขุดเจาะลงไปอีก10เมตรคุ้มค่าต่อการลงทุนและก็สามารถที่จะกระจายน้ำในพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่นี้ได้เพียงพอนะครับเพราะนั้นผมขอความกรุณานะครับกระทรวงทรัพย์ได้โปรดดูแลเกษตรกรตำบลหัวนาอำเภอตะบานหนองบัวสวนบุรีด้วยครับขอบคุณมากครับ
3: เชิญท่านว่าที่ประธานที่กรพจน์ลุงฮิรันท์นะครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมว่าที่บัญชีกรพจน์ลุงฮิรันท์วัดสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข3กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานปรึกษาหารือในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานในประเทศไทยมีความพร้อมและมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับเมื่อวันก่อนผมได้คุยกับเพื่อนชาวต่างชาตินะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่สนุกผมเลยย้อนถามไปว่าอะไรคือสนุกเขาบอกว่าประเทศไทยเมื่อเรามาอยู่แล้วเรามีความสุขนะครับเราก็ฝากประเด็นในเรื่องของการใช้พาหนะในการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยนะครับในเรื่องของจักรยานนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นพาหนะในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตนะครับหรือจังหวัดอื่นๆนะครับแต่คำถามที่สำคัญคือประเทศไทยมีความพร้อมรองรับความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานจำนวนมากได้เพียงใดนะครับปัญหาที่พบประการแรกก็คือประเทศไทยยังมีเลนจักรยานเฉพาะทางน้อยหรือบางพื้นที่มีแต่ใช้งานจริงไม่ได้เพราะถูกใช้ร่วมกับรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือมีสิ่งกีดขวางนะครับการที่สองก็คือป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรและไฟส่องสว่างในบางพื้นที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนนะครับการที่สามคือนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับ กฎหมายจราจรไทยนะครับในเรื่องของการขับชิดซ้ายจุดกลับรถหรือมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของรถบางประเภทนะครับประการที่4ก็คือการเช่าจักรยานในบางพื้นที่อาจไม่มีการให้ข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีประกันหรือไม่มีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปไม่ใช่เพียงชีวิตของผู้ประสบเหตุนะครับแต่รวมถึงความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยวนะครับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับรายได้จากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับภาระต่อระบบสาธารณสุขและหน่วยกู้ชีพนะครับทุกเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับอาจถูกเผยแพร่ไปยังสื่อสารมวลชนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือ1จะต้องเพิ่มและปรับปรุงเลนจักรยานให้มีมาตรฐานโดยให้แยกจากช่องรถยนต์ในพื้นที่หลักที่มีการท่องเที่ยวนะครับ2ติดตั้งป้ายเตือนหลายภาษานะครับ3คือกำหนดมาตรฐานผู้เช่าจักรยานนะครับโดยต้องมีหมวกนิรภัยไฟส่องสว่างประกันและคู่มือความปลอดภัยนะครับ4ต้องเพิ่มกล้อง CCTV และไฟส่องสว่างนะครับบริเวณจุดอันตรายและเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับ5ก็คือสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นหลักนะครับ6ก็คือรณรงค์ให้มีวินัยการจราจรนะครับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้านะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานตรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประธานครับประเทศไทยต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวและต้องปลอดภัยด้วยการสูญเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุท้องถนนไม่ควรถูกมองข้ามเป็นเรื่องปกติอีกต่อไปเพราะความปลอดภัยที่ดีคือภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของประเทศนะครับขอบคุณครับท่าน
3: ครับเชิญท่านเบญจมาศอภัยทองครับ
5: ค่ะกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนวุฒิสมาชิกทุกท่านค่ะดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองเป็นสมาชิกวุฒิสภามาจากจังหวัดพิจิตรและเป็นกลุ่มอาชีพธุรกิจ SME วันนี้ดิฉันขออภิปรายเรื่องผลกระทบจากค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กำลังกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเพจ Facebook ของคุณแพรี่ไพวันซึ่งบอกเลิกปักตะกร้าใน TikTok เขาเสียค่าธรรมเนียมถึง 30% เขาขายของได้2ล้าน1เขาเสียค่าปักตะกร้าไป 700,000 กว่าบาทค่ะก็ดิฉันก็เลยไปดูเรื่องค่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้เก็บค่าแพลตฟอร์มเลยพอปี66ถึง6เจ็ดก็เริ่มต้นเสียที่ 3% ถึง 7% ปี68ก็เสีย 15% ปี69ก็เก็บ 20% ถึง 30% ซึ่งดิฉันรู้ดีว่าการค้าขายไม่เคยได้กำไรถึง 30% ค่ะปัจจุบันคนไทยจำนวนมากต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้าขายทั้ง TikTok Shopee Lazada และแพลตฟอร์มส่งอาหารต่างๆในช่วงแรกแพลตฟอร์มวันนี้เก็บค่าธรรมเนียมไม่สูงแต่เมื่อร้านค้าส่วนใหญ่ต้องขายของผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่าธรรมเนียมก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางร้านแทบไม่เหลือกำไรแล้วยังขาดทุนด้วยซ้ำซึ่งแพรี่ก็บอกว่าเขาก็เลิกปักตะกร้าแล้วค่ะดิฉันได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากที่ถูกหักค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นค่าธุรกรรมค่าโฆษณาค่าแคมเปญซึ่งหลายร้านพูดตรงกันว่ายอดขายสูงแต่กำไรไม่เหลือหลายร้านก็ต้องขึ้น

0: กำลังร่างกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมค่าธรรมเนียมป้องกันการผูกขาดคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มความโปร่งใสในการคิดค่าธรรมเนียมดิฉันจึงขอฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาการเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและใช้อำนาจเหนือตลาดและการสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิตอลของไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการประเทศไทยต้องมีกติกาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรุจิภาคมีกุศลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกับผมนายรุจิภาคมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานครับวันนี้ผมขอสื่อสารผ่านไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดว่าเรากำลังแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่าทำยอดส่งรายงานชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เขาพูดกับผมว่าอำเภอสังขะตอนนี้หนักจริงๆบางพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์พอจับครบตามเป้าแล้วเงียบเดือนหนึ่งตั้งเป้าไว้2คดี3คดีพอจับครบตามเป้าในช่วงต้นเดือนหลังจากนั้นก็เบาลงเพราะว่าจับได้ตามเป้าแล้วแต่คนขายมันไม่ได้ขายเบาลงตามหยุดขายตามเพราะมันรู้จังหวะหมดรู้ว่าเดือนไหนเงียบรู้ว่าช่วงไหนปลอดภัยแล้วมันก็กลับมาขายยาเหมือนเดิมท่านประธานครับสุดท้ายยาก็เข้าหมู่บ้านก็หาลูกหลานชาวบ้านข้อมูล1ตุลาคม2568ถึง31มีนาคม2569อำเภอสังขะจับกุมยาเสพติดได้สูงเป็นอันดับ2ของจังหวัดสุรินทร์คือ437คดีผู้ต้องหา472คนยาบ้า 33,857 เม็ดนี่คือพื้นที่จับจริงทำจริงท่านประธานครับแต่ปัญหาคือรายใหญ่จำนวนมากไม่ได้อยู่ในอำเภอสังขะแต่ไปพักยาในพื้นที่อำเภอข้างเคียงแล้วลำเลียงเข้ามาขายในพื้นที่พอฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ในอำเภอสังขะขยายผลจับมีบางฝ่ายบางคนไม่พอใจเพราะกลัวเลขคดีเพิ่มท่านประธานครับถ้าระบบการทำงานเป็นแบบนี้ทำให้คนทำงานกลัวยอดคดีเพิ่มมากกว่ากลัวยาเสพติดระบาดแปลว่าระบบกำลังมีปัญหาครับทุกวันนี้ยาบ้าในอำเภอสังขะเม็ดละ30บาทถึง100บาทยกถุง200เม็ดราคาไม่ถึง 6,000 1มัด 2,000 เม็ดแค่ประมาณ 25,000 บาทราคานี้มันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่ายาเสพติดมันยังหาง่ายยังมีเครือข่ายใหญ่คุมอยู่ขาใหญ่คุมอยู่ท่านประธานครับที่น่ากลัวที่สุดคือวันนี้ปัญหามันไม่ได้หยุดแค่คนติดยาแต่มันเริ่มกลายเป็นคนเสพยาและคุ้มคลั่งหลายพื้นที่เริ่มเกิดเหตุลูกฆ่าพ่อลูกทำร้ายแม่คนในครอบครัวต้องหนีออกจากบ้านตัวเองพ่อแม่บางคนไม่ได้นอนหลับอย่างสบายมาหลายเดือนเพราะกลัวลูกตัวเองที่ติดยานี่คือความจริงที่ชาวบ้านเผชิญนะครับชาวบ้านบางท่านสะท้อนมากับผมว่าเรื่องที่น่าคิดมากเขาบอกกับผมว่าจับได้ก็ปล่อยเดี๋ยวก็กลับมาอีกบางคนถูกมองว่าเป็นสายข่าววนอยู่แบบนี้คือมีแต่คดีแต่จับคนผิดไม่ได้ท่านประธานครับวันนี้ผมขอสื่อสารไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจับให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนท่านประธานครับเครือข่ายยาพวกนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันยังฝังรากอยู่ในชุมชนใช้เด็กใช้เยาวชนในหมู่บ้านเป็นคนเดินยาคนในชุมชนหลายคนรู้ว่าใครขายรู้ว่าใครเอายาเข้าหมู่บ้านแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเจ้าที่เพราะกลัวอิทธิพลกลัวไม่ปลอดภัยถ้าระบบทำงานยังใช้วิธีเดิมๆปัญหานี้ไม่วันจบยาเสพติดไม่ได้แค่ฆ่าคนเสพแต่มันกำลังฆ่าครอบครัวคนไทยทีละบ้านทีละบ้านขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านพิจพัฒน์สันสนียชีวินครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์ศาสนีชีวินสมาชิกสภาจากจังหวัดน่านค่ะขอใช้โอกาสและพื้นที่แห่งนี้นะคะดำเรียนข้อปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อร่วมหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสนะคะซึ่งนับวันแล้วก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะท่านประธานครับประเทศไทยของ

0: เราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะหลายพื้นที่ตามต่างจังหวัดนะคะที่คนวัยทำงานได้เข้ามาอยู่ในเมืองนะคะสถานการณ์ก็เห็นชัดมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเขตเทศบาลเมืองน่านที่ฉันอยู่นะคะจังหวัดน่านเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองค่ะจากความท้าทายของปัญหานี้นะคะท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลเมืองน่านก็พยายามดิ้นรนและต่อสู้ค่ะเพื่อดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าอย่างสุดความสามารถค่ะจนเกิดเป็นโครงการกองทุนไรเดอร์เพื่ออีป้ออีแม่นะคะซึ่งเป็นโครงการจัดหาอาหารส่งตรงถึงบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือยากไร้นะคะและขาดคนดูแลค่ะต่อมานะคะได้ส่งเสริมการใช้พลังของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้จัดหาอาหารให้นะคะแทนการส่งอาหารค่ะความน่าอัศจรรย์ของโครงการนี้นะคะคือใช้แค่งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่านเพียงไม่กี่บาทนะคะที่เหลือมาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาค่ะแล้วก็หยาดเหงื่อของกลุ่มสตรีที่ออกไปทำกิจกรรมฟ้อนรำที่ถนนคนเดินขวงเมืองน่านนะเพื่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากนักท่องเที่ยวค่ะดิฉันเองก็เคยไปชมโครงการนะคะน่าสงสารผู้สูงอายุเหล่านี้มากจริงค่ะบางคนต้องอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานนะคะพอไปถึงท่านก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาเลยค่ะบางท่านก็ปิดตัวเองขังอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวมิจฉาชีพมาหลอกลวงนะคะและเท่าที่เห็นนะคะบางคนร่างกายเสื่อมถอยค่ะนี่คือภาพที่ฉันได้ไปลงพื้นที่มานะคะบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังรายได้ไม่เพียงพอและที่น่าสะเทือนใจที่สุดเลยนะคะหลายท่านถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในบ้านที่ทรุดโทรมหลายท่านไม่มีลูกหลานที่คอยดูแลนะคะไม่มีใครคอยหุงหาอาหารให้ค่ะและผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาอยู่ระหว่างรอเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งก็มีกระบวนการแล้วก็ยังต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะแต่ท่านประธานคะความงดงามของพลังชุมชนที่ดิฉันเล่ามานี้นะคะกำลังเผชิญหน้าความโชคและโหดร้ายค่ะงบประมาณที่หามาได้จากการบริจาคและการฟ้อนรำนั้นมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะลำพังที่จะไปพึ่งพาหยาดเหงื่อและก็ความเมตตานะคะมันไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกวันนะคะปัจจุบันนะคะพื้นที่เมืองน่านนะคะมีแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะถึง 32.86% นะคะอันนี้เป็นข้อมูลวันที่30เมษายนนะคะดิฉันก็ขอหารือแล้วก็ฝากความหวังผ่านไปยังท่านประธานนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณนะคะร่วมกันทบทวนเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะคะลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงค่ะเพื่อใช้สำหรับสวัสดิการด้านอาหารด้านการแพทย์แล้วก็ด้านการดูแลนะคะประการที่2ค่ะขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเข้ามาศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนโครงการกองทุนไรเดอร์ของเทศบาลเมืองน่านนี้ค่ะเพื่อนำไปต่อยอดเป็นต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดอื่นต่อไปนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะขอสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารค่ะและการใช้ชื่อโครงการท้องถิ่นให้มีความเป็นสากลเรียบง่ายและจำง่ายนะคะเพื่อประโยชน์ในการระดมทรัพยากรและสร้างความตระหนักรู้ในระดับชาติค่ะขอฝากท่านประธานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านสุทนกล้าการขายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม18สื่อสารมวลชนขออนุญาตที่จะนำเรียนหารือผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลและวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นซึ่งในสถานปัจจุบันกระผมได้ติดตามและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องในวงการสื่อมวลชนมาโดยตลอดพบว่าปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการสื่อดั้งเดิมของไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตความอยู่รอดจากการถูกผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการลุกคืบของแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ OTT ข้ามชาติปัญหาหลักที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันคือแพลตฟอร์มต่างชาติเหล่านี้เข้ามาดึงเม็ดเงินโฆษณาในฐานผู้ชมของประเทศเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกาภาษีหรือการแบกรับต้นทุนค่าใบอนุญาตที่สูงเช่นเดียวกับผู้ประกอบโทรทัศน์ดิจิตอลและวิทยุของไทยเลยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศในส่วนของวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารระดับชุมชนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงการบูรณาการระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนเช่นระบบเซลล์บอดแคสในระดับพื้นที่กับต้องเผชิญกับความยากลำบากจากภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านระบบกฎเกณฑ์การกับดูแลที่ซับซ้อนและขาดแคลนคุณทรัพย์ ในการดำเนินงานหากปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทยอยปิดตัวลงประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียสื่อท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดกระผมจึงขอหารือและเรียกร้องไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้ครับ 1. เร่งหามาตรการกำกับดูแลบริการสื่อ OTT อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยในระดับเดียวกัน 2. พิจารณามาตรฐานเยียวยาและบรรเทาภาระต้นทุนอาทิการปรับลดหรืออุดหนุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าโครงข่ายหรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวทางเทคโนโลยีและการยกระดับเนื้อหาสำหรับสื่อท้องถิ่นครับประการสุดท้ายประการที่3กำหนดนโยบายส่งเสริมอธิปไตยทางที่ต้องของชาติเพื่อปกป้องและพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานด้านสื่อสารมวลชนของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้หารือผ่านช่องทางนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ผมเชิญท่านนัฐกิจหนูรอดครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนัฐกิจหนูรอดสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานที่เคารพครับวันนี้กับผมขออนุญาตปรึกษาหรือต่อท่านประธานในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมคลองตลาดชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานครับกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในอำเภอชะอวดประกอบกับคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาได้ลงไปในพื้นที่อำเภอชะอวดพบว่าแม่น้ำสายหลักในอำเภอชะอวดก็คือสายชะอวดปากพนังเป็นแม่น้ำซึ่งไหลผ่านตลาดชะอวดอำเภอชะอวดซึ่งเป็นอยู่ติดกับแม่น้ำอยู่ติดกับตลาดชะอวดนะครับในปัจจุบันแม่น้ำสายนี้นะครับประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงของน้ำหลากนะครับในช่วงของน้ำท่วมและช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มนะครับก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับปัญหาดังกล่าวขอเรียนว่าได้รับการแก้ไขและได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยโดยมีการดำเนินการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังเมื่อปีงบประมาณ2563 2564 2565 2566 2567รวมความยาวที่ดำเนินการไปแล้ว 1,970 เมตรแต่ขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเป็นการเร่งด่วนท่านประธานครับกับผมทราบว่ากรมโยธาธิการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมความยาว920เมตรก็ประมาณ110ล้าน400,000บาทดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเซาะตลิ่งนะครับแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับจึงนำเรียนมายังท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการผังเมืองและก็นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนต่อไปขอขอบคุณครับ
1: กับเชิญท่านอัจฉริพันธ์หอมรสครับ
4: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชลพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอหารือถึงความเดือดร้อนของเด็กเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะท่านเกรียงไกรศรีรัตน์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ทราบว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเสนอขอขั้นตอนแล้วค่ะทราบว่าเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณโดยได้ถูกบรรจุไว้ในหมวดสิ่งก่อสร้างที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นสำคัญดิฉันต้องนำเรียนมหาลือในวันนี้ก็คือความจำเป็นเร่งด่วนค่ะที่ไม่อาจจะรอช้าได้อีกต่อไปจากเอกสารภาพถ่ายประกอบเห็นว่าสภาพโรงอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นเพียงอาคารชั่วคราวโครงสร้างไม้และสังกะสีมีสภาพทรุดโทรมคับแคบและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงมาตรฐานในอาคารที่เขตเฝ้าระวังแผ่นดิน ไหวข้อเท็จจริงสำคัญคือโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะคะมีครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกว่า 1,700 คนแต่โรงอาหารที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างพอเพียงค่ะส่งผลกระทบให้นักเรียนบางส่วนต้องนั่งรับประทานอาหารที่พื้นไม่เหมาะสมกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยและความไม่เป็นระเบียบรวมถึงความปลอดภัยของนักเรียนโดยตรงโครงการก่อสร้างโรงอาหาร101ล/27พิเศษซึ่งปรับปรุงขั้นบนเป็นโรงพระศึกษาโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหววงเงินประมาณ14,164,000 บาทเป็นโครงสร้างที่มีความพร้อมในด้านความจำเป็นของพื้นที่ที่จำนวนผู้ใช้ประโยชน์และความชัดเจนแบบก่อสร้างเหลือเพียงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการได้จริงดิฉันขอหารือผ่านไปทางท่านประธานถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดเร่งรัดพิจารณาและจัดสรรงบประมาณในหมวดสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านตาขุนโดยเร็วทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำใจให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคืนความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมของการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 1,700 คนชีวิตในที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณค่ะ
1: กับเชิญท่านเซเลเนียนิดบนครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกับผมนายเสรณีอนินบนสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6จากอำเภอโคกพระจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะมาขอปรึกษาหารือผ่านไปยังท่านประธานนะครับไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนท่านประธานที่เคารพครับโครงการนมโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเริ่มมาตามจากมติครม.เมื่อปี2535ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มีการบริโภคและดื่มนมที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยมีเงื่อนไขของโครงการว่าน้ำนมที่ใช้จะต้องเป็นน้ำนมดิบภายในประเทศเท่านั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลโดยเด็กจะได้ดื่มนมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6เป็นเวลาไม่น้อยกว่า260วันโดยได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นต่อปีประมาณ 14,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีเด็กนักเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณไม่น้อยกว่า4ล้านคนท่านประธานที่เคารพครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการนั้นก็ดำเนินการผ่านคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนท่านประธานทราบไหมครับว่าจนบัดนี้ปีงบประมาณ2569เด็กและเยาวชนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียนเลยครับเนื่องจากว่าการบริหารโครงการนั้นมีความล่าช้าโดยผมขอตั้งข้อสังเกตว่านอกจากความล่าช้าแล้วยังไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการเนื่องจากปัญหาการจัดสรรโควต้านมระหว่างเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์รัฐวิสาหกิจก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนที่ยังไม่ลงตัวท่านประธานทราบไหมครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศสัดส่วนของนมโรงเรียนระหว่างฝั่งเกษตรกรและสหกรณ์เป็นสัดส่วนที่ 70% และฝั่งเอกชนที่ 30% ต่อมาได้มีการแก้ไขนะครับให้ฝั่งเกษตรกรลดเหลือ 61% ฝั่งเอกชนได้เพิ่มเป็น 39% โดยตัดสัดส่วนของฝั่งเกษตรกรและสหกรณ์ออกไป 9% ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ดำเนินการตรงนี้ในการประกาศหลักเกณฑ์และการดำเนินการไม่สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคม2568และวันที่20มกราคม2569ซึ่งวางหลักเกณฑ์สำคัญไว้ว่าการดำเนินการโครงการนมโรงเรียนนั้นรัฐบาลหรือคณะกรรมการจะต้องให้ความสำคัญกับเกษตรกรตามมติครม.สหกรณ์สถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจเป็นลำดับแรกเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะริดรอนสิทธิ ของสหกรณ์และเกษตรกรมาโดยตลอดตั้งแต่ในเรื่องของการออกหลักเกณฑ์กีดกันในเรื่องของการใช้วัวไม่น้อยกว่า200ตัววันนี้ก็ยังมีการฆาตกรรมต่อเนื่องอีกครับท่านประธานครับดันมาออกหลักเกณฑ์ในปี2569ว่าสถาบันเกษตรกรสหกรณ์และสถานศึกษาถ้าจะร่วมโครงการจะต้องมีสัญญาซื้อนมไม่น้อยกว่า2เดือนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานครับก็ในเมื่อปี667และปี68คุณไปตัดสิทธิ์เขาเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ดำเนินโครงการเพราะนั้นเขาก็ย่อมไม่มีสัญญาซื้อนมลักษณะแบบนี้คือลักษณะการกีดกันและตั้งหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครับท่านประธานครับผมจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรสหกรณ์และสถาบันการศึกษาผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าให้ดำเนินการโครงการนี้ด้วยความโปร่งใสครับผมขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนวันตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนวันตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอสามโคกปทุมธานีนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านประธานท่านรัฐบาลด้วยนะครับขอฝากเรื่องต่อไปนี้ไปถึงรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีเท่านั้นแต่กระทบกระเทือนกับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างครับท่านประธานครับตอนนี้นะครับเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายประหยัดพลังงานนะทุกคนก็ประหยัดกันหมดแล้วครับแต่บางอย่างไม่ควรประหยัดก็ไปประหยัดด้วยก็คือไฟฟ้าแสงสว่างที่เกิดจากที่รัฐบาลเนี่ยได้ให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ดูแลสาธารณูปโภคคือไฟฟ้าแสงสว่างในถนนหนทางต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาครับท่านประธานครับบางคนดีใจนะครับโฆษกรัฐบาลก็แถลงว่าภูมิใจมากเลยครับเราประหยัดไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนไปได้จำนวนมากมายแต่ลองคิดดูสิครับมันเกิดอะไรขึ้นสถิติอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นตลอดจนเรื่องของอะไรครับอุบัติเหตุการนอกจากอุบัติเหตุแล้วยังมีเรื่องของความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินคนขับขี่มอเตอร์ไซค์กลางค่ำกลางคืนคนขับรถมองไม่เห็นครับท่านประธานเมื่อมองไม่เห็นแล้วทำอะไรครับก็เกิดอุบัติเหตุเกิดการขับรถชนกันจำนวนมากมายซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับในการที่จะประหยัดพลังงานโดยการลดแสงสว่างของท้องถนนไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการลดไปก็ต้องมีการเพิ่มแต่ว่าการแก้ไขครับท่านประธานครับมันก็มีวิธีเยอะแยะเลยนะครับเช่นหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้เป็นหลอดประหยัดพลังงานหรือหยอดหลอดประหยัดไฟโดยใช้หลอด LED มาแทนที่ได้นะครับหรือว่าการใช้โซลาร์เซลล์นะฮะเพื่อบันทึกพลังงานไว้นะครับมาเก็บพลังงานตอนกลางวันมาใช้ตอนกลางคืนให้เกิดแสงสว่างให้กับถนนหนทางต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำได้แล้วในปัจจุบันสิ่งนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะครับเราไปค้นดูก็ได้นะครับบน YouTube ก็มีท่านนายกอบจ.นะครับบิ๊กแจ๊ดขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์พูดพูดกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีเอ่ยปากเองนะครับว่าถ้าท่านไม่ทำอบจ.พร้อมที่จะลงทุนทำให้อบจ.ขอทำได้ไหมครับถนนที่เป็นถนนหนทางทั้งหลายเช่นถนนนพวงศ์นะถนนนี้ไม่ได้วิ่งแค่ในปทุมธานีนะครับต่อไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีมหาดไทยที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงว่าไฟแสงสว่างซึ่งเป็นความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและการจราจรควรจะให้เกิดแสงสว่างให้ประชาชนได้มองเห็นครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายก็เชิญท่านรบดลกิ่งสกุลครับ
7: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมรบดลกิ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอปรึกษาหารือและปัญหาเรื่องตลิ่งพังและดินสไลด์บริเวณพื้นที่ใกล้โรงเรียนวัดบางไทรตำบลป่าล่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับท่านประธานครับจากสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าตลิ่งริมน้ำได้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงหลายจุดมีดินสไลด์และทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง บ้านเรือนและประชาชนได้รับผลกระทบรวมถึงถนนพื้นที่สาธารณะใกล้ชุมชนเริ่มเกิดความเสียหายที่น่ากลัวยิ่งไปก็คืออยู่ใกล้โรงเรียนวัดบางไทรซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่หากเกิดฝนตกหนักเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนหรือน้ำหลากอีกครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาท่านประธานครับปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของดินพังหรือถนนชำรุดแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งเข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนกระผมจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต1รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนประการแรกก็คือเร่งสำรวจและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่โดยละเอียดโดยเฉพาะบริเวณใกล้โรงเรียนและชุมชนประการที่2เร่งก่อสร้างหรือเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันตลิ่งเพื่อหยุดการกัดเซาะและป้องกันดินสไลด์ให้เพิ่มขึ้นประการที่3จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นปัญหาระยะสั้นและประการสุดท้ายควรวางแผนป้องกันระยะยาวทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนเพราะช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนอีกแล้วท่านประธานครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เกินความจำเป็นแต่ต้องการเพียงความปลอดภัยในชีวิตอนาคตของลูกหลานกระผมจึงมีความเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกิดปัญหาดังกล่าวขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับเป็นประชุมการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ครับแล้วขอบคุณสมาชิกที่ปรึกษาหารือทุกท่านครับที่ท่านรักษาเวลาได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปท่านสมาชิกครับก่อนเปิดการประชุมในวันนี้จะมี
8: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาหลังจากที่มีการหารือเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะได้จัดให้มีค่ะโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแนวทางป้องกันนะคะและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปี2569ค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากโครงการดังกล่าวนี้แล้วนะคะเราจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภากันได้อีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้ไปรับชมรายการที่น่าสนใจต่างๆจากทางสถานีกันได้เลยค่ะ
9: ชาวบุรีรัมย์เรามีนัดกันเด้อพี่น้องเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาชวนร่วมงานโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนฟังปาฐกถาพิเศษจากท่านโสภณสารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อด้วยเสวนาเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาใกล้ชิดส.ส.บุรีรัมย์แบบเป็นกันเองพร้อมกิจกรรมสนุกๆและกระทบไหล่ผู้ประกาศข่าวผู้จัดรายการทีวีวิทยุรัฐสภาเจอกันที่ห้องประโคนชัยโรงแรมอเวเรสต์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรับชมถ่ายทอดสดทุกช่องทางสื่อรัฐสภา9โมงเช้าเป็นต้นไปงานนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้อง
10: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน1เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
11: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4บทพิสูจน์แห่งวาทศิลป์และความคิดสร้างสรรค์จากความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วในซีซั่น1และซีซั่น2วันนี้เวทีแห่งเกียรติยศพร้อมเปิดต้อนรับคนรุ่นใหม่อีกครั้ง
12: พาเองค่ะก็ในระหว่างของการก่อนประชุมนะได้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะก็เดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็ได้พูดคุยแล้วก็เดี๋ยวได้ทวนในเรื่องของระเบียบวาระการประชุมให้ฟังอีกครั้งนะคะยังไม่หมดในส่วนของการปรึกษาหารือค่ะก็มีอีกท่านนะคะได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนต่อกองทุนวินาศภัยและซึ่งเป็นการหารือเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นข้อหารือจากทางสว.สุนทรพฤกษพิพัฒน์นะคะโดยได้มีการรับเรื่องร้องเรียนมาจากทางวุฒิสภาค่ะเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนด้วยเหตุกองทุนวินาศภัยเป็นหนี้ประชาชนกว่า 80,000 ล้านบาทนะมีผู้เกี่ยวข้องต่อวงเงินนี้นะ 800,000 คนซึ่งรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเกิดจาก5บริษัทประกันภัยที่ล้มละลายเพราะในช่วงแคมเปญของเจอจ่ายจบค่ะทำให้ประชาชนนั้นเสียหายทางกองทุนวินาศภัยเองเบื้องต้นได้มีการดำเนินการจ่ายไปปีละ 1,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าทางสมาชิกมองว่าก็จะต้องใช้เวลากว่า 40-50 ปีจึงตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนจะรอคอยเงินนี้กี่ปีและจะไหวหรือไม่นะคะจึงเสนอแนะไปถึงกระทรวงการคลังแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยซึ่งระบุในมาตรา80วงเล็บ7ค่ะสามารถให้กองทุนนั้นกู้ยืมเงินได้แล้วก็ในมาตรา80วงเล็บ11นะคะรัฐเนี่ยต้องทำการสนับสนุนหากทยอยจ่ายแบบนี้นั่นเนี่ยเกรงว่าประชาชนนั้นเนี่ยจะรอไม่ไหวนะจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้กองทุนนั้นค่ะเสนอแนะว่ากองทุนควรจะมีการกู้นะคะเพื่อที่จะได้ทยอยจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ค่อยมาบริหารจัดการกันเองนะเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็หารือไปยังกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินการแก้ไขด้วยนะคะส่วนทางอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นความเดือดร้อนทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่สูงนะจากทางสว.เบญจมาศอภัยทองค่ะได้หารือเกี่ยวกับกรณีคุณแพรรี่ไพวันนะได้มีการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์และมีการปักตะกร้าใน TikTokปัจจุบันคุณแพรรี่ก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจะเลิกปักตะกร้าแล้วเพราะเสียค่าธรรมเนียมถึง 30% ขายของได้ในราคา2ล้านบาทแต่ว่าต้องมาหักค่าธรรมเนียมถึง 700,000 บาทนะจึงทางสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็ได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของค่าแพลตฟอร์มนะซึ่งก็พบว่าเมื่อ5ปีก่อนค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้น5ปีหลังมาเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการที่จะขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องหรือว่าขึ้นราคาในค่าธรรมเนียมนั้นเนี่ยที่สูงขึ้นตามลำดับบางร้านนะคะขายแล้วเนี่ยแทบไม่เหลือกำไรเลยแล้วก็มีการขาดทุนด้วยนะคะทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นค่าธุรกรรมค่าโฆษณานะคะแล้วก็รวมถึงค่าแคมเปญด้วยหลายร้านเนี่ยนะก็พูดตรงกันว่ายอดขายสูงแต่ว่ากำไรนั้นเนี่ยไม่เหลือเลยค่ะหลายร้านก็ต้องขึ้นราคาลดการจ้างงานหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะปิดกิจการไปในที่สุดนะคะซึ่งผู้ประกอบการหลายคนหรือว่าหลายร้านค่ะรวมถึงเกษตรกรที่บางท่านก็หันมาที่จะใช้ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นในการขายสินค้าการเกษตรก็ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงผู้ค้ารายย่อยต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์ในการต่อรองค่ะหลายประเทศตอนนี้ทางสมาชิกวุฒิสภานะคะได้อภิปรายบอกว่าเช่นประเทศอินโดนีเซียค่ะเริ่มมีการผลักดันกฎหมายนะหรือเริ่มมีการร่างกฎหมายนะซึ่งคือกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อควบคุมค่าธรรมเนียมป้องกันการผูกขาดนะคะแล้วก็คุ้มครองผู้ค้ารายย่อยเพิ่มความโปร่งใสในการคิดค่าธรรมเนียมนะจึงหารือนะไปถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง ริงจังนะรวมถึงเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะเพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้วก็ควรที่จะมีการสนับสนุนแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยนะคะเพื่อเป็นการขยายช่องทางแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนไทยได้สามารถทำมาหากินหรือว่าขายของได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการปรึกษาหารือที่วันนี้เราหยิบยกมาฝากก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งมีการปรึกษาหารือเสร็จไปแล้วก็ณตอนนี้ที่ประชุมวุฒิสภาอยู่ระหว่างของการซักซ้อมนะการอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะในวันนี้สำหรับการประชุมวุฒิสภาค่ะเสร็จสิ้นจากการปรึกษาหารือนั้นแล้วนะคะก็จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องด้วยกันวันนี้มีรายงานฉบับแรกคือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพซึ่งคณะกรรมการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้วนะคะต่อมาเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี NTM เพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าในเรื่องที่ค้างพิจารณานั้นค่ะทางที่ประชุมวุฒิสภานั้นเนี่ยจะได้หยิบยกนำยัตติฉบับไหนมาพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอทางที่ประชุมพร้อมนะแล้วก็ติดตามกันต่อได้พามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆก่อนจะไปติดตามการประชุมที่กำลังจะมาถึงนะคะในเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพนะเรื่องนี้ก็ว่ากันซะซะแย่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับกำลังคนทางสาธารณสุขนะก็คือแพทย์หรือว่าพยาบาลหรือหน่วยงานหมายถึงว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นเรื่องของการทางสาธารณสุขค่ะเรื่องนี้ก็ได้มีการศึกษาจากทางคณะกรรมการนะคะเป็นความสนใจในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันที่มีคนตั้งคำถามการถึงเรื่องของการทำงานหนักของทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะที่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันนั่นเองในส่วนของหน่วยงานนี้เนี่ยก็ทำงานกันอย่างหนักเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละวันก็มีการรับคนไข้หรือว่ารับเคสต่างๆเนี่ยเยอะมากๆซึ่งถือว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตของกำลังคนสุขภาพอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านความไม่สมดุลทั้งด้านจำนวนคุณภาพความเชี่ยวชาญและการกระจายตัวของบุคลากรตลอดจนภาระงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสุขภาพทุกระดับนะคะทั้งโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนระบบบริการปฐมภูมิและพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นแนวหน้าในการดูแลประชาชนภายใต้บริบทภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD และเข้าสู่สังคมสูงวัยความกดดันดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดภาระที่เหนื่อยล้าเรื้อรังนะภาวะเบิร์นเอาท์ก็คือภาวะหมดไฟนั่นเองนะการลาออกก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเปราะบางของเส้นทางอาชีพก็ช่วง12ถึง36เดือนแรกหลังเริ่มปฏิบัติงานของแพทย์แล้วก็พยาบาลซึ่งกระทบต่อความต่อเนื่องของบริการความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็เสถียรภาพของระบบบริการสุขภาพโดยรวมนะคะโรค NCD ที่ทางคณะกรรมการได้ระบุมานั้นเนี่ยค่ะคือโรคที่หลายคนก็อาจจะเป็นนะคะก็คือถ้ามีอายุที่มากขึ้นแล้วก็คือเบาหวานความดันหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นโรค NCD เช่นกันก็คือเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่ามันเรื้อรังนะคะซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ้อนทับแล้วก็เสริมแรงกันจนเป็นวงจรซ้ำเสริมก็ทำให้ภาระงานนั้นสูงขึ้นความเหนื่อยล้าหรือว่าภาวะหมดไฟการลาออกและภาระงานที่สูงยิ่งขึ้นนะคะปัจจัยที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการวางแผนกำลังคนที่ยังคงอ้างอิงอัตราส่วนประชากรมากกว่าความต้องการบริการจริงและภาระงานจริงหรือว่า workload นะคะชั่วโมงการปฏิบัติและการจัดเวรที่ไม่ปลอดภัยในหลายพื้นที่ระบบค่าตอบแทนเส้นทางอาชีพและแรงจูงใจที่ไม่สะท้อนภาระงานความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่อย่างเป็นธรรมกลไกการเงินการคลังที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงและกระตุ้นการเพิ่มปริมาณบริการมากกว่าคุณภาพและผลลัพธ์นะคะการขาดมาตรฐานคุ้มครองสุขภาวะบุคลากรอย่างเป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายและภารกิจบริการที่ส่งผลต่อภาระงานโดยการขาดประเมินผลกระทบนะต่อกำลังคนสุขภาพล่วงหน้าอย่างเป็นมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเฮลท์ที่ยังไม่ได้มุ่งลดภาระงานอย่างเป็นระบบทำให้บุคลากรจำนวนมากค่ะต้องใช้เวลาไปกับเอกสารงานรายงานงานซ้ำซ้อนของระบบข้อมูลมากกว่างานวิชาชีพและการดูแลผู้ป่วยนะคะในขณะเดียวกันระบบก็ยังจะต้องเผชิญกับการสูญเสียกำลังคนตามวัฏจักรจากการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการเสริมกำลังแบบเร่งด่วนควบคู่ไปกับมาตรการในการทำรงรักษาในช่วงต้นอาชีพและก็ช่วงกลางอาชีพโดยเฉพาะแนวทางการจ้างงานหลังเกษียณอายุราชการแบบยืดหยุ่นนะคะเพื่อลดภาระงานและเพิ่มความมั่นคงของระบบบริการในพื้นที่ที่ขาดแคลนด้วยทั้งในบทบาทงานคลินิกที่เหมาะสมงานปฐมภูมิงานนิเทศงานพี่เลี้ยงการทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยและการให้คำปรึกษาทางไกลหรือว่าเทเลเฮลท์ค่ะภายใต้มาตรการหรือว่ามาตรฐานการคัดกรองสมรรถนะนะการคงอยู่ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการประกันความเสี่ยงและหลักเกณฑ์การขึ้นเวรที่ปลอดภัยซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวนะทางคณะกรรมการก็ได้นำเสนอในรายงานว่าการปฏิรูปกำลังคนในด้านของสุขภาพเนี่ยควรจะยึดประโยชน์สุขภาพของประชาชนและผลลัพธ์ของสุขภาพของพื้นที่เป็นหลัก

และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานอย่างเป็นมาตรฐานที่สำคัญก็คือการปรับระบบการวางแผนกำลังคนสู่ฐานความต้องการบริการจริงและภาระงานจริงนะพร้อมบูรณาการข้อมูลระดับชาตินั่นเองควรจะปรับแนวคิดจากการคำนวณกำลังคนตามอัตราส่วนประชากรนะไปสู่การใช้ความต้องการบริการและภาระโรคของพื้นที่เป็นตัวกำหนดจำนวนประเภทแล้วก็สมรรถนะของกำลังคนโดยใช้ข้อมูลภาระงานจริงค่ะแล้วก็ข้อมูลของการคงอยู่และลาออกเป็นฐานแล้วก็รวมถึงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์ข้อมูลกำลังคนสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อให้การผลิตการจัดสรรและการกระจายกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการบริการที่แท้จริงลดความคลาดเคลื่อนเชิงประมาณการและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงภาระโรคอย่างยืดหยุ่นนั่นเองค่ะก็มีการส่งเสริมไปในอีกหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการปฏิรูประบบผลิตการวางแผนกำลังคนสุขภาพให้เชื่อมกับหน่วยผลิตและหน่วยใช้สะท้อนความจำเป็นรายสาขาและความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำรงรักษาแพทย์และพยาบาลช่วงต้นอาชีพก็คือ12ถึง36เดือนแรกเนี่ยนะคะให้เป็นนโยบายตามเป็นมาตรฐานของประเทศไปเลยการพัฒนาสมรรถนะใหม่และการเสริมความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิค่ะการเพิ่มผลิตการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบงานใหม่เพื่อลดภาระงานนะคะการพัฒนาระบบค่าตอบแทนและเส้นทางอาชีพที่เป็นธรรมการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพช่วงกลางอาชีพก็คือ 5-15 ปีซึ่งเป็นจุดคานงัดของระบบนะคะแล้วก็ยังมีการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคท้องถิ่นและการบริหารจัดการตนเองของพื้นที่การประเมินผลกระทบต่อกำลังคนสุขภาพเป็นเงื่อนไขกำกับนโยบายและต้องครอบคลุมภาระงานดิจิทัลค่ะระบบการเงินการคลังที่สนับสนุนคุณภาพและความยั่งยืนของกำลังคนรวมถึงงบลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อลดภาระงานนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการเองก็ได้ทิ้งท้ายไว้ในรายงานด้วยเช่นเดียวกันเมื่อผู้ให้บริการปลอดภัยผู้ป่วยย่อมปลอดภัยและสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะรายงานฉบับนี้เป็นการศึกษามาเพื่ออยากจะให้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของกำลังคนโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลบุคลากรในสาธารณสุขนั่นเองค่ะนี่เป็นหนึ่งในรายงานที่วันนี้เดี๋ยวจะได้พิจารณาแล้วก็หลังจากรายงานเสร็จสิ้นนั้นเนี่ยก็จะมีการอภิปรายของทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะยังมีรายงานอีกหนึ่งฉบับก็เล่าคร่าวๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันว่าเป็นการพิจารณากันในเรื่องอะไรนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษีที่มิใช่ภาษี NTM เพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยอันนี้ก็จะเป็นงานทางด้านของการต่างประเทศที่ได้ศึกษาค่ะเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็เป็นการดูถึงเรื่องของ SME ด้วยนะเพราะว่าก็จะต้องมีการเสียภาษีในเรื่องนี้นะคะโดยในรายงานฉบับนี้นะคะก็ได้ระบุถึงเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็คือ SME ที่เป็นกลไกความสำคัญในเศรษฐกิจไทยโดยคิดเป็นสัดส่วนตอนนี้ SME เรามีถึงร้อยละ 99.58 ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศได้เรียกว่าเกือบ 100% และมีบทบาทสำคัญในการจ้างงานกว่า 12.7 ล้านคนหรือประมาณ171%ของแรงงานในระบบนะก็เยอะมากๆและยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยหรือว่า GDP นะอย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของ SME ไทยนะกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปิดเสรีทางการค้าการแข่งขันสินค้านำเข้าที่มีราคาถูกแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานรวมถึงอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี Non-Tarif Measure นะคะ NTM ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ประเทศไทยนะหรือว่าประเทศคู่ค้านั้นเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อจะควบคุมคุณภาพสินค้าต่างๆความท้าทายเหล่านี้ค่ะทำให้ SME ไทยนั้นเนี่ยผู้ประกอบการในประเทศไทยของเราแล้วก็ผู้ส่งออกต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านของต้นทุนการเข้าถึงตลาดแล้วก็การปรับตัวตามมาตรฐานใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นขณะที่โครงสร้างกำกับดูแลและการสนับสนุนจากภาครัฐนะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอทำให้ SME ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาครั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจบทบาทของNTM นะคะ

่อปกป้องผู้บริโภคและส่งเสริม SME ไทยตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ช่วยป้องกันค่ะในเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและใช้ NTM เป็นเครื่องมือเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยในระยะยาวได้นะคะวัตถุประสงค์และก็กรอบการศึกษาอยู่มีอยู่4ประการก็คือมีการดูในเรื่องของลักษณะและก็บทบาทของ NTM เพื่อทำความเข้าใจกลไกแล้วก็ประเภทของมาตรการ NTM ทั้งในรูปแบบด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิคก็คือมาตรการควบคุมราคาโควต้าภาษีหรือว่าการอุดหนุนนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ NTM ของไทยประเมินว่าตอนนี้มาตรการที่มีอยู่ในประเทศเช่นมอกหรือว่าการจดแจ้งอย.นั้นเนี่ยสามารถทำหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคแล้วก็ SME ได้เพียงพอหรือไม่พร้อมระบุปัญหาจากการนำเข้าสินค้าคุณภาพต่ำมีการเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยนะคะศึกษากรณีจากประเทศต่างๆเช่นอินเดียที่ใช้กฎคาโลต้า2020เพื่อควบคุมสิทธิภาษีเกาหลีใต้ที่มีแคดนะเป็นกลไกหลักด้านมาตรฐานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ SPS หรือว่าTBT อย่างเข้มงวดอันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษีที่เขาใช้เรียกกันในแต่ละประเทศนะคะและสหรัฐยุโรปที่มีการผลักดันมาตรการด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แรงงานเพื่อนำมาสังเคราะห์บทเรียนที่ปรับใช้ได้กับประเทศไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอแนวทางเชิงระบบอย่างมีกลยุทธ์นะโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อ SME ไทยแต่ว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าแล้วก็เสริมความสามารถในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยนะคะซึ่งมีการค้นพบในเชิงลึกหลังจากการศึกษาก็ค้นพบว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีข้อจำกัดในการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเป็นปัญหาใหญ่มากนะในภาพรวมทั้งนำเข้าและส่งออกตอนนี้เราได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยพบว่ามีเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการทำงานของมกอช.และอย.ซ้ำซ้อนกันมกอช.เขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็ตรวจคุณภาพสินค้านำเข้าเพื่อรองรับการส่งออกแต่ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจในการครอบคลุมการจำหน่ายในประเทศแต่ในขณะที่อย.นั้นเนี่ยดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยาภายในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงการนำเข้าสินค้าเกษตรทุกพิกัดด้วยแม้จะมอบอำนาจบางส่วนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานนั้นเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะคล้ายๆกันยังขาดในส่วนของหน่วยงานกลางที่ดูแลด้าน NTM ก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีหน่วยงานหลักนะในการกำกับดูแลในส่วนของ NTM นี้เป็นงานเฉพาะทำให้ SME เนี่ยจะต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าจากต่างประเทศเช่น EUDR ของสหภาพยุโรปค่ะที่ขาดการช่วยเหลือที่เป็นระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสมอ.มกอช.และอย.ก็คือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งทำหน้าที่ทำงานตามกฎหมายของตนเองก็ขาดในเรื่องของการบูรณาการที่ทำให้โครงการสนับสนุน SME นั้นเนี่ยมีความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าแล้วก็ผู้ประกอบการยังเผชิญกับความล่าช้าในการขอใบรับรองมาตรฐานสากลที่จะส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ศึกษาไปจนถึงการนำเข้าสินค้านะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ NTM การส่งออกสินค้าการปรับต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงนะคะก็มีปัญหาหลายเรื่องมากมายที่ในรายละเอียดเดี๋ยวต้องรอฟังทางคณะกรรมการนะคะได้ชี้แจงแล้วก็รายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาด้วยก็จะได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายงานฉบับที่2ที่วันนี้จะมีการพิจารณากันก็คือแนวทางการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี NTM เพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วนะคะในตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของการซักซ้อมอพยพหนีไฟนะคะตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วทางที่ประชุมพร้อมนะคะเรากลับมาติดตามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่

10:12 นะคะก็ในขณะนี้ทางที่ประชุมวุฒิสภานะคะยังคงอยู่ในช่วงของการซ้อมอพยพหนีไฟค่ะซึ่งก็เป็นไปตามแผนในการป้องกันอัคคีภัยตามงบประมาณพ.ศ. 2569นะก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคาดว่าเดี๋ยวช่วงนี้ในที่ประชุมก็กำลังเตรียมการนะในการที่จะขึ้นบัลลังก์แล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทบทวนในส่วนของระเบียบวาระการประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันวันนี้รับหน้าที่ในการดำเนินการถ่ายทอดเสียงนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบในช่วงของการสรุปการประชุมค่ะระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้เมื่อช่วงเช้าเสร็จสิ้นไปกับการปรึกษาหารือหยิบยกนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือว่าประเด็นทางสังคมนะคะมาหารืออย่างที่ประชุมวุฒิสภาผ่านไปยังท่านประธานวุฒิสภาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารับทราบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็คือเป็นรายงาน2ฉบับค่ะรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพซึ่งคณะกรรมการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้วนะคะรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี NTM เพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วนี่เป็น2เรื่องด้วยกันวันนี้ในส่วนของญัตติหรืออะไรต่างๆนั้นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องตามที่ประชุมวุฒิสภาว่าจะได้มีมติในการหยิบยกญัตติเรื่องไหนขึ้นมาพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอทางท่านประธานวุฒิสภาหรือว่าในที่ประชุมนั้นว่าจะมีญัตติอย่างไรต่อไปนะคะรายงานทั้ง2ฉบับค่ะก็เป็นการศึกษาในเรื่องของเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของกำลังคนทางสาธารณสุขที่มีปัญหาในช่วงนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นแพทย์เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนรายงานในอีกฉบับหนึ่งก็คือแนวทางการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ไทยเพราะว่าปัจจุบัน SME ก็มีปัญหาหลายด้านเหมือนกันทั้งในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะเรื่องของภาษีด้วยนะก็เป็นการศึกษาซึ่งในเรื่องนี้เองก็จะมีตัวเปรียบเทียบนะในส่วนของประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาจะมีมาตรการในการรองรับภาษีในลักษณะนี้ค่ะที่แตกต่างกันออกไปก็เดี๋ยวต้องมาตามกันว่าในส่วนของการที่จะดูว่าแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไทยหรือว่าโมเดลไหนนะคะที่จะ

ตอบโจทย์กับประเทศไทยมากที่สุดนั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะในก่อนที่จะไปติดตามของการประชุมวุฒิสภานะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารที่น่าสนใจช่วงนี้อัปเดตกันไปพังๆก่อนนะคะก็หลายท่านช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนตั้งตานะกับช่วงของการเตรียมแล้วค่ะสัปดาห์หน้าวันที่25พฤษภาคมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ก็เอามาฝากกันนะระหว่างรอการประชุมเพราะว่าหลายรายการหรือว่าในหลายช่วงของสถานีเองคุณผู้ฟังก็โทรมาหลายท่านนะคะที่ได้ถามถึงเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็รวมถึงการลงทะเบียนด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพูดกันให้ฟังกันคร่าวๆรอที่ประชุมพร้อมนะคะในส่วนของการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าการเช็คแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ค่ะรวมถึงการที่จะดูในสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือเราทราบกันดีว่าในวันที่25ก็คือวันจันทร์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมีการเตรียมลงทะเบียนไปแล้ววิธีในการเช็คนะอันดับแรกก่อนถ้าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะใครที่เคยมีการติดตั้งไว้แล้วไม่ได้อัปเดตเนี่ยเบื้องต้นขอให้ทุกท่านอัปเดตกันก่อนเบื้องต้นนะคะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะภายหลังจากที่มีการปรึกษาหารือเสร็จแล้วนะคะทางที่ประชุมก็ได้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะและในขณะนี้นะคะก็ได้ทำการซักซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับมารับฟังการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ที่ประชุมก็ได้มีการเปิดประชุมตามมติอีกครั้งหนึ่งนะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังบรรยากาศกันค่ะ
1: ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีระเบียบวาระที่2รับรองรายงานประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีเกินท่านวุฒิชาติเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผมขอเสนอญัตติด้วยว่าจะให้ที่ประชุมวุฒิสภาปรึกษาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ40อนุ1เรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ขอผู้รับรองเลยครับ
1: มีผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข141ขออนุญาตเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวิกฤตความปลอดภัยและแนวทางเยียวยาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้นำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อไปแก้ไขต่อไปขออนุญาตผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับมีผู้รับรองรับรองถูกต้องครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับเนื่องจากมีสมาชิกเสนอญัตติได้ว่าจะขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ40อนุ1จำนวน2ญัตติคือญัตติเรื่องขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณากรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2519ท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรเป็นผู้เสนอโดยมีผู้รับรองถูกต้องและจะติเรื่องโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์16พฤษภาคม2569วิกฤตความปลอดภัยและแนวทางเยียวยานาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณเป็นผู้เสนอมีผู้รับรองถูกต้องแต่เนื่องจากข้อบังคับข้อ23กำหนดว่าในการประชุมวุฒิสภาให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีมติไปยังอื่นดังนั้นผมจะขอถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องที่จะให้พิจารณายติด้วยวาจาทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณายติด้วยวาจาทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ40อนุ1และข้อ75ครับโดยที่ยติทั้งสองเรื่องนี้เนื้อหาทำนองเดียวกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาหารือที่ประชุมว่าจะขอรวมให้ที่ประชุมรวมการพิจารณาญัตติทั้งสองเรื่องนี้ไปพร้อมกันตามข้อบังคับข้อ27ประกอบข้อ65จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาญัตติทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันต่อไปผมขอเชิญท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผล ของยติได้ขอให้ท่านใช้เวลาในการเสนอยติไม่เกิน15นาทีครับขอเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการแถลงเหตุผลและรายละเอียดเพิ่มเติมในการเสนอยติผมอยากให้ท่านดูคลิปวิดีโอใช้เวลาประมาณสัก1นาทีครับ

ท่านครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วท่านสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่นี้พี่ทุกท่านท่านได้เห็นอะไรไหมครับครับผมจะขออนุญาตว่านะครับอันนี้เกิดการกระทําความผิดในเรื่องของกฎจราจรนะครับนี่ส่วนนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่มีการถกเถียงกันว่าเจ้าที่ผู้ให้สัญญาณเนี่ยได้มีการให้สัญญาณหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ธงแดงครับคือห้ามนะครับอดีตผมเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยมาก่อนครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

0: ท่านจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของการทำคือการที่ใช้ความเร็วรถในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยเขาจะกำหนดว่าสามารถเดินรถเนี่ยด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่แปลกใจก็คือว่าคือพนักงานผู้มีหน้าที่ให้สัญญาณรถไฟนะครับได้ให้สัญญาณหยุดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวสต็อปไปนิดนึงครับนะครับให้สัญญาณรถไฟว่าหยุดแล้วแต่รถไฟยังเดินต่อนะครับแล้วขาดการประสานงานที่ดีนะครับแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่อยู่ตรงจุดตัดของทางรถไฟกับถนนเนี่ยก็ไม่ได้รีบเข้าไปในเหตุการณ์โดยทันท่วงทีนะครับจะเห็นว่ามีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงขับวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์อย่างกระชั้นชิดมากกว่าท่านครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสร้างความรู้สึกสลดใจให้กับผู้พบเห็นหรือผู้ได้รับชมข่าวเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าระเบียบของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนพรบจราจรที่ควบคุมการปฏิบัติโดยเจ้าที่ตำรวจแล้วในเรื่องของกฎระเบียบของการรถไฟคือจริงๆเนี่ยมันออกในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยไว้ทั้งหมดแต่ถ้าทุกคนมีส่วนช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดคลิปที่ร้านเห็นคลิปแรกไปจะเห็นว่ารถเมล์เนี่ยไปจอดคร่อมนะครับอยู่บนหลังรถไฟซึ่งถ้าเห็นที่พื้นถนนท่านจะเห็นนะครับเขาตีสี่เหลี่ยมครับเส้นสี่เหลี่ยมสีเหลืองไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบล็อกโซนนะครับซึ่งตามพรบของรถไฟแล้วเนี่ยห้ามมียวดยานพาหนะชนิดใดหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งรัศมีคือห่างจากรางทั้งสองฝั่งคือ5เมตรนะครับแต่ก็ด้วยกายภาพนะครับด้านของถนนที่ผมจำลองภาพมาเนี่ยนะครับก็คือการยกนะครับในเรื่องของรถไฟที่ลอยฟ้านะครับรถไฟฟ้าที่คล่อมเส้นนี้ออกก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก็จะเห็นว่ากายภาพด้านถนนเนี่ยครับมันไม่สามารถช่วยในเรื่องของการจัดการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดความร่วมมือนะครับไม่ว่าจากทุกภาคส่วนใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจที่มาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับการเดินรถก่อนที่จะถึงจุดที่เราเห็นจุดที่เกิดบัติเหตุเนี่ยรถเมื่อออกจากที่ตั้งมาเนี่ยครับจะต้องผ่านทั้งหมดเนี่ย3แยกแล้วจะต้องเคลียร์ทั้ง3แยกซึ่งมีระยะห่างกันไม่มากเนี่ยทั้งหมดก่อนนะครับผมเคยตอนสมัยผมดํารงตําแหน่งผู้ว่าการผมเคยลงไปดูจุดเนี้ยเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องของทราฟิกในเรื่องของการใช้ถนนร่วมกันการใช้รางการใช้อะไรพวกนี้เวลารถไฟวิ่งผ่านทีนึงนะครับถ้าเป็นขบวนที่สวนกันด้วยเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเป็นอย่างต่ำซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าคนที่มีภารกิจรีบร้อนแล้วมาอยู่ในช่วงทําทราฟิกด้านการจราจรเนี่ยก็ต้องรีบต้องอะไรทุกอย่างพยายามไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดแต่ก็แล้วอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของตัวกั้นนะครับที่ไม่ให้ยวดยานพาหนะผ่านผมว่าในอนาคตมันคงจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของภูมิศาสตร์ของพื้นที่ถนนตรงนั้นนะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนผมได้ไปดูคลิปตัวอย่างของหลายๆประเทศนะครับซึ่งเวลาเขากั้นเนี่ยเขาจะไม่กั้นให้มันมีช่องว่างสำหรับการที่รถยนต์ชนิดใดหรือคนเดินข้ามผ่านได้เลยคือปิดกันสนิททั้งสองด้านเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่คงจะต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่ผมก็ได้เชิญมาชี้แจงในวันพรุ่งนี้นะครับในคณะกรรมการการคมนาคมที่ผมเป็นประธานอยู่ครับท่านครับมีเหตุถกเถียงกันมากเลยนะครับตามที่เป็นข่าวในเรื่องของพนักงานขับรถไฟมีใบอนุญาตพรบในเรื่องของการขนส่งทางรางเนี่ยเพิ่งผ่านนะครับการพิจารณาของวุฒิสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบไปแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเนี่ยครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งท้ายบัญญัติเนี่ยกำหนดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะครับภายใน90วันรวมทั้งนะครับมีมาตรา1เนี่ยคือเป็นมาตรา1156ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับตามพรบฉบับนี้คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไฟรถไฟฟ้านะครับของกฟม. หรือรถทุกชนิดที่เดินอยู่บนรางเนี่ยจะต้องมายื่นขอใบอนุญาตกับกรมขนส่งทางรางภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งพรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคมพ.ศ.2569คือวันที่27คือนับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีแต่ที่ผมพยายามเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบคือมันมีในเรื่องของกฎระเบียบอยู่แล้วทั้งหมดแต่สิ่งที่อยากจะถามและอยากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของพรบจราจรไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์นะครับรถไฟได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังหรือไม่อย่างไรท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาผมเนี่ยเข้าไปดูจุดตัดตรงเนี้ยว่ายังมีการอย่างนี้อยู่ไหมขนาดเหตุการณ์เพิ่งเกิดไปแล้วทุกคนรับรู้รับทราบก็ยังมียวดยานพาหนะนะครับในช่วงเช้าเนี่ยที่จะเดินทางไปทำงานไปธุระปะปังต่างๆนานาก็ยังไปจอดคล่อมอยู่เหมือนว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่ไปคอยกำกับดูแลว่าโอเคไอ้สิ่งเหล่านี้ได้มีการดำเนินการตามผิดกฎหมายแล้วก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มเปรียบเทียบปรับได้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับก็เรื่องนี้คงต้องฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับช่วยกันระดมความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนำส่งข้อคิดเห็นเหล่านี้นะครับไปยังรัฐบาลนะครับเพื่อให้เกิดการประสานงานบูรณาการในเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับเอาไปเชิญท่านนาวาตรีวุฒิพงศ์ผู้เสนอยติแถลงเหตุผลของยติ
2: ครับรีบกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข141จากจังหวัดปทุมธานีนะครับขออนุญาต PowerPoint ขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งหัวข้อว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะครับรถไฟชนรถเมย์นะฮะเป็นวิกฤตความปลอดภัยและแนวทางเยียวยาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะว่าโศกนาฏกรรมหมายถึงเรื่องเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆสำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเกิดจากความประมาทของคนบางคนอาจจะเป็นคนกลุ่มนึงด้วยซ้ำไปหรือระบบซึ่งล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับสิ่งวันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนทุกคนในประเทศนี้ล้วนแล้วแต่มีความคิดเห็นเป็นทำนองเดียวกันว่ามันเกิดมาแบบนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กนะขออนุญาตนะครับผมอายุมากกว่าท่านประธานนิดเดียวนะท่านประธานลองคิดดูสิครับเราเห็นอย่างนี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กนะครับ60ปีมาแล้วเท่าที่เห็นนะ60กว่าปีเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยครับยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอะไรเลยผมไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขทุกคนก็พยายามทำให้เรื่องเหล่านี้เลอะเลือนไปกับการละเวลาทำให้เกิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลแต่แล้วมันก็เป็นเกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำเกิดซากต่อไปเรื่อยๆท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ยังมีรถไฟขบวนสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิ่งอยู่ดีๆก็จะมีเครนก่อสร้างหล่นใส่โอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในล้านก็ยังเกิดเลยโอกาสจะเป็นไปได้ไม่มีแต่ก็เกิดอันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับว่าแนวรถไฟที่วิ่งมาทางนี้เขาวิ่งมาตลอดแล้วครับรถยนต์จะเห็นไหมฮะรถยนต์นี่จะเลี้ยวเข้าไปก็เลี้ยวไปดักไว้ไอ้ทางตรงก็ไปไม่ได้ก็เลยคล่อมมันได้อย่างนั้นนะครับก็ไม่มีใครผิดหรอกครับท่านไปดูวันนี้ก็ยังมีคนคล่อมอยู่ถามว่าคนทำส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันหมดแล้วในขณะนี้วันดีคืนดีเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับรุ่นน้องผมนะครับรุ่นน้องสุนทรภูลาภคนนี้พูดได้6ภาษาเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายด้านวันนั้นอาจจะประหยัดพลังงานหรือไงก็ไม่ทราบได้มารถเมย์ครับมารถเมย์ถ้างั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับมาวันเสาร์เนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุครับไม่น่าจะเกิด ใครก็คิดไม่ออกนะครับว่ารถไฟขบวนสินค้าจะวิ่งเข้ามาชนรถเมย์ปออเนี่ยที่คนทุกคนที่นั่งมาบางคนก็สบายอกสบายใจโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยซ้ำไปเขาก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถามว่าเงินเยียวยารัฐบาลให้เต็มที่แล้วมันซื้อชีวิตกลับมาได้ไหมครับมันเกิดจากการประมาทเลินเล่อของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนขับรถทั้งรถเมย์รถขอสมกเนี่ยนะครับคนขับรถไปซึ่งตรวจแล้วก็มียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนฉี่เป็นสีม่วงออกมานะครับคนที่เป็นอานัตสัญญาณที่เป็นเจ้าหน้าที่โบกธงเมื่อสักครู่ที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเขาก็ทำงานนะครับยกแล้วปรากฏก็ไม่หยุดถ้าแทนจะวิ่งเข้าไปทำอะไรทั้งอย่างก็ไม่เดินก็ค่อยเดินเข้าไปรถไฟก็วิ่งมาด้วยความเร็วปกติเป็นซะอย่างนั้นประเทศนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนครับนะครับการต้องเยียวยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เยียวยาแบบจ่ายค่าเสียหายครับต้องเยียวยาโดยการแก้ไขครับไม่ใช่แก้ตัววันนี้เห็นนะครับมีคนพยายามแก้ตัวไปเรื่อยนะครับว่าเป็นความผิดคนนั้นคนนี้คนโน้นผมยังไม่เห็นนะครับผู้ว่าการรถไฟมาขอโทษพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ32ยานพาหนะไม่ใช่แค่รถเมล์คันเดียวแล้วรถไฟคันนั้นขบวนนั้นที่เสียหายแต่เป็นรถอีก10คันนะครับที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยโดนไปด้วยและมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับที่ไม่ได้บาดเจ็บเฉพาะคนในรถไฟและรถเมล์นะแต่เป็นคนทั่วไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันดีคืนดีจะเห็นขบวนรถไฟจำนวนมากสมัยนั้นท่านนายกเปรมเป็นนายกมั้งครับขบวนรถไฟวิ่งเข้าไปชนที่หัวลำโพงทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดหรือเกิดจากเรื่องอะไรไม่ทราบได้วันนี้เกิดอีกแล้วขบวนรถสินค้าซึ่งควรจะเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังปรากฏว่าเกิดปัญหาเหล่านี้ก็เสียใจนะครับไม่ใช่ไม่เสียใจนะความเสียใจของผมไม่ใช่ความเสียใจที่ว่าขอแสดงความเสียใจแต่ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการที่เราจะขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยกันให้ความคิดเห็นหาคนผิดมาลงโทษคนผิดที่ว่านี้ไม่ใช่มีแค่ตัวเล็กตัวน้อยเอาตัวใหญ่มาด้วยคนไหนรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใหญ่แค่ไหนใครที่ละเลยประมาทหรือละเว้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับยังเห็นก่อนหน้านี้หนึ่งนะครับเช่นวินัยจราจรนะฮะวินัยจราจรอันที่หนึ่งต้องแก้ไขจุดตัดที่เป็นตารางสีเหลืองเนี่ยต้องฝึกคนให้หยุดแต่นี่คนจะหยุดได้ยังไงในเมื่อรถที่มาจากทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลยก็คนที่ตรงไปก็ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งก็เลยตรงมาด้วยเพื่ออย่างน้อยเอามาจิ้มไว้ก่อนผมเข้าใจว่าคนที่เคยขับอยู่แถวๆนี้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นประจำหลายคนก็คงเคยคล่อมเลนแบบนี้เหมือนกันแต่คิดว่ามันเขียวแล้วจะคงได้ไปคงไม่คิดหรอกครับว่าคล่อมปั๊บรถไฟวิ่งพรวดเข้ามาเสยเลยนะครับมีคนหลายคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่เขาได้ชี้แจงซึ่งท่านคงได้ฟังในรายการวิทยุโทรทัศน์จำนวนมากแล้วนะครับอันนึงอีกอันนึงก็คือการประสานงานการเคลียร์เส้นทางครับงานนี้ถามว่าตำรวจจราจรไม่รับผิดชอบได้ไหมไม่ได้ครับตำรวจจราจรต้องเป็นคนเคลียร์เส้นทางการรถไฟก็ต้องมีคนไปรับผิดชอบขบวนเร่งด่วนยังไงคุณก็ต้องมาเคลียร์ขบวนนี้ก็ไม่ได้เร่งด่วนหรอกครับขบวนขนส่งสินค้าปกติจะเร่งด่วนได้ยังไงรอได้แต่คนที่ไปติดอยู่ตรงนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนนั่งรถแอร์เพราะดำเนินตามนโยบายของรัฐนะครับต้องการประหยัดพลังงานไงครับมารถเมล์รถประจำทางนี่แหละซึ่งเป็นรถแอร์นะครับรถแอร์ประจำทางค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ประหยัดเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็เสียสตางค์เขายังเอาชีวิตไม่รอดนี่คือสิ่งที่การบูรณาการตรงนี้ควรจะเกิดได้แล้วการอบรมวินัยจราจรแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงแต่วินัยมันจะเกิดได้ไงในเมื่อความเป็นจริงทุกคนต่างแย่งที่จะไปทุกคนก็บอกเวลาเร่งด่วนฉันต้องไปก่อนก็มีคนมาตัดทางเขาตัดหน้าเขาอย่างถูกกฎหมายด้วยเพราะเขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนี้ไม่มีใครแก้ไขมานานแล้วนะครับดีที่ไม่เกิดกับเราเท่านั้นเองแต่มันเกิดกับผู้คนที่เขา ็ต้องไปเยี่ยมญาติบางคนก็ต้องไปทำธุรกิจบางคนลูกเมียอยู่ทางบ้านยังหาซากตัวเองไม่เจอเลยนะครับซากของญาติพี่น้องไม่เจอเลยนะครับว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่ต้องไปตรวจ DNA ไม่รู้จะตรวจได้หรือเปล่าเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับครับตอนนี้อีกระบบหนึ่งซึ่งยังขาดมานานแล้วแล้วก็เหมือนเดิมตลอดนะครับไม่ว่าจะตอนผมยังเด็กจนถึงตอนนี้ผม65แล้วเนี่ยระบบเตือนภัยล่วงหน้าก็ไม่มีระบบที่จะเตือนว่าพนักงานนะรถไฟเนี่ยควรจะมีข้อมูลล่วงหน้าว่าการจราจรติดไม่ติดเดี๋ยวนี้ผมขับรถอยู่ผมยังมี Google Map บอกได้เลยนะครับว่าข้างหน้าผมรถติดหรือเปล่าใครจอดขวางหรือไม่อันนี้ใช้ Google ไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องลงทุนแต่ไม่มีหรือมีก็ไม่ได้ใช้ขณะวิทยุวอลไปบอกก็ยังไม่รับเลยนี่คือสิ่งที่ไม่รู้อบรมผ่านกันมาได้ยังไงผมเนี่ยนะครับขออนุญาตเคยเป็นวิทยากรให้กับรถไฟอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับผมสอนหลักสูตรออนไลน์ด้วยให้คนมาอบรมเพื่อจะเป็นวิศวกรรถไฟต่อไปภายภาคหน้าผมก็ทราบครับเรื่องเหล่านี้เขามีมาตั้งนานแล้วเขาอบรมมาตลอดคนการรถไฟมีศูนย์อบรมนะครับอยู่แถวแถวจตุจักรเนี่ยอบรมอย่างดีแต่อย่างว่าครับทุกแห่งในโลกนี้อบรมคนได้ดีหมดแต่คนที่นำไปปฏิบัติดันไม่ได้ทำตามนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะเกิดแล้วไม่เป็นไรต้องแก้ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกและเกิดขึ้นต่อๆไปในไม่ช้ามันก็กลายเป็นความเคยชินความคุ้นชินทำให้เสียขวัญกำลังใจประชาชนชาวไทยรู้สึกอึดอัดนะครับวันนี้ทั้งโลกนี้ก็ใช้ AI ตรวจจับสิ่งกีดขวางบนรางไปหมดแล้วแม้กระทั่งศูนย์การค้ายังใช้ AI ตรวจสอบกล้องเพื่อตรวจได้ว่ารถคันนี้มาจอดกี่ชั่วโมงเท่าไหร่แล้วรถไฟไม่มีหรอครับหรือมีต้องลงทุนเป็นพันล้านนะถ้าไม่ลงทุนเป็นพันล้านจะไม่ทำใช่ไหมครับนะของบางอย่างไม่ต้องลงทุนเลยครับมันแทบจะเกือบจะฟรีอยู่แล้วบางอย่างมีอยู่แล้วด้วยขอความกรุณาให้เอาไปใช้นะครับเทคโนโลยีพวกนี้จำเป็นต้องมีและไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับต่อไปนะครับจุดบอดไร้แรงด้านบุคลากรก็คือผิวแม่นนั่นเองก่อนจะตรวจก่อนจะขึ้นบินนักบินทุกคนต้องตรวจสารเสพติดก่อนนะครับนะข้าราชการยังต้องตรวจเลยนะผมว่าสภาก็น่าจะเอาไปตรวจบ้างไม่ใช่ติดยาบ้องยาบ้าหรือเปล่าตรวจให้หมดแต่สวควรจะตรวจด้วยเหมือนกันนะครับใครเป็นสีม่วงเมื่อไหร่ก็จับปลดเลยนะครับการที่มียาเสพติดอยู่ในพนักงานคนขับรถไฟคุณถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงร้ายแรงมากๆร้ายแรงยังไงครับคุณลองคิดดูสิครับเขาวิทยุไป 2-3 รอบไม่มีใครตอบเขาเลยนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึงเบรกไม่ทันทำไมถึงไม่เบรกนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับว่าคนขับรถหรือพอขอรอตามที่เขาเรียกกันในชื่อย่อเนี่ยทำไมถึงไม่มีการตรวจเรื่องของยาเสพติดให้ดีนะครับตรวจแล้วถ้าคนพบปั๊บต้องให้หยุดการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้องหยุดนะครับความล้มเหลวในเรื่องของการคัดกรองการจราจรแล้วรถไฟไม่ได้มีคนขับคนเดียวนะครับเขามี2คนมีช่างเครื่องอีกคนนึงไป2คนนี้อีกคนไม่ทำอะไรเลยเหรอนะครับรวมกระทั่งการตัดสินใจที่ล่าช้าในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ของคนควบคุมสถานีผมไม่แน่ใจว่าขณะที่กรมการขนส่งทางบกก็มี GPS ตรวจสอบได้ตลอดเวลากรมขนส่งทางรางไม่มีหรอกครับนอกจากออกใบขับขี่ขนส่งทางรางให้กับเจ้าหน้าที่ได้ล่าช้าก็มีเป็นพันคนคุณออกได้200คนที่เหลืออีก800ไม่ต้องมีใช่ไหมครับหรือไม่ต้องตรวจสอบหรือการตรวจสอบมีปัญหาอะไรที่ล่าช้าร่วมกับรถไฟให้เขาช่วยตรวจสอบก็ได้ก็ไม่ทำปล่อยให้จนเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับดังนั้นนะครับคำถามที่อยากจะถามอยากให้พวกเราช่วยลมความคิดนะครับก็คือการเยียวยาและมาตรการเร่งด่วนได้แก่รัฐบาลมีเกณฑ์ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรการป้องกันและการปัดความรับผิดชอบอันนี้เราเก่งมากนะครับประเทศไทยเราเก่งในเรื่องการปัดความรับผิดชอบครับวันนี้ทุกคนก็บอกว่าเป็นความผิดของคนนี้คนนี้ก็บอกอีกคนนึงผิดอีกกลุ่มนึงผิดไม่มีใครมาแอนอก รับความรับผิดชอบว่าความผิดทั้งหมดหน่วยงานผมรับผิดชอบผมจะแก้ไขผมขอโทษทุกคนณถึงจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครมาขอโทษเลยครับนอกจากขอแสดงความเสียใจวันนี้มันมีคนผิดแน่ๆคนผิดที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับและอันที่สองการป้องกันความรับผิดชอบนะครับปฏิเสธแล้วเพื่อให้ผู้เสียหายไปฟ้องเอาเองแล้วควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังไม่ใช่รอความกรุณาจากรัฐบาลความกรุณาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันทีนะครับและเรื่องอื่นๆด้วยนะครับคำถามที่สองการตรวจสอบระบบทางเทคนิคนะจริงๆแล้วเทคนิคที่เห็นเนี่ยไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปเปิดกล่องดำด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราสามารถเห็นจากตรงนั้นโชคดีที่มีกล้องวงจรปิดมีวงจรปิดทั้งที่ติดที่สี่แยกที่สถานีและรถสาธารณะตลอดจนรถยนต์ต่างๆที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็บันทึกวิดีโอคลิปเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงควรมีความรับผิดชอบและควรมีระบบแจ้งเตือนที่ดีกว่านี้ถ้าพนักงานไม่พร้อมที่จะรับระบบแจ้งเตือนเหล่านี้ต้องปลดเปลี่ยนทันทีครับนอกจากนั้นคำถามที่3ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยการบอกยกระดับที่การเปลี่ยนจุดตัดเป็นจุดอื่นๆอันนั้นเป็นระยะยาวคือถ้าเรารอระยะยาวขณะนี้ถนนพระราม2ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนึงนะฮะทางด่วนเนี่ยวิ่งคล่อมพระราม2ก็ยังช้าช้าก็อยากจะฝากว่าระยะสั้นปรับยังไงปรับจราจรยังไงให้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนั่นคือคำถามนะครับและที่สำคัญที่สุดตรงนี้ผมขอไว้อะไรนะครับต่อผู้สูญเสียและขอทวงถามความรับผิดชอบเพื่อให้ไม่ให้เกิดความเหตุการณ์อย่างที่ว่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยต่อไปขออนุญาตขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ลงนามเพื่อมาช่วยกันอภิปรายในเรื่องเหล่านี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านลงชื่อไว้นะครับเชิญท่านปัญญาพัฒน์ครับ
3: เรียนท่านประธานวิสภาที่เคารพดิฉันปัญญาพัฒน์ สีชีวินสมาชิกวิสภาขออนุญาตลุกขึ้นมาเพื่อมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจานะคะด้วยความรู้สึกที่ต้องบอกว่าหนักอึ้งสะเทือนใจแล้วก็เต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจของดิฉันนะคะต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจจากใจจริงต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง8รายและผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าอีก30รายนะคะรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านประธานคะตัวเลข8รายที่สูญเสียไปและ30กว่าชีวิตที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เราไม่อาจเพิกเฉยได้ค่ะวันที่เกิดเหตุดิฉันได้ยินได้ฟังได้ดูตามหน้าสื่อต่างๆทำให้ดิฉันรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งแล้วก็ไม่อาจปล่อยผ่านเหตุการณ์โศกกรรมนี้ไปได้นะคะที่เหมือนกับหลายๆครั้งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผ่านมานะดิฉันอยากให้พวกเราทุกคนในห้องประชุมช่วยกันนึกนะคะหลับตาแล้วคิดว่าจินตนาการเถอะว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในนั้นเป็นครอบครัวเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นลูกหลานแท้ๆของท่านเองท่านจะรู้สึกอย่างไรดิฉันขอถามคำถามนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านด้วยนะคะลองนึกภาพค่ะไม่มีโอกาสแม้จะกล่าวคำล่ำลาไม่มีโอกาสแม้จะกล่าวคำสั่งเสียและต้องเผชิญกับวิกฤตวินาทีสุดท้ายของชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานพวกเราจะไม่มีวันนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ค่ะ ดิฉันได้ดูวิดีโอเหตุการณ์ที่แพร่หลายในโซเชียลนะดิฉันก็รู้สึกนะว่าทำไมชีวิตคนธรรมดาที่พึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทำมาหากินหรือเพื่อทำธุระกับต้องมาเผชิญกับความเสี่ยงในระดับที่ต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทิ้งไว้บนท้องถนนเช่นนี้นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะล้วนมีค่าเท่าเทียมกันนะคะและหน้าที่ของรัฐโดยตรงก็คือการปกป้องและรักษาชีวิตเหล่านั้นให้ปลอดภัยสูงสุดค่ะและล่าสุดนะคะดิฉันก็ยังเห็นคลิปในโซเชียลที่ก็ยังมีรถเมย์ไปจอดคล่อมทางรถไฟเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่นานสรุปแล้วเรื่องนี้สอนอะไรบ้างคะสุดท้ายก็ยังทำซ้ำๆแบบเดิมทุกท่านคะพูดมาถึงตรงนี้นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงใครผิดใครถูกตอนแรกส่วนหนึ่งก็มองว่ารถไฟควรชะลอหรือเบรกอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารถเมย์ผิดเนื่องจากไม้กั้นทำงานไม่ได้พอรถเมย์ไปจอดคล่อมเส้นกากบาทสีเหลืองกลางทางรถไฟแต่เบื้องต้นนะคะตามสื่อสำนักนะก็รายงานว่าคนขับรถไฟมีปัสสาวะม่วงพบสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่โบกธงก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะเนื่องจากว่าไปโบกธงเพียงแค่แป๊บเดียวเรื่องนี้สะท้อนชัดค่ะว่าระดับเจ้าหน้าที่นั้นประมาทเลินเล่ออย่างชัดเจนดิฉันเชื่อว่าความประมาทในสถานีนะคะไม่ได้มีแค่กรณีเดียวแน่นอนนะคะดิฉันคิดว่าเราจะต้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะขอเล่าประสบการณ์ตอนที่ฉันเป็นเด็กนะคะตอนที่ไปต่างจังหวัดในโซนอีสานก็จะมีเนินทางขึ้นรถไฟแล้วก็จะมีรางรถไฟระนาบเรียบกันไปนะคะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาโพเพมีรถกระบะคันหนึ่งนะขับผ่านไปจริงๆมีทางกั้นรถไฟด้วยมีสัญญาณสีแดงเตือนด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาเฉียดฉิวไปแค่นิดเดียวเองค่ะสัญญาณไม่มีเตือนบูดรถไฟไม่มีการกดสีแดงก็ไม่ขึ้นนะคะดิฉันเข้าใจว่าคนขับก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลระบบรักษาความปลอดภัยนี้ด้วยนะคะนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ดิฉันเห็นขึ้นมาจริงนะคะทีนี้เนี่ยการทำให้ประชาชนที่เขาไม่รู้อะไรเลยต้องมาจบชีวิตลงนะคะการติดสารเสพติดก็ว่าแย่แล้วเสพจนมีสารในร่างกายก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะดิฉันรับไม่ได้อย่างมากค่ะท่านประธานดิฉันนั่งสงสารหดหู่และรู้สึกโกรธแทนญาติผู้เสียชีวิตไปพร้อมกันดิฉันก็ทราบมาด้วยว่าหนึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิต1คนก็เป็นกำลังของชาตินะคะเพิ่งจบนานาชาติจากมหาวิทยาลัยดังนะคะแล้วก็เรียนต่อที่ออสเตรเลียพูดได้ถึง6ภาษาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่บทเรียนที่ฉันอยากให้สังคมได้ตระหนักมากๆคือเรื่องของวินัยจราจรค่ะเพราะหลังเกิดเหตุอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีคนไปจอดคล่อมอีกแล้วนะคะที่แยกเดิมเลยนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือสังคมเราควรตระหนักหรือไม่ในเรื่องของการใช้รถวินัยการจราจรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการจะประสบความสำเร็จได้ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันรวมถึงประชาชนด้วยนะคะท่านประธานที่เคารพค่ะข้อมูลเบื้องต้นที่ทางกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบระบบกล่องดำนะคะและระบบอานัตสัญญานะก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะเป็นความล้มเหลวเชิงระบบที่สั่งสมมานานค่ะปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมจนรถเมย์จะต้องไปจอดคาอยู่นั้นเพื่อที่จะต้องรีบไปนะคะประกอบกับไม้กั้นอัตโนมัติที่ทำงานผิดพลาดค่ะระบบความปลอดภัยของเราสรุปมันอยู่ที่ไหนคะในยุคที่โลกก้าวไปไกลขนาดนี้แต่มาตรฐานความปลอดภัยของเมืองหลวงเนี่ยกับต่ำเตี้ยเรียดินนะคะดิฉันก็มีความเห็นนะคะว่าในคดีนี้เนี่ยพนักงานขับรถไฟพนักงานขับรถเมย์หรือนายสถานีต่างก็มีความผิดและนี่มันคือ human error ค่ะหรือความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งเราจะปล่อยให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยฝากไว้กับดุลยพินิจหรือการสับหลีกสัญญาณด้วยมือของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้แล้วค่ะระบบและเทคโนโลยีต่างหากนะคะที่จะต้องเป็นตัวควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิด human error เพื่อนำไปสู่ความตายอีกดังนั้นนะคะที่ฉันขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกให้เกิดการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนที่สุดเรามีจุดตัดทางรถไฟเสนอเสมอระดับนะคะในกรุงเทพมหานคร 15-20 จุดยังไม่รวมทั่วประเทศไทยอีกหลักร้อยหลักพันจุดค่ะสิ่งที่ฉันอยากเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ค่ะและรูปแบบทางกายภาพของเครื่องกั้นรถไฟนะคะตามภาพที่เสนออยู่หน้าจอนะคะในต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วค่ะเช่นยุโรปญี่ปุ่นนะคะหรือแม้แต่ในหลายประเทศของเอเชียนะคะเขาไม่ได้ใช้เพียงแค่ไม้กั้นเรียวๆอันเดียวพาดลงมาแล้วก็รถยนต์มุดไปได้มอไซค์มุดไปได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ารถคาอยู่ลงมาไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่นะคะ ต่เขาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัตินะคะหรือบานกั้นประตูเลื่อนแบบปิดเต็มพื้นที่ค่ะที่มีความแข็งแรงทนทานค่ะเมื่อสัญญาณรถไฟมาเนี่ยประตูนี้นะคะตามภาพก็จะปิดสนิททั้งสองฝั่งถนนอย่างเด็ดขาดนะคะแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือคนเดินเท้าก็ไม่สามารถจะมุดเข้าไปหรือจอดค่อมขวางทางรถไฟได้เลยนะคะระบบนี้ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลค่ะประเทศเวียดนามเขาก็มีแล้วนะคะท่านประธานและสมาชิกทุกท่านคะลำดับต่อมาที่ฉันอยากจะพูดถึงนะคือการเยียวยาด้วยเงินหลักล้านบาทค่ะแม้จะเป็นเรื่องที่ต้องทำมันต้องทำค่ะแล้วมันต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุค่ะเงินล้านบาทซื้อชีวิตคนเรากลับคืนมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สกปรกมันครั้งนี้นะคะเป็นเพียงแค่ข่าวเด่งข่าวดังข้ามวันแล้วก็จบไปนะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าวุฒิสภาแห่งนี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ทรงพลังค่ะส่งผ่านข้อเสนอแนะและความทุกข์ร้อนของประชาชนนะคะไปขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัวและปฏิรูประบบความปลอดภัยและการคมนาคมระบบรางให้ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อที่ไม่ให้มีใครนะคะจะต้องมาเสี่ยงชีวิตบนท้องถนนอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลวัตโทบัญชาเอกพลพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับวันนี้ก่อนอื่นที่จะขออภิปรายในเรื่องตามยติที่ทางท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรกับท่านสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอยติมานะครับผมขอเรียนท่านประธานที่ประชุมว่าอุบัติเหตุวันนี้นะครับในปี2568ที่ผ่านมาของปีที่แล้วจากข้อมูล3ฐานของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งข้อมูลนี้เก็บมาจาก1ส่วนของสถานีตำรวจนะครับที่เหตุเกิดขึ้นตายเสียชีวิตและบาดเจ็บ2จากบริษัทคุ้มครองบริษัทกลางนะครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย3ข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป๊ะนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่บางทีก็ไม่ตรงแต่ว่าก็คือคร่าวๆจากการรายงานพบว่าผู้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับ 14,176 รายบาดเจ็บ 855,077 รายนะครับและของปี ปีนี้อีกนะครับก็ตั้งแต่ครั้งที่แล้ว30กว่าศพวันนี้ก็อีก8รายนะครับประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเรื่องประเทศประมาณ 5-6 แสนล้านบาทคิดเป็น 3% ของ GDP ของประเทศท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เมื่อกี้ทางผู้ยื่นยติก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วนะครับแต่ผมจะเชื่อเห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานะครับเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณที่เตือนคนไทยมาตลอดว่าระบบความปลอดภัยของประเทศเรามันล้าหลังสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือต่างประเทศนี่ก็ประสบความสำเร็จเรื่องพวกนี้ได้เขาใช้แนวคิดที่ว่า safety system vision zero นั่นหมายความว่ามนุษย์ผิดพลาดได้แต่ระบบต้องไม่ทำให้คนตายจากการผิดพลาดของมนุษย์ท่านประธานครับในโลกของความเป็นจริงนะคนมันง่วงคนมันเครียดได้คนมันฝ่าฝืนกฎได้พนักงานก็ผิดพลาดได้แต่หมายความว่าสิ่งนี้ไม่ต้องไปถามว่าใครผิดใครถูกแต่ถามว่าทำไมระบบไม่ป้องกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขาใช้กันเพราะประเด็นที่เราเห็นนี่ก็คือทั้งหมดผมขอยกเป็น4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจุดตัดของรถไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานครมีทั้งทางด่วนนะครับรถไฟฟ้าสะพานลอยรถเมย์นะครับรถยนต์ซึ่งก็เป็นจุดตัดที่เสมอกับระดับเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมานะครับรถท่านคิดดูว่ารถไปติดเพียงไม่กี่วินาทีรถที่ค้างอยู่บนรางรถไฟแค่ไม่เท่าไหร่เวลานิดเดียวแต่นี่ก็คือไม่ใช่ปัญหาของคนขับอย่างเดียวนะครับแต่มันก็คือปัญหาของระบบการออกแบบของรางนะครับระบบทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดให้เห็นว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเรื่องที่สองก็คือเครื่องกั้นสัญญาณเรายังพึ่งระบบคนมากไปเรายังไม่ใช้ระบบออโตเมติกเรายังไม่ใช้AI มาช่วยนะครับถ้าไม้กั้นลงไม่ได้เพราะรถติดทำไมไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังพนักงานขับรถไฟทำไมไม่มีระบบสั่งลดความเร็วหรือสั่งหยุดฉุกเฉิน แต่วันนี้เราใช้อะไรครับใช้คนโขกตรงท่านเห็นนะที่ท่านก็เสนอมาเมื่อกี้นะครับในของยตินะครับเพราะเทคโนโลยีมันมาไกลแล้ว AI มันมาไกลแล้วมันตรวจจับมันเซ็นเซอร์ได้หมดบนรางนะครับกล้องวิเคราะห์ความเสียงก็มีแต่เราก็ไม่นำมาใช้เรานำมาเปิดใช้เมื่อเกิดเหตุเราใช้หลังเกิดเหตุนี่คือสิ่งที่เราใช้มาตลอดนะครับเราไม่เคยเอามาป้องกันเรื่องที่3การเชื่อมโยงข้อมูลพูดกันนักขนาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงดีอีนะครับท่านทำเลยนะหน่วยงานต่างๆการเชื่อมโยงข้อมูลล้มเหลวหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เช่นเดียวกันสัญญาณจราจรของตำรวจกับอานัตสัญญาณของการรถไฟก็ไม่เชื่อมกันทั้งที่ควรจะเป็นระบบเดียวกันเชื่อมต่อกันสัญญาณแบบนี้มันบอกได้ทันทีมันจะต้องเร่งระบายรถออกจากรางไม่ใช่ปล่อยให้รถคารางติดอยู่กับรางก็เห็นอยู่ว่ารถไฟต้องมาท่านคิดดูแล้วกันมันยังเกิดขึ้นกับประเทศแบบเราเรื่องที่4ก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังไอ้นี่ผมไม่อยากพูดเลยไอ้นี่เป็นเรื่องที่นะครับกฎหมายมาตรา62พ.ร.บ.จราจรทางบกเขาบอกว่าคือเมื่อมันมีสัญญาณเตือนมาแบบนี้นะครับหมายความว่าคุณก็จะต้องเอารถออกไปแล้วไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามรถจอดแล้วก็ยังมีคนฝ่าฝืนมันมีคนเล็ดลอดรถยนต์ถ้าไปได้ก็ไปนะแต่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นปกติไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องระเบียบวินัยก็ต้องเตือนใจคนทุกคนว่านั่นคือการที่เสียชีวิตบางคนพาครอบครัวนั่งไปบนรถไปด้วยกันแบบนั้นนะครับเพราะกฎหมายเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมเลยขอเสนอรัฐบาล5เรื่องนะครับ1นะครับท่านต้องเซฟตี้มาก่อนความสะดวกเอาอย่างนี้เลยนะครับเพราะจุดเสี่ยงทั่วประเทศเนี่ยท่านต้องจัดลำดับใหม่นะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆต้องทำบัญชีเลยนะขึ้นบัญชีจัดระบบใหม่2ระบบสัญญาณตำรวจรถไฟการจราจรมันต้องเป็นเรียลไทม์ก็คือหมายต้องเคลียร์ออกจากรางโดยอัตโนมัติทันที3 AI เซ็นเซอร์ระบบนี้ท่านต้องตรวจจับระบบรางนะครับถ้ามันรถไปติดอยู่มันต้องแจ้งเตือนเคลียร์รถออกทันทีเสียงสัญญาณดังก็ได้อะไรก็ได้ต้องลดความเร็วออโต้ทันทีนะครับ4ปรับจุดตัดสำคัญทางระดับเนี่ยในทางเนี้ยลงทุนสูงเท่าไหร่ก็ต้องลงทุนเพราะว่าการสูญเสียชีวิตของประชาชนยังไงก็ไม่คุ้มนี่ไปดูตัวเลขตั้งจ่ายเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วในการเยียวยานะครับสุดท้ายนะครับช่วยปฏิรูประบบความปลอดภัยของการรถไฟของประเทศไทยสักทีท่านต้องใช้ไอ้นี่ก็ง่ายมากตรวจระบบยาเสพติดนี่มันง่ายอยู่แล้วฟีทีฟแมเนจเมนต์เนี่ยไอ้นี่คือในเรื่องของไอ้นี่เรื่องของความอ่อนล้าพนักงานมันอ่อนล้าได้คิดตั้งเลยว่าคนมันเออร์เลอร์ได้เสมอแต่ระบบต้องช่วยระบบต้องเข้าควบคุมความเร็วเบรกบล็อกนี่ก็มีอยู่แล้วก็คือบันทึกกล่องดำไอ้นี่ไว้อ่านครับหลังมันเกิดเหตุแล้วนะครับเพราะศูนย์ควบคุมความปลอดภัยต้องเปลี่ยนจากแก้หลังเกิดเหตุต้องเป็นการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายประเทศก็ใช้แบบนี้คนก็ถึงไม่ตายนะครับผมก็เรียนท่านประธานว่าชีวิตประชาชนมันแลกกับความล้าหลังของระบบเงินเยียวยา 1.5 ล้านบาทก็ไม่สามารถคืนชีวิตให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้สิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือออกจากบ้านแล้วกลับบ้านต้องปลอดภัยนะครับท้ายที่สุดเราฝากประธานนะครับและรัฐบาลนะครับว่าวันเดียวครั้งนี้มันไม่จบเพียงแค่นี้ครับไม่จบที่การสอบสวนไม่จบที่การเยียวยาแต่มันต้องเริ่มต้นใหม่ต้องไปรูปความปลอดภัยใหม่ตั้งระบบรางอย่างจริงจังเป็นหน้าที่ของรัฐครับต้องช่วยต้องไม่ให้ประชาชนมาเสียชีวิตอย่างนี้อีกนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและผมเชื่อว่าก็จะมีครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปยังรัฐบาลว่าถ้าลงทุนนะครับในสิ่งนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วของประเทศต่างๆก็มีอยู่แล้วนะครับก็ฝากขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับเจริญท่านนันทนาครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดชนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาอุบัติเหตุกลางกรุงเมื่อวันที่16พฤษภาคมเป็นโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตถึง8รายบาดเจ็บทางร่างกาย32รายและบาดเจ็บทางจิตใจอีกนับไม่ถ้วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนไทยตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครต้องรับผิดชอบและเราจะทำกันอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกถ้าดูผิวเผินสังคมก็จะวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องของความไม่มีวินัยของพวกเราคนไทยไม่ใส่ใจกฎจราจรจอดรถทับบนทางรถไฟได้อย่างไรไม่นำพาเรื่องสัญญาณไฟแผงไม้กั้นยิ่งไปตรวจพบว่าคนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงไม่มีใบอนุญาตขับรถไม่ได้นั่งควบคุมรถไฟอยู่ในที่คนขับก็พากันประณามถามหาจิตสำนึกของพนักงานขับรถไฟคนนี้จะว่าไปแล้วแทบทุกปัญหาในประเทศไทย เรามักจะโทษไปที่เรื่องสันดานของคนไทยปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนปีหนึ่ง 20,000 กว่ารายที่เสียชีวิตปัญหาฝุ่น PM 2.5 การลุกป่าทำลายสิ่งแวดล้อมลักวิ่งชิงปล้นแม้กระทั่งการซื้อเสียงการจ่ายสินบนถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากสันดานจิตสำนึกของคนไทยมันไม่ง่ายไปหรอคะถ้าโทษไปที่ DNA ของคนไทยมันก็แก้

โตขนาดไหนก็ไม่ต้องมีรัฐมนตรีปลัดอธิบดีคนไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเก่งก็ออกมาโชว์วิสัยทัศน์เช่นจะขุดอุโมงค์รอดใต้ถนนแยกอโศกโดยไม่รู้เลยว่าใต้ถนนอโศกเนี่ยมันมีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ข้างล่างแล้วถ้าขุดลึกลงไปกว่านั้นก็เจอนรกแล้วบางท่านก็เสนอให้รถไฟไปหยุดที่ชานกรุงเทพขนถ่ายผู้โดยสารใส่รถเมล์ขึ้นมารถไฟฟ้าจบที่มอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่ใช่แลนด์บริดจ์นะคะท่านรัฐมนตรีท่านประธานคะทำไมดิฉันถึงมองว่าเรื่องปัญหานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเต็มๆเพราะการที่คนจะปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยท่านคิดว่าอยู่ที่จิตสำนึกหรืออยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายท่านคิดว่าถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดอย่างยิ่งคนสิงคโปร์จะมีระเบียบไหมการที่คนเป็นล้านๆขับรถกันอย่างไม่มีวินัยเนี่ยท่านจะตำหนิใครถ้าไม่ใช่รัฐบาลแต่แค่คนจำนวนมากไม่รู้กฎจราจรได้ใบขับขี่มาแบบไม่รู้ว่าได้มายังไงไม่เคยอ่านพระราชบัญญัติการจราจรไม่รู้ว่าป้ายห้ามหยุดไอ้เหลืองๆที่เขาขีดกากบาทนั้นน่ะมันคืออะไรไม่ต้องรู้ว่าจะต้องชะลอรถในทางร่วมทางแยกไฟเหลืองให้หมายถึงการชะลอหรือการเหยียบคันเร่งก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราไม่เคยทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นจริงแล้วรัฐบาลเคยใส่ใจที่จะกวดขันให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหรือไม่อุบัติเหตุที่แยกอโศกยังมีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการบริหารระบบผังเมืองและการขนส่งเรื่องการเดินรถไฟหลังจากที่รัชกาลที่5ได้เริ่มทำรางรถไฟเมื่อ133ปีที่แล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนจริงจังที่จะพัฒนาระบบรางรถไฟเลยรัฐบาลส่วนใหญ่ชอบสร้างถนนค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่ามีเงินทอนหรือเปล่าผลก็คือขณะที่เมืองเจริญขึ้นเรื่อยๆทางรถไฟที่รัชกาลที่5ทรงสร้างไว้ก็ใช้กันไปอย่างนั้นใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ความเจริญของเมืองกับเส้นทางรถไฟจึงไม่ไปด้วยกันรถไฟก็เลยกลายเป็นระบบสังคมสงเคราะห์คือเก็บไว้ให้คนจนใช้แล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาเราก็จะได้เห็นว่าเส้นทางรถไฟมาตัดกับเส้นทางของรถยนต์บนผิวระนาบเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีเส้นทางตัดกันมากขนาดนี้ไม่เชื่อไปดูเลยค่ะแยกยมราชพญาไทราชปารภมักกะสันศรีอยุธยาราชวิถีตัดกันขนาดนี้ชีวิตคนมันจะเสี่ยงกันขนาดไหนถ้าท่านไปยุโรปท่านหาไม่เจอค่ะจุดแบบนี้ไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหากันอย่างไรรัฐบาลจะต้องคิดใหม่เลยค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องหันมาพัฒนาระบบรถไฟอย่าเก็บสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงสร้างเอาไว้เป็นอนุรักษ์อนุสรณ์แต่เราต้องพัฒนาท่านต้องคิดว่ารถไฟคือระบบขนส่งไทยปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่คิดแต่ว่ารถไฟเป็นของโบราณแต่ท่านต้องคิดว่าต้องทำรถไฟให้เป็นพาหนะเดินทางของทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนจนหรือนักท่องเที่ยวและในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันนี้ท่านจะต้องลงทุนแก้ไขปัญหาเรื่องจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟท่านจะทำทางยกระดับหรือท่านจะทำทางที่มันลอดใต้หรืออย่างไรก็ต้องไปคิดพิจารณาอย่าปล่อยให้เป็นอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราได้พบกับโศกนาฏกรรมที่สำคัญอย่ากลับไปคิดว่าระบบรถไฟล้าสมัยเลิกใช้ไม่ค่ะเราจะต้องพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพราะโครงสร้างคือรางเรามีอยู่แล้ว
เราสามารถที่จะพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

0: ถึงเวลาแล้วค่ะที่รัฐบาลจะต้องกลับมาพัฒนารถไฟทำรถไฟให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศไทยขอให้พูดและทำอย่าสักแต่พูดโดยปล่อยให้เป็นอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่เราแค่เสียใจแต่ไม่ทำอะไรเลยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลใสสมาชิกวุฒิสภาแยกที่เกิดเหตุท่านประธานผมผ่านบ่อยครับเออบางทีก็นึกเอะใจถ้าเกิดวันดีคืนดีไปติดไฟแดงคล่อมรางรถไฟจะทำยังไงนะครับก็มองซ้ายมองขวาเอาวะถ้ารถไฟมาไม่มีทางไปขอเปิดประตูวิ่งเพ่นก่อนครับท่านประธานเคยเจอด้วยตนเองมาแต่ว่าไม่เคยคล่อมและเจอรถไฟแบบนี้เห็นได้สังเกตว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทำอย่างไรเช่นกันและในชีวิตมาสภาท่านประธานถนนทหารเนี่ยถนนจากปฏิพัฒน์มาเนี่ยรถไฟจะวิ่งผ่านประจำท่านประธานเสียงไม้กั้นตึงตังตึงตังลงมาก็ไม่ใครเจอใครที่จะล้ำไม้เข้าไปก็จะมีบางครั้งบางโอกาสที่มอเตอร์ไซค์ท่านประธานครับพอไม้ลงก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาพอไปได้ก็แวบไปอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆขอเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอท่านประธานในคดีอุบัติเหตุไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนหญิงท่านหนึ่งถูกรถชนบนทางม้าลายข่าวนี้เกิดขึ้นบ่อยๆถามว่าจะให้ตำรวจไปยืนเฝ้าทุกทางม้าลายเป็นไปไม่ได้นะครับท่านประธานเป็นไปไม่ได้และไอ้ที่กั้นรถไฟทั้งหลายทั้งมวลน่ะมีไม่รู้กี่ที่กั้นให้ตำรวจไปยืนเฝ้าเครื่องกั้นทุกที่ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันผมก็เลยย้อนนึกถึงไปว่าเคยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นเห็นทางม้าลายนะครับก็ก้าวขาลงไปเอ้ารถหยุดทันทีเลยครับโอ้ยผมก็โค้นเขาแล้วข้ามไปเอายังไม่พอก็สังเกตอีกทีว่าเอ๊ประเทศนี้ไอ้รถไฟผ่านเยอะแยะเลยเขาทำยังไงก็มีไม้กั้นนะครับไปยืนแอบดูอยู่ว่าเอ๊ะคนที่นี่เขาเคารพกติกาจราจรไหมปรากฏว่าเมื่อเจอเครื่องกั้นเขาก็หยุดกันอย่างระเบียบเรียบร้อยแม้บางที่เครื่องกั้นไม่มีมีป้ายหยุดก็รถก็หยุดครับเอออันนี้มีเจ้าที่บังคับไหมไม่มีอันนี้เป็นจิตสำนึกที่รัฐบาลและหน่วยงานศึกษาทั้งหลายทั้งมวลจะต้องเริ่มคิดนะครับถึงเวลาจะต้องมีวิชาเสริมสร้างวินัยของคนในประเทศไทยแล้วอันนี้เล่าสู่ประสบการณ์ให้ฟังที่ผ่านมามาถึงเรื่องที่เกิดเหตุเช่นนี้นะครับเออในเวลานั้นมันก็จริงๆนะครับท่านประธานครับติดไฟแดงรถไปไม่ได้จริงๆผมก็ได้เจอบ่อยและเหตุเกิดขึ้นบ่อยถามว่าดูจากการชกยกธงแดงถามว่ามีการสื่อสารให้คนขับรถไฟได้ทราบไหมว่าข้างหน้ารถติดคล่อมทางรถไฟไม่สามารถที่จะให้รถไฟผ่านได้อันนี้ขอเวลาขอให้โอกาสเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการสืบสวนและสอบสวนก่อนนะครับอย่าพึ่งไปฟันธงเอ้าตัดสินแล้วดังโซเชียลคนนี้ผิดคนนี้ผิดในส่วนของกรรมาธิการกฎหมายก็จะร่วมกับกรรมาธิการคมนาคมจะได้ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเรามาช่วยกันคิดเดียวกันท่านประธานเราไม่ต้องว่าใครหรอกวันนี้ทำอย่างไรจะไม่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในเขตที่ชุมชนแออัดเป็นปกตินะครับในเขตต่างจังหวัดท่านประธานก็เคยเห็นเช่นกันบางแห่งก็มีเครื่องกั้นรถไฟบางแห่งก็ไม่มีเคยเจอด้วยตนเองกับเสียงรถไฟมันเงียบเงียบรู้มันเงียบเวลาผ่านมาเนี่ยเสียงไม่ค่อยออกมาข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับว่าฝากกรรมาธิการคมนาคมโชเฟอร์รถไฟที่จะขับผ่านทางตัดทางร่วมบีบแตรดังๆหน่อยบีบไกลๆหน่อยนะครับอันนี้เรามาหาวางมาตรการป้องกันก่อนในเรื่องใบญาตขับรถเหมือนกันเอ๊ะก็ได้ไปศึกษาว่าจริงๆนะครับเคยรับราชการตำรวจมาไม่เคยมีบังอาจไปเรียกรถไฟตรวจเอ้าหยุดจอยขอดูใบญาตท่านหน่อยยังไม่เคยได้ทำก็ได้ไปศึกษานะครับว่ามีระเบียบข้อปฏิบัติของการรถไฟอยู่ใช้บัตรพนักงานและวิสาหกิจว่าทำงานหน้าที่อะไรก็เพิ่งมีการแก้กฎหมายกันเมื่อปลายปี68นี่แหละครับอยู่ระหว่างดำเนินการที่ออกใบญาตให้ผู้ขับขี่รถไฟสังคมจะเพิ่งต ไปตำหนิผู้ขับรถไฟนะครับเฮ้ยคุณขับได้ยังไงไม่มีใบอนุญาตมีใบพนักงานปฏิบัติหน้าที่ของรถไฟอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านครับวันนี้ได้มาอภิปรายว่า1ไม่ได้ตำหนิแต่จะเสนอทางออกว่าถึงเวลาที่รัฐบาลหน่วยกระทรวงศึกษาต้องเสริมสร้างวินัยคนในชาติสิ่งใดที่ทำได้สิ่งไหนที่ทำไม่ได้เข้าไปในเขตรถไฟจะต้องมีความรู้ระมัดระวังอย่างไรบ้างกฎหมายที่ใช้เรื่องนี้นะครับมีพรบจราจรทางบกกับพรบเรื่องการรถไฟตั้งแต่ปี2400พรบจัดวางรถไฟและเขตทางหลวง2464มีกฎหมาย2ฉบับเขียนไว้อยู่ครับเรื่องการเดินรถในระหว่างรถยนต์กับรถไฟจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการอภิปรายวันนี้ไม่ได้ตำหนิใครมาถึงเวลาที่จะต้องสร้างวินัยคนในชาติมาถึงต้องสร้างวินัยของพนักงานขับรถไฟมาถึงเวลาต้องสร้างวินัยคนขับรถยนต์มีความพร้อมที่จะป้องกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่พร้อมที่ป้องกันได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านอัชรพันธ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอเริ่มต้นด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบริเวณมักกะสันค่ะและล่าสุดค่ะท่านประธานคะได้รับและก็เช็คมีการแจ้งข่าวนะคะจากมูลนิธิกู้ภัยกุศลศรัทธาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งมาว่าวันนี้นะคะขณะนี้มูลนิธินะคะของกุศลศรัทธาและถึงมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งค่ะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากสน.มักกะสันค่ะรายงานกับสวพ. FM 91ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอาชีพไรเดอร์ลงไปทำธุระส่วนตัวค่ะเป็นจังหวะที่รถไฟมาและผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟเพราะใส่หูฟังหมวกกันน็อกเต็มใบจึงทำให้เกิดเหตุล่าสุดทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วจาก FM 91ค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทางจราจรทั่วไปแต่เป็นโศกนาฏกรรมที่จะเชิญใจทั้งประเทศเพราะรถโดยสารสาธารณะคือพาหนะของประชาชนจำนวนมากและเป็นพาหนะของคนทำงานนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุและครอบครัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งค่ะความสูญเสียจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่รถคันใดคันหนึ่งหรือรถไฟหนึ่งจุดนั่นหมายถึงชีวิตครอบครัวค่ะความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งไทยโดยรวมค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรถูกสรุปเพียงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วจบลงด้วยการดำเนินคดีค่ะการสอบวินัยหรือการเยียวยาหลังเกิดเหตุนั้นแน่นอนว่าหากมีผู้บกพร่องต่อหน้าที่หรือกระทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตามกระบวนการแต่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติค่ะเราต้องมองให้ลึกกว่านั้นเหตุใดระบบความปลอดภัยของประเทศจึงปล่อยให้ความเสี่ยงสะสมอยู่ตรงจุดทางรถไฟกลางเมืองการชุมชนและรวมถึงบนเส้นทางที่ประชาชนใช้เป็นประจำอย่างยาวนานค่ะปัญหาที่แท้จริงในปัจจุบันค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีงบประมาณสร้างไม้กั้นแต่คือความลักลั่นของการบริหารจัดการเราปล่อยให้มีทางลักผ่านและจุดถังทางรถไฟจำนวนมากทั่วประเทศมีหน่วยงานหลายหน่วยแห่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจจราจรและหน่วยงานที่กำกับด้านขนส่งแต่ละหน่วยงานนั้นค่ะกับทำงานแยกส่วนกันข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันค่ะการจัดลำดับความเสี่ยงก็ไม่ชัดเจนและประชาชนค่ะเป็นฝ่ายแบกรับผลกระทบและเป็นความที่ไม่เป็นระบบดังกล่าวนี้ค่ะวันนี้เรากำลังพูดถึงรถไฟทางคู่เรากำลังพูดถึงรถไฟความเร็วสูงพูดถึงการยกระดับแบบโลจิสติกของประเทศไทยแต่ระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดในชุมชนจำนวนมากกับยังใช้ระบบเดิมๆบางแห่งไม่มีเครื่องกั้นบางแห่งไม่มีสัญญาณเตือนเพียงพอบางแห่งปล่อยให้สภาพแวดล้อมบดบังวิสัยทัศน์และบางแห่งเป็นทางลักที่จะผ่านให้ประชาชนจนเกิดความเคยชินทั้งที่เป็นเชิงความปลอดภัยจุดเหล่านี้คือพื้นที่เสี่ยงค่ะแต่อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงสี่หมู่ได้ทุกเมื่อดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐบาลโดยเฉพาะกรมขนส่งคมนาคมพิจารณาข้อเสนอรูปธรรมภายใต้หลัก3ปเพื่อให้การแก้ไขไม่หยุดอยู่เพียงการตั้งคณะกรรมการหลังเกิดเหตุแต่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะ ปแรกคือปปรับระดับข้อมูลขอให้กระทรวงคมนาคมนะคะได้ทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพิกัดจุดทางรถไฟและทางหลักผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งหมดเข้ากับระบบ GPS ควบคุมรถไฟสาธารณะของกรมการขนส่งและรวมถึงเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการประชาชนได้แท้จริงดิฉันขอเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนคือระบบเตือนภัยก่อนถึงราง500เมตรกล่าวคือเมื่อรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถตู้รถบัสรถอับส่งนักเรียนหรือรถท่องเที่ยวเข้าไปใกล้จุดตัดทางรถไฟในระยะ500เมตรระบบ GPS นะคะในรถต้องส่งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถโดยสารอัตโนมัติเพื่อชะลอความเร็วเตรียมหยุดและเพื่อระมัดระวังค่ะมาตรการนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเลยค่ะแต่เพียงที่มีต้นทุนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของประชาชนและเป็นการใช้ข้อมูลที่รัฐมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์จริงค่ะปัญหาของเราคือข้อมูลที่มีอยู่หลายระบบแต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงหากเชื่อมโยงได้ความเสี่ยงจำนวนมากก็จะต้องถูกเตือนก่อนถึงจุดอันตรายไม่ใช่เตือนเมื่อรถเข้าไปอยู่บนรางแล้วค่ะประการที่2ปลดล็อกระเบียบค่ะดิฉันขอเสนอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกกฎกระทรวงและข้อบังคับที่ชัดเจนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องหยุดนิ่งสนิทก่อนถึงทางรถไฟทุกครั้งไม่ว่าจุดนั้นจะมีไม้กั้นมีสัญญาณไฟหรือมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หรือไม่ก็ตามเหตุสำคัญคือรถโดยสารสาธารณะไม่ใช่รถส่วนบุคคลความผิดพลาดของรถโดยสารคันหนึ่งหมายถึงชีวิตของผู้โดยสารจำนวนมากดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยต้องสูงกว่ารถโดยสารหรือสูงกว่ารถทั่วไปการหยุดนิ่งข้ามรางเพียงไม่กี่วินาทีอาจจะช่วยรักษาชีวิตประชาชนจำนวนมากได้หากมีการฝ่าฝืนค่ะควรกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดกว่าปกติเช่นปรับชั้นสูงพักใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือในกรณีผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยซ้ำซากควรพิจารณาพักใบอนุญาตประกอบการและความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องมาก่อนและต้องเร่งนะคะรีบของระบบขนส่งประการที่3คือเปลี่ยนผ่านงบประมาณค่ะดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณนำร่องในจุดตัดรถนะคะทางรถไฟที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะจุดตัดในเขตในเมืองชุมชนเส้นทางรถโดยสารหนาแน่นเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางโลจิสติกหลักค่ะงบประมาณดังกล่าวควรมุ่งไปติดตั้งวงจรปิดอัจฉริยะโดยใช้ระบบ AI ตรวจสอบกลิ่นกีดฝางบนรางเช่นรถจอดเสียรถติดค้างรถคนเดินข้ามหรือวัสดุที่ขวางรางหากพบความผิดปกติระบบต้องส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถไฟและศูนย์ควบคุมส่วนกลางทันทีเพื่อสามารถชะลอและหยุดขบวนรถไฟไว้ได้ล่วงหน้านี่คือการเปลี่ยนจากระบบที่พึ่งพาการมองเห็นคนค่ะมาเป็นระบบใช้เทคโนโลยีช่วยความผิดพลาดของมนุษย์เพราะเป็นพื้นที่เมืองที่มีรถติดเสียงดังมุมอับและความเร่งรีบจากความปลอดภัยทั้งหมดนี้ไว้กับสายตาการตัดสินใจของเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพียงคนเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะนอกจากข้อเสนอปอแล้วดิฉันขอเน้นอีกกลไกสำคัญคือการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะทางหลักจำนวนมากอยู่ในชุมชนและคนที่รู้จักปัญหาที่สุดก็คือประชาชนกับชุมชนท้องถิ่นค่ะกระทรวงคมนาคมค่ะโดยรถไฟแห่งประเทศไทยควรทำ MOU กับกระทรวงมหาดไทยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันสำรวจดูแลปรับปรุงและติดตั้งระบบเตือนภัยทางหลักกับชุมชนเช่นป้ายเตือนไฟกระพริบไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดเส้นชะลอความเร็วและปรับภูมิทัศน์เพื่อไม่ให้บกบันวิสัยทัศน์ท้องถิ่นไม่ควรเป็นผู้รองรับปัญหาแต่ควรเป็นหุ้นส่วนทางด้านความปลอดภัยของส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแจ้งจุดเสี่ยงติดตามอุปกรณ์ชำรุดรวมถึงลำดับความเร่งด่วนสนับสนุนงบประมาณในการมาตรฐานให้เหมาะสมกับพื้นที่และในฐานะที่ดิฉันค่ะเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีดิฉันเห็นว่าประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสู่ประตูการท่องเที่ยวสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอเรียนให้ทราบว่าการลงทุนในระบบอนาสันติสัญญาณระบบข้อมูลกล้องตรวจจับและเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นต้นทุนต่ำมากกว่าการสูญเสียอุบัติเหตุอย่างมหาศาลเพราะเมื่อเกิดเหตุแล้วเราไม่ได้สูญเสียค่าซ่อมบำรุงค่าชดเชยแต่เราสูญเสียชีวิตครอบครัวสูญเสียความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของคนส่งไทยค่ะหากประเทศไทยยังรอให้มีศพก่อนขยับและเราจะได้เพียงคำไว้อาลัยที่สวยงามแต่ประชาชนต้องกลับนะคะประชาชนต้องการมากกว่านั้นพวกเขาต้องการความปลอดภัยที่จะให้กลับบ้านและกลับหาครอบครัวอย่างปลอดภัยอย่างมีชีวิตขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านสุนทรครับ
4: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษกิจพัฒน์ก่อนอื่นก็ขอไว้อาลัยให้กับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ1ใน2นั้นเนี่ยก็เป็นน้องสวนกุหลาบเป็นประธานรุ่นเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ อีกที่เหลือเนี่ยที่ยังไอดีนติฟายว่าเป็นใครไม่ได้เนี่ยผมก็รู้สึกเศร้าใจมากเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็ย่อมจะเป็นคนที่มีคนที่ท่านรักนะครับหรือคนที่รักท่านมากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดแต่ถ้าเกิดอีกมันไม่น่าจะเกิดเลยด้วยซ้ำนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับพคร.พนักงานขับรถไฟเนี่ยนะครับผมมีผู้พร้อมเนี่ยเป็นพนักงานขับรถไฟเขาก็ฝากมา 2-3 ประเด็นนะครับก็จะมาเล่าให้ตรงนี้ให้ทางสภาเนี่ยได้รับฟังนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าพนักงานที่ขับรถไฟเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะคนที่กระทำเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยที่ทำผิดอ่ะเพราะนั้นก็ต้องลงโทษนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่สองเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าเรื่องรถสาธารณะต่างๆเนี่ยอยากให้ติดแก๊สได้ไหมอย่างในกรณีเนี่ยพอชนปุ๊บ2วินาทีไฟขึ้นมาเลยเป็นกายไฟลูกใหญ่เลยแล้วก็สุดท้ายก็พบว่ารถเมย์ที่ไปจอดขวางเนี่ยติดถังแก๊สอยู่8ถังนะครับมันเลยทำให้ไฟเนี่ยมันทันทีแล้วก็ดับยากนะฮะผู้ที่เสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตจากไฟนี่แหละเป็นหลักใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องรถสาธารณะเนี่ยที่ติดถังแก๊สเนี่ยเราทำยังไงถึงจะไม่ให้มีได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเราก็มีทีหนึ่งว่าเกิดการสูญเสียเนี่ยจากรถบัสนักเรียนเนี่ยที่ติดถังแก๊สแล้วก็เกิดไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยผมว่าเราก็ถอดบทเรียนอะไรกันมาหมดแล้วถอดจนไม่รู้จะถอดอะไรแล้วมันก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ต้องโทษที่ว่ารถเนี่ยรถเมย์ไปจอดค่อมตรงไอ้เส้นเหลืองเส้นกากบาทเหลืองที่พื้นถนนนะครับโทษว่าเป็นประชาชนที่มักง่ายนะครับผมคิดว่าเราต้องถามต่อไปอ่ะว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคนไทยมักง่ายจริงๆหรอมีคำที่เขาบอกว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยไอ้พวกเราเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอผมไม่เชื่อนะครับจริงๆเนี่ยมันเพราะว่าถ้าจะให้บอกเนี่ยผมจะบอกด้วยซ้ำไปว่าเป็นเพราะว่าผู้นำที่ผ่านมาของเราทั้งหมดนี่แหละมักง่ายไม่เอาจริงลองสิครับถ้าเกิดเราบอกว่าตอนเนี้ยรถคันไหนที่จอดคล่อมเนี่ยปรับเลย10,000 50,000อะไรเงี้ยมีไหมมีคนที่จะกล้าทำไหมผมยกตัวอย่างนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยตอนที่เราเปิดประเทศเป็นประเทศที่มาใหม่ๆเนี่ยคนสิงคโปร์เนี่ยเขาชอบถมน้ำลายจุ้ยลงถนนอย่างเงี้ยนะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะผู้นำเขาเอาจริงอ่ะผู้นำเขาปรับหมดเลยกฎหมายเขาบังคับจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเรามีประชาชนเนี่ยหรือที่มีผู้นำที่เอาจริงเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้แก้ไขนิสัยต่างๆได้นะครับฝูงหมาป่าที่นำโดยราชสีมันก็จะมีมากของราชสีขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นฝูงราชสีที่ถูกนำโดยหนูผีมันก็ไปกันไม่รู้ทิศทางเลยนะครับคนไทยเนี่ยมีศักยภาพนะครับท่านลองสังเกตดูเวลาเล่นกีฬาอะไรคนเดียวเนี่ยโอ้เราชนะเลิศได้เยอะแยะนะครับสนุกเกอร์กอล์ฟอะไรเงี้ยแต่พอเล่นเป็นทีมทีไรเนี่ยไปไม่เคยรอดฟุตบอลไปไม่ได้ถึงไหนนะฮะมันเป็นเพราะอะไรนิสัยคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอผมไม่เชื่อนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าผู้นำเราเอาจริงผู้นำเราปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างทำต่อเนื่องสร้างให้มันเป็นอุปนิสัยที่ดีของคนไทยเราต้องทำได้นะฮะคนไทยเรามีศักยภาพเพียงพอนะครับอย่าให้แบบว่าต้องถอดบทเรียนกันแล้วถอดบทเรียนกันอีกแล้วก็เหมือนเดิมวันเนี้ยผมเห็นที่แยกตรงนั้นก็ยังมีรถจอดคล่อมอีกทำไมอ่ะทำไมเราไม่ส่งตำรวจลงไปทันทีเลยใครจอดคล่อมจับทันทีเลยทำไมจะทำไม่ได้มันแก้ได้ทันทีครับถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะฮะผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีอุปนิสัยที่เอาจริงในทางที่ดีนะครับอย่าไปทำแบบสีถนนชัยหลอก ลวงอะไรคนอื่นพออย่างเงี้ยมันเหมือนเก่งจังเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเห็นแบบอย่างมาจากไหนนะครับทำไมเราไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ดีเอาจริงนะครับฝากทางท่านผู้นำไว้ว่าต้องเอาจริงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของรถสาธารณะเนี่ยว่าไอ้การติดแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยเลิกได้ไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านนิรัตครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิก็ขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบนะครับระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะในอาคารท่านประธานทราบไหมครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเพิ่งทดสอบการหนีไฟในระบบนะครับทั่วไปเนี่ยนะอาคารขนาดใหญ่นะครับมันจะมีไฟปั๊มก็คือเมื่อเกิดเฟืองไหม้มันจะมีปั๊มทำงานทันทีแล้วถ้ากรณีปั๊มเสียจะทำยังไงท่านประธานเห็นไหมเราจะสำรองไว้เดี๋ยวว่าถ้าระบบไม่ทำงานน้ำไม่มีมาดับเพลิงจะทำยังไงเราเขาก็เลยออกแบบให้มีน้ำสำรองในถังน้ำข้างบนดาดฟ้าประมาณนะครับแล้วแต่จะปริมาณขนาดตึกนะครับแสดงว่าน้ำที่รักษาไว้จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือใช้ดับเพลิงส่วนหนึ่งก็ใช้ต่อให้น้ำจะหมดไม่มีก็ไม่สามารถเอาน้ำดับเพลิงมาใช้ได้เหมือนกันครับท่านประธานในระบบถนนท่านประธานเห็นไหมครับว่ามันมีกรอบของเซฟโซนอยู่เผอิญว่าเซฟโซนนี้เนี่ยเราออกแบบไว้เพื่อแย่ที่สุดก็คือรถต้องไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นท่านประธานครับเป็นวินัยอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นที่เป็นห่วงก็คือว่าหนึ่งเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ได้ว่าในเซฟโซนตรงนี้ห้ามรถเข้าไปจอดเพราะฉะนั้นถ้าวินัยตรงนี้อาจจะต้องฝึกนะฮะมีคนตำรวจไปฝึกก่อนในจุดนี้นะสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะอยากเห็นว่าพอรถที่จะเข้าไปเหลืองจุดเหลืองเขาจะจอดชะลอแต่ไม่ได้หมายความว่ารถขนาดที่วิ่งกันความเร็วสูงๆต้องไปจอดนะมันจะมีช่วงชะลอที่จะติดเท่านั้นเองครับท่านการฝึกวินัยเท่านั้นเองต่อให้มีเซฟโซนตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ง่ายมากครับท่านประธานเพราะว่ารถไฟมีความเร็วต่ำนะครับไม่เกิน30ต่อให้50แต่ถ้าไม่มีรถจอดก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งแรกที่อยากทำก็คือว่าการออกแบบเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วต่อให้ระบบที่เราไปเตรียมไว้ไม้กั้นระบบอะไรต่างๆถ้าไม่มีรถอย่างเดียวก็ไม่เกิดอันที่สองครับท่านประธานต้องประชาสัมพันธ์ฝากไปนะครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุโดยรถไปจอดในนี้ประกันภัยไม่จ่ายนะครับกราบเรียนนะครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านนพดลครับ
6: กับเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนพดลพิงสกุลกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมขอร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับท่านประธานครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุการจราจรทั่วไปแต่เป็นภาพสะท้อนของระบบความปลอดภัยที่ยังมีช่องโหว่นะครับประเทศไทยกำลังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านรางนับแสนล้านทั้งรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนจะต้องเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินต้องเดินทางไปมาอยู่ทุกวันคำถามที่สำคัญคือเหตุใดในปี2169คนไทยจะต้องลุ้นชีวิตทุกครั้งที่ข้ามรางรถไฟท่านประธานครับกับผมเห็นว่าสาเหตุของปัญหานี้เกิดจาก3ปัจจัยหลักร่วมกันประการแรกคือวินัยจราจรต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนหนึ่งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถผ่านทางตัดไม่เผื่อระยะเมื่อรถติดหรือพยายามเร่งผ่านก่อนรถไฟมาโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่มีผู้โดยสารจำนวนมากหากเกิดความผิดพลาดครั้งเดียวย่อมหมายถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่ท่านประธานครับรัฐไม่สามารถผลักภาระทั้งหมดไปที่ประชาชนได้เพราะประการที่2คือปัญหาเชิงระบบหลายจุดที่ยังเป็นจุดทางตัดเสมอระดับไม่มีสะพานไม่มีอุโมงค์บางแห่งระบบไม้กั้นยังไม่สมบูรณ์สัญญาณจราจรกับระบบไฟฟ้ายังไม่เชื่อมโยงกันเมื่อเกิดรถติดสะสมรถจึงติดค้างบนรางได้ง่ายและเมื่อรถไฟมาก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันประการที่3คือการบริหารจัดการความปลอดภัยประเทศไทยเคยไปศึกษาระบบรถไฟฟ้าต่างประเทศรวมถึงประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่างสวิตเซอร์แลนด์
7: ซึ่งแทบไม่มีภาพรถติดค้างบนรางแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเหล่านี้ไม่ได้หวังพึ่งเพียงวินัยของประชาชนแต่เขาออกแบบระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์มีการสร้างสะพานสร้างอุโมงค์แทนทางตัดใช้ระบบอัจฉริยะและ AI เชื่อมสัญญาณรถไฟกับสัญญาณจราจรแบบเรียลไทม์และมีมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังท่านประธานครับหากประเทศไทยยังปล่อยให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเราจะพูดเพียงว่าน่าเสียใจแต่ไม่เคยแก้ที่ต้นเหตุนะครับผมจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. เร่งยกเลิกทางตัดเสมอระดับในเขตเมืองและจุดเสี่ยงทั่วประเทศโดยเร่งสร้างสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น 2. ติดตั้งระบบไม้กั้นอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกจุดเสี่ยงพร้อมกล้อง AI ตรวจจับรถติดค้างบนรางและเชื่อมสัญญาณเตือนเข้าสู่ศูนย์ควบคุมทันที 3. เชื่อมระบบสัญญาณไฟจราจรกับการเดินรถแบบอัจฉริยะหากมีรถไฟกำลังเข้ามาในเขตทางตัดต้องสามารถเคลียร์การจราจรล่วงหน้าได้ 4. ยกระดับมาตรฐานคนขับรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะการอบรมความปลอดภัยบริเวณทางรถไฟและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการฝ่าฝืน 6. ปิดทางลักผ่านและตัดเถื่อนทั่วประเทศเพราะหลายจุดคือระเบิดเวลาที่รอวันโศกนาฏกรรม 6. เปิดเผยผลสอบสวนทุกกรณีอย่างโปร่งใสเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงและนำไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายอย่างแท้จริงท่านประธานครับประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้สร้างความปลอดภัยด้วยการหวังให้ประชาชนไม่พลาดแต่สร้างระบบที่ต่อให้คนพลาดก็ยังต้องเสียชีวิตชีวิตของประชาชนไม่ควรผูกไว้กับโชคชะตาหน้าทางรถไฟอีกต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านชูชีพครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับผมชูชีพเพื่อการต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพื่อเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับไม่มีใครอยากให้เกิดก็ตามนะครับแต่จากพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถไฟก็ดีนะครับการที่รถโดยสารกีดขวางทางรถไฟก็ดีนะครับเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเฉพาะตัวบุคคลที่กระทำเท่านั้นท่านประธานนะครับแต่มันความล้มเหลวของระบบความปลอดภัยนะครับทั้งระบบนะครับที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในบ้านเมืองของเราประเด็นที่สำคัญนะครับที่ประเทศของเราต้องให้ความสำคัญนะครับคือ เรื่องแรกครับท่านประธานระบบคัดกรองด้านความปลอดภัยของคนขับมีช่องโหว่นะครับในระบบขนส่งบ้านเราไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สาธารณะก็ดีรถไฟก็ดีเราจะเห็นตัวอย่างมากมายหากการทำหน้าที่การขับรถสาธารณะนะครับโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนต้องรับผิดชอบผู้โดยสารจำนวนมากยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่มีสารเสพติดหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะขับรถนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสารระบบการตรวจสารเสพติดก่อนขับรถนะครับระบบประเมินความพร้อมก่อนขับรถนะครับระบบการกำกับวินัยภายในองค์กรนะครับมีความละหลวมนะครับมีความอ่อนจุดอ่อนอย่างร้ายแรงนะครับข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ครับท่านประธานนะครับเรื่องการตรวจสอบสารเสพติดแบบสุ่มตรวจแบบแรนดอมตรวจนะครับในการขับรถยนต์สาธารณะต้องมีการกำหนดให้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ขับรถคนเดียวแต่คุณพร้อมที่จะสร้างความเสียหายกับให้กับผู้คนและสังคมเพิ่มระบบการตรวจสุขภาพจิตพร้อมก่อนปฏิบัติงานว่ามีความพร้อมไหมนะเรื่องของการใช้ AI มอนิเตอร์เพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงและจำเป็นต้องทำหากพบสารเสพติดนะครับต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีนะระบบการคัดกรองคนขับขี่นะครับบ้านเราอาจจะคิดว่านะครับปฏิบัติเพียงว่าขับได้ขับเป็นคงไม่เพียงพอครับท่านประธานในส่วนนี้เองเนี่ยนอกจากขับได้ขับเป็นแล้วยังต้องมีจิตสำนึกนะครับมีการคัดกรองจิตสำนึกของผู้ขับขี่ว่าต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนนะครับที่โดยสารนะครับอันนี้ถือเป็นสาระสำคัญไม่ได้วัดเฉพาะเพียงว่าขับได้ขับเป็นนะในส่วนที่สองท่านประธานปัญหาการ นะครับจอดกีดขวางทางรถไฟเป็นระเบิดเวลาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากมากมายนะการนี้สะท้อนปัญหาการจัดการจราจรที่บริเวณจุดทางตัดทางเชื่อมนะครับจึงเสนอให้นะห้ามมีจุดจอดรถสาธารณะใกล้ทางรถไฟนะฮะต้องออกการออกแบบดีไซน์สำคัญมากนะครับการเชื่อมระบบแจ้งเตือนเข้าศูนย์ควบคุมรถไฟแบบเรียลไทม์นะครับจะได้มอนิเตอร์ได้นะจัดเจ้าหน้าที่จราจรในจุดเสี่ยงตลอดช่วงเวลาเร่งด่วนหรือรถไฟผ่านนะในส่วนที่3ท่านประธานปัญหาจากการจัดการเชิงระบบครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องท่านเรื่องใหญ่ยังไงครับการเกิด2เรื่องเนี่ยคือเรื่องแรกคือ unsafe act โดยสรุป unsafe act คืออะไรการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะจอดรถที่ห้ามจอดการโบกธงที่ไม่เป็นไปตามสแตนดาร์ดต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังนะครับอีกส่วนหนึ่งครับ unsafe condition เราคุยไปแล้ว unsafe condition เลยสภาพที่ใช้ความเร็วเกินมาตรฐานไม่ต้องไปดูนะไม่หยุดในจุดที่มีการโบกเพราะอะไรระบบให้สัญญาณต้องแก้ไขไหมนะเส้นทางเดินรถไฟเข้าเมืองจำเป็นต้องมีไหมหรือถ้ามีนะครับหลายท่านพลตำรวจโทวันชัยก็พูดไปว่าหรือหลายท่านก็พูดไปนะว่าควรจะมี อุโมงค์ไหมหรือมีสะพานค่อมไหมจำเป็นต้องลงทุนครับเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยครั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไปดูข้อมูลในอดีตข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะท่านสั้นครับท่านประธานนะกำหนดคุณสมบัติพนักงานขับรถไม่อย่างที่ผมกราบเรียนไปว่าไม่ใช่เพียงแต่ขับรถได้ขับรถเป็นนะแต่คนขับรถต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบนะครับต่อชีวิตประชาชนจัดให้มีการตรวจสอบนะครับสุขภาพจิตก่อนขับรถสำรวจจุดตัดเสียงทั่วประเทศห้ามจอดในที่ห้ามจอดนะครับเพิ่มกล้องมอนิเตอร์นะฮะแบบเรียลไทม์นะครับในระยะกลางท่านประธานนะครับใช้ AI วิเคราะห์เรื่องของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็เชื่อมข้อมูลรถไฟเข้ากับระบบการจราจรในจุดผัดนะครับเพื่อจะได้มอนิเตอร์และเตือนได้นะในส่วนของระยะยาวครับต้องลดทางตัดนะครับเสมอระดับนะสร้างสะพานและอุโมงค์เชื่อมอย่างที่กล่าวเรียนไปนะระบบประเมินความปลอดภัยขนส่งทั่วประเทศจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขครับนะครับก็ในส่วนนี้นะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้คงไม่จบเพียงเรื่องของการหาคนติดอย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแต่ต้องนำไปสู่การปฏิรูประบบความปลอดภัยนะครับระบบการขนส่งทั่วประเทศไม่ควรปล่อยให้เกิดแบบไฟไหม้ฟางนะครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านตวงคุณครับ
3: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่16พฤษภาเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ทึกถึงที่บ้านดิฉันค่ะตลาดล้มหุบฮะที่ตลาดล้มหุบเนี่ยค่ะเรามีรถไฟผ่านเส้นทางสัญจรของแผงแม่ค้าวันละ8เที่ยวค่ะเข้าและออกนะคะจากสถิติที่5ปีที่ผ่านมานะคะยังไม่ประสบอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเลยนะคะแต่จะมีเมื่อปี67มีผู้เสียชีวิตแต่อยู่ในจุดที่เลยพื้นที่ตลาดไปนะคะหลายท่านคนได้ไปที่ตลาดล้มหุบแล้วนะคะความปลอดภัยเหล่านี้ที่มีการป้องปรามกันอย่างเงี้ยไม่ให้เกิดเหตุมีอะไรบ้างนะคะอันดับที่1ฮะทางการรถไฟในสถานีเนี่ยที่แม่กอกเนี่ยเขาจะมีการตีเส้นเรียกว่าเรดไลน์ค่ะอยู่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะเวลานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องยืนหลังเส้นนั้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเส้นมันก็จะเจือจางจางหายไปมองไม่ชัดเจนนะคะอันที่อีกมาตรการหนึ่งที่เขามีก็คือเรื่องเสียงตามสายค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนขณะที่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนว่ารถไฟกำลังจะออกหรือเข้าสถานีแล้วนะคะทันทีที่รถไฟออกมาทุกคนก็จะอยู่หลังเส้นสีแดงแต่ดิฉันคิดว่ามีปัจจัยที่3ค่ะที่ทำให้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเลยคือพ่อค้าและแม่ค้าที่อยู่สองข้างทางรถไฟได้ช่วยเตือนนักท่องเที่ยวนะคะถังเขายืนในจุดที่ไม่ปลอดภัยทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะดึงเข้ามาในจุดที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะคะที่สามารถลดการเกิดเหตุในพื้นที่บริเวณตลาดล้มหุบได้แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นนะคะท่านประธานคะเราอย่าให้พ่อค้าแม่ค้าหรือที่ประชาชนเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าตลาดแห่งนี้ค่ะ เสียงตามสายมีถึง5ภาษานะคะแสดงว่าตลาดแห่งนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจนะคะอันนึงสถานที่ที่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกคอมมอนเซนส์ของความปลอดภัยเซนส์ของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญค่ะเขาจะรู้ได้อย่างไรคะเขาต้องยืนตรงจุดไหนขอภาพต่อไปค่ะอันนี้ไม่ใช่ภาพ AI นะคะอันนี้คือผู้ประกอบการเขาทำขึ้นมานะคะด้วยการที่เขาทำสเต็ปห่างจากทางรถไฟในระยะที่ปลอดภัยนะคะพอนักท่องเที่ยวมาก็จะไปยืนตรงสเต็ปนั้นดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้ยื่นแขนหรือยื่นขาออกจากสเต็ปนั้นเมื่อเวลารถไฟวิ่งผ่านก็จะสุขในจะมีความปลอดภัยนะคะอันนี้ค่ะเรื่อง sense of safetyอยากให้การรถไฟค่ะอย่าเพิกเฉยค่ะเพราะทุกวันนี้รถไฟวิ่งเข้าออก8เที่ยวนะคะชาวแม่กลองเองเราก็หวั่นใจนะคะว่ามันจะเกิดเหตุอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดเลยนะแต่ความปลอดภัยมาตรฐานคนที่มาครั้งแรกในตลาดแห่งนี้เขารู้ว่าต้องยืนตรงไหนอันนี้ต้องก่อให้เกิดค่ะอันนี้ก็ต้องฝากผู้บริหารการรถไฟไปด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะในพื้นที่ของบ้านดิฉันก็จะมีทางที่การรถไฟเรียกว่าทางลักผ่านนะท่านอยากจะให้มีการปรับให้สัญญาณจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณรถที่สัญจรในพื้นที่นั้นค่ะมีหลายจุดนะคะที่มีเสียงเตือนแล้วว่ารถไฟกำลังมาแต่ท้ายสุดก็ยังไม่มาฮะมันทำให้เกิดความคุ้นชินค่ะจนมองข้ามความปลอดภัยฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญญาณนั้นรถไฟจะมาจริงหรือเปล่าก็เลยออกรถไปบังเอิญก็จ้าอือพอดีนี่ค่ะก็อยากจะถามแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าในทุกที่ของประเทศไทยค่ะก็จะต้องมีทางลักผ่านฮะเพราะอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงฮะที่อยากจะฝากกับผู้บริหารการรถไฟเลยค่ะว่าในถนนอย่างทางที่มีการตัดจำเป็นจะต้องตัดข้ามทางรถไฟค่ะอย่างที่บ้านดิฉันมีถนนทางเลี่ยงเมืองค่ะท่านตอนนี้ถนนขยายเป็น4เลนแล้วแต่ช่วงที่ผ่านทางรถไฟอ่ะยังคงจะต้องเป็น2เลนอยู่ถนนเส้นนี้คือทางเลี่ยงเมืองสมุทรสงครามค่ะถ้าปริมาณที่ข้ามผ่านทางรถไฟเป็นแค่2เลนเนี้ยมันก็ไม่เหมาะสมกับคำว่าทางเลี่ยงเมืองใช่ไหมคะเพราะทางเลี่ยงเมืองเนี้ยมันหมายถึงการเลี่ยงการจราจรภายในเมืองต้องมาใช้ถนนนี้แต่ขณะเดียวกันนะพื้นที่การรถไฟเองท่านก็บอกนะคะว่ามันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการเซฟตี้นะคะดังนั้นถ้าจะขยายเป็น4เลนตามขนาดถนนเนี้ยอาจจะต้องดูเรื่องงบประมาณที่จะต้องสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับทางการรถไฟอันนี้แหละค่ะที่ที่ฉันอยากจะฝากให้ท่านพิจารณาท่านอาจจะดูว่าปริมาณรถเท่านี้ก็คิดมาในมูลค่าเต็มพิกัดท่านนะคะแต่ในจริงๆแล้วอยากจะให้ท่านพิจารณาเป็นแบบขั้นบันไดได้ไหมว่าถนนเส้นนี้ในช่วงปีแรกๆที่เปิดใช้บริการเนี่ยปริมาณรถยังไม่เยอะท่านก็อาจจะคิดกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมติถนนเส้นนี้มีการปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นแล้วท่านอาจจะต้องมีการคิดค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คิดแบบเป็นสเต็ปขั้นบันไดอย่าให้เป็นทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะงบประมาณในจังหวัดเราเล็กๆนะคะอาจจะไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดความที่ไม่ปลอดภัยในการข้ามผ่านทางรถไฟด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านจำลองครับ
9: ครับขอบคุณมากท่านประธานครับเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในจำลองอนันตสุขนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับต้องขอขอบคุณท่านวุฒิชาติครับกัลยาณมิตรและท่านวุฒิพงษ์พงสุวรรณนะครับที่ยื่นยติและให้ท่านสมาชิกทุกๆคนได้อภิปรายกันนะครับผมก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะหลายด้านครับต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยครับที่อภิปรายเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างดีมากทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมมีข้อเสนอแนะอยู่ประมาณนิดเดียวฮะนิดเดียวนะครับก็ดูแล้วนะเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นถ้ารถไฟเป็นรถแก๊สรถน้ำมันรถสารเคมีและเกิดระเบิดเกิดขึ้นครับท่านคิดเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่อโศกแถวนั้นนะครับซึ่งการจราจรนั้นมันติดขัดมหาศาลนะครับเส้นเพชรบุรีตัดใหม่นะครับแล้วก็รถก็ติดมากอยู่แล้วนะครับแล้วมีสี่แยกตัดอโศกประสุขุมวิทอีกนะครับแล้วก็ไปพระราม9เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่รถติดมหาศาลนะครับถนนสุขุมวิทขนาน ถนนพอดีตัดใหม่ถนนพระราม9แล้วก็มีถนนตัดผ่านแล้วก็มีทางรถไฟนะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่แออัดอย่างมหาศาลนะครับข้อเสนอแนะที่การจัดการเรื่องบริหารของทางรถไฟก็คือเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้เสนอแนะได้ดีมากนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเรื่องเครื่องกีดขวางการจราจรของรถไฟเนี่ยมันจะต้องชัดเจนแข็งแรงนะสีแดงแป๊กไฟสว่างกลางคืนนะครับไซเรนดังมากไซเรนต้องดังนะครับแล้วก็มีบริเวณกว้างระหว่างรถที่จะข้ามทางรถไฟกีดกั้นการจราจรนะครับเพราะคนไทยเรามีเรื่องของวินัยไม่ดีนะคนไทยเราเองวินัยไม่ดีก็มอเตอร์ไซค์ก็หลายครั้งที่ท่านผ่านท่านดูข่าวก็ตายจากรถไฟชนเยอะแยะมากมายนะเรื่องวินัยเรื่องการเคารพกฎจราจรนะอันนี้ก็ต้องสำคัญมากนะครับสิ่งสำคัญเรื่องคือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะหลายท่านก็อภิปรายไปแล้วผมเสริมนิดนึงว่าเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารขอมาขับเครื่องบินกับตันเครื่องบินนะสื่อสารกันว่าจะลงกี่โมงกี่ยามลานเครื่องบินลันเวย์ว่างไม่ว่างอย่างไรสภาพอากาศอย่างไรเช่นเดียวกันครับรถไฟกับเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดต่างๆเนี่ยจะต้องคุยกับกัปตันคนขับรถไฟนะเฮ้ยแยกนี้ตอนนี้โอเคโล่งนะอะไรเนี่ยคุณมาได้เต็มที่แยกนี้การจราจรหนาแน่นอีกเบานิดหนึ่งมันทำได้เรื่องนี้นิดเดียวนะการแก้ปัญหานิดเดียวเองนะคือเรียกว่าการสื่อสารและมีเทคโนโลยีแล้วนะผมว่าจุดสำคัญในเหตุการณ์ที่อโศกนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญนะทางการรถไฟนะแก้ไขครับก็ขนส่งในกรุงเทพมหานครต้องแก้ไขนะครับกรุงเทพผู้ว่าเองอะไรเองก็ต้องดูเส้นทางดูไฟให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจจราจรนะจะต้องประสานงานกับตำรวจรถไฟหรือทางรถไฟนะเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะประสบกรรมที่ไม่สมควรที่จะเกิดนะครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ครับท่านสมาชิกครับผมขออนุญาตตอนนี้มีผู้อภิปรายทั้งหมด22ท่านนะครับก็ขออนุญาตปิดรับผู้อภิปรายก่อนนะครับเชิญท่านนายแพทย์เป็นตรัสต่อครับ
11: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก่อนอื่นกระผมขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กลางกรุงเทพมหานครในครั้งนี้และขอให้ครั้งนี้ได้เป็นครั้งสุดท้ายของโศกนาฏกรรมกลางเมืองหลวงท่านประธานครับประเทศไทยเรานั้นติดอันดับอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นลำดับที่สูงมากของโลกโดยมีข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้บอกว่าผู้เสียชีวิตแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 รายหรือคิดเป็นอัตรา 32.7 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งอันดับอย่างนี้เราคงไม่อยากครองอันดับไว้นะครับคงไม่อยากจะเป็นแชมป์ในสิ่งที่เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้แต่อะไรก็ตามครับในเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วต้องถือว่าเราจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาได้ก็ด้วยความที่เราต้องตั้งหลักแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ท่านประธานครับวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องการคำว่าเสียใจหรือไม่ต้องการคำว่ารู้สึกเห็นใจแต่ต้องการความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และรับผิดชอบว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกมีคำกล่าวจากนักปรัชญาชาวสเปนครับท่านประธานเขากล่าวว่าผู้ที่ไม่เรียนรู้จากอดีตย่อมถูกสาปให้ทำผิดซ้ำซากร่ำไปประเทศไทยเรากำลังตกอยู่ในวงจรนี้ครับท่านเห็นไหมครับทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ไม่นานมานี้ครับอุบัติเหตุที่นครราชสีมาที่เป็นข่าวกันไปอย่างโศกเศร้าเช่นเดียวกันก็มีภาพเดิมๆกลับมาหลอนครับคือหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเยียวยาผู้เสียหายแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปโดยที่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คราบเลือดบนท้องถนนมันไม่ได้หายไปอย่างที่ผู้มีอำนาจต ้องการครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นไม่ได้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานครับลูกไม่มีโอกาสได้กลับบ้านพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้เห็นลูกอีกครั้งหนึ่งคนหาเช้ากินค่ำที่ออกไปทำงานนั่งรถเมย์ออกไปก็ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติต้องกลายเป็นศพเพราะระบบการรักษาความปลอดภัยที่ล้มเหลวดังนั้นผมจึงขอได้กล่าวถึง5ประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังพิจารณาเหตุการณ์นี้อยู่พร้อมๆกันทั่วประเทศประเด็นแรกประชาชนตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ตรงรถไฟมักกะสันเพราะเป็นพื้นที่กลางเมืองหลวงที่หนาแน่นจึงมีรถสัญจรจำนวนมากแต่จุดตัดดังกล่าวพื้นเสมอกันระหว่างรางรถไฟกับรถยนต์ซึ่งในทางการคมนาคมทางรางถือว่าจุดอย่างนี้เป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดต่อการเกิดอุบัติเหตุประเด็นที่สองก็คือระบบการเตือนภัยและเครื่องกั้นชีวิตคงจะไม่สูญสิ้นไปจำนวนมากเช่นนี้หากระบบเตือนภัยมีประสิทธิภาพเพียงพอประเด็นที่สามการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานเราจะเห็นว่าหน่วยงานสำคัญสองหน่วยงานคือการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตลอดจนถึงหน่วยงานอื่นๆทั้งในระดับท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครต่างฝ่ายต่างก็มีอำนาจแต่กลับไม่มีใครรับผิดชอบอย่างชัดเจนสุดท้ายประชาชนจะตายฟรีหรือเปล่าหรือเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นล่ำไปหรือไม่ประเด็นที่4คือชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถตลอดจนถึงการตรวจสอบยาเสพติดการตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถที่ไม่มีมาตรฐานก็ย่อมเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกก็จะเป็นวัวหายแล้วล้อมคอกอยู่ร่ำไปเราต้องการให้ล้อมคอกกว่าวัวหายครับถ้าวัวหายแล้วล้อมคอกไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างแน่นอนประเด็นสุดท้ายคำถามที่ใหญ่ที่สุดของประชาชนถามว่าประเทศไทยเมื่อไรจะแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟให้ได้เสียทีทั้งที่ประเทศที่พัฒนาเขาดำเนินการแก้ไขไปแล้วเขาก็เคยประสบปัญหาอย่างเรามาก่อนผมขอยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมีระบบขนส่งทางรางเช่นเดียวกับเราอุบัติเหตุชนพาหนะทางแบบรถยนต์รถไฟอย่างนี้เกิดขึ้นมากในช่วงศตวรรษ1960ถึง1980รัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้นโยบายยกเลิกจุดตัดระดับเดียวจำนวนมากสร้างทางยกระดับอุโมงค์ทางลอดรถไฟและติดตั้งระบบกั้นอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกวันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบทางรางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างนี้เราก็ไม่เรียนแบบของเขาทั้งที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีในสหรัฐอเมริกามีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเช่นนี้หลายครั้งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งโครงการเกรดคอสซิ่งอิมพูฟเมนต์โปรแกรมใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อปิดกั้นจุดเสี่ยงติดตั้ง AI ตรวจจับรถติดค้างบนรางและมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะถึงศูนย์ควบคุมรถไฟทำอย่างได้ผลเรื่องนี้ก็หมดไปเอาใกล้กว่าเรานิดนึงครับเกาหลีใต้เลือกใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดยกทางตัดรถไฟในเขตเมืองทั้งหมดและกำหนดเอาผิดหน่วยงานที่ละเลยมาตรฐานความปลอดภัยทางรางอย่างจริงจังท่านประธานครับประเทศเหล่านี้ไม่ได้เก่งกว่าประเทศไทยตั้งแต่เกิดนะครับแต่เขาเห็นคุณค่าของประชาชนมากพอจึงยอมลงทุนก่อนจะเกิดความสูญเสียของเราเกิดความสูญเสียแล้วค่อยมาถามว่ารัฐบาลจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่พอครับมันก็เกิดล่ำไปเดี๋ยวเกิดต่างจังหวัดเดี๋ยวเกิดกรุงเทพอยู่อย่างนี้ท่านประธานครับเราจะลงทุนหลังคนตายไปเพื่ออะไรแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนต้องไม่ใช่เพียงแค่ซ่อมไม้กั้นหรือเพิ่มป้ายเตือนชั่วคราวซึ่งมันเป็นเพียงยาแดงครับไม่สามารถแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาได้จึงขอเสนอให้กล้าปฏิรูประบบความปลอดภัยของระบบรางทั้งประเทศอย่างจริงจังเช่นยกเลิกทางตัดรถไฟระดับเดียวในเขตเมืองและพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งหมดแม้งบประมาณจะสูงแต่ก็ต้องทำ 2. ติดตั้งระบบกั้นอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อม AI ตรวจจับสิ่งกีดขวางบนระบบรางเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์ควบคุมรถไฟ 3. ปฏิรูประบบ
12: ตรวจสอบพนักงานขับรถสาธารณะอย่างจริงจังทั้งสุขภาพความเหนื่อยล้าสารเสพติดและชั่วโมงทำงาน 4. ให้มีเจ้าภาพหลักด้านความปลอดภัยทางรางใช้อำนาจสั่งการข้ามหน่วยงานได้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างทำเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วโยนกลองแล้วหลบไปวันๆอย่างที่เป็นอยู่และ 5. เปิดเผยผลสอบในต่อสาธารณะทุกกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นและกำหนดกรอบเวลาแก้ไขที่ตรวจสอบได้เพราะความโปร่งใสคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นท่านประธานครับผมขอจะจบด้วยคำกล่าวที่ว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคร้ายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดขึ้นเพราะคำเตือนที่ถูกเพิกเฉยซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้คนไทยไม่ต้องการเพียงการไว้อาลัยแต่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้ายังปล่อยให้โศกนาฏกรรมจบลงแค่การแถลงข่าววันหนึ่งเสียงบูดรถไฟอาจจะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมรายชื่อผู้เสียชีวิตชุดใหม่และวันนั้นสังคมไทยจะไม่มีโอกาสพูดคำว่าไม่น่าเกิดขึ้นเลยอีกต่อไปเพราะความจริงนั้นคือเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราเลือกที่จะไม่แก้ไขขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านยุคนครับ
13: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีท่านประธานครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและผมต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้นำเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในวันนี้เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดท่านประธานครับเวลารถไฟมาสิ่งที่กั้นระหว่างความเป็นกับความตายของคนไทยไม้กั้นเล็กๆเพียงอันเดียวคำถามคือไม้กั้นแบบนี้เพียงพอแล้วหรือประเทศไทยยังใช้ไม้กั้นยกแขนแบบเดิมยกแขนแบบเดิมที่รถมอเตอร์ไซค์รอดได้รถยนต์ขับเบี่ยงได้บางครั้งไม้กั้นมันเสียบางครั้งยกช้าบางครั้งไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเลยแต่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนยกตัวอย่างใช้แผงกั้นเต็มพื้นที่ปิดทั้งแนวถนนเมื่อรถไฟมาไม่มีใครมุดลอดได้เลยเขาออกแบบมาเพื่อคนต้องปลอดภัยแต่ประเทศไทยกลับยังใช้ระบบที่ฝากชีวิตของพี่น้องประชาชนไว้กับสัญชาตญาณความระมัดระวังและโชคชะตาเท่านั้นผมขอถามรัฐบาลตรงๆว่าถ้าวันนี้คนตายเป็นลูกเป็นหลานของท่านระบบแบบนี้จะยังถูกปล่อยไว้หรือไม่ท่านประธานครับคนที่เสียชีวิตในรถเมล์ในวันนั้นบางคนกำลังจะไปทำงาน บางคนกำลังกลับบ้านบางคนเพิ่งโทรหาครอบครัวดังที่เราเห็นในข่าวไม่นานแต่ไม่มีใครคิดว่าเสียงวูดของรถไฟที่ดังจะเป็นเสียงสุดท้ายของชีวิตเขา

0: คำถามที่2เหตุใดประเทศไทยยังใช้ไม้กั้นแบบเก่าทั้งที่มีเทคโนโลยีแผงกั้นเต็มระบบเซ็นเซอร์ AI ดังที่เพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเขาใช้มาหลายประเทศใช้มานานแล้วคำถามที่3ถามไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลเริ่มป้องกันไม่ให้คนตายได้เมื่อไหร่และรัฐบาลทำไมที่ออกข่าวว่าคิดจะย้ายรถไฟกลางกรุงเทพไปออกใช้นอกกรุงเทพทำเพื่ออะไรท่านประธานครับประเทศที่เจริญไม่ใช่ประเทศที่มีรถไฟเร็วที่สุดคือประเทศที่ประชาชนต้องกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลเรียกร้องไปยังท่านนายกหนูท่านอนุทินชาญวีรกูลว่าท่านควรประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางรางและทางถนนเสียสักทีและเร่งเปลี่ยนจุดตัดที่อันตรายทั่วทั้งประเทศให้ได้เร่งด่วนที่สุดก่อนที่จะมีอีกหลายครอบครัวต้องร้องไห้เพราะเสียคนที่เขารักต่อหน้าต่อตาไปเพราะทุกครั้งที่รถไฟชนและรถชนคนบนรางรถไฟสิ่งที่พังลงไปมันไม่ใช่แค่เหล็กกับกระจกที่ตกลงมาเท่านั้นนั่นมันคืออนาคตของคนทั้งครอบครัวขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านเทวฤทธิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายกับยตินี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บทุกท่านนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับที่ท่านสมาชิกพูดไปแล้วนะผมก็จะไม่พูดซ้ำนะครับผมคิดว่าผมจะไม่ได้มามองหาคนผิดนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กันไปนะครับแต่ว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในวันเมื่อ2วันก่อนนะครับก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่ามันมีหลายผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกหนึ่งครับผมก็ต้องขอให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มคนงานที่เป็นคนงานรถไฟนะก่อนนะครับเพราะว่าทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวนะครับในทำนองว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมขนส่งทางรางแล้วก็มีการสั่งให้มีการระงับปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราเองเนี่ยทางวุฒิสภาเองเนี่ยฮะก็เพิ่งออกพรบขนส่งทางรางไปนะครับเมื่อปลายปี2568นะครับแล้วก็เข้าใจว่ากระบวนการที่จะมีการออกใบอนุญาตดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่กำลังเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านอยู่นะครับซึ่ง เรื่องนี้ครับก็บัญญัติไว้ในบทเฉพาะการด้วยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการให้อนุญาตนะครับเข้าใจว่านะครับมีการขออนุญาตไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยฮะมีการได้รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ย951คนนะครับขออภัยครับขออนุญาตไปทั้งหมดเนี่ยฮะ951คนนะครับแต่ว่าเพิ่งได้รับใบอนุญาตไป208คนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะถ้าหากว่าเป็นไปตามตรรกะหรือว่าวิธีคิดของท่านอธิบดีกรมขนส่งทางรางที่พูดถึงเรื่องการไม่รับใบอนุญาตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยฮะก็แปลว่าอีก700นะครับ743คนนะฮะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยไหมนะฮะซึ่งไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเหล่านี้เขาคือผู้ปฏิบัติงานก่อนหน้าที่จะมีพรบตัวนี้บังคับใช้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียกว่าด้านหนึ่งก็คือต้องเร่งนะครับต้องเร่งให้มีการออกใบอนุญาตเพราะว่าทางกลุ่มคนเหล่านี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปชี้ประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระยะเปลี่ยนผ่านของกฎหมายนะครับอีกประการนึงครับต้องทำความเข้าใจอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของภาพ

0: ที่เรียกว่าคือเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดันให้มันผุดออกมานะครับเพราะว่าปริมาณของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถไฟเนี่ยฮะก็มีการตั้งนะครับกันไว้นะฮะมีอัตรากำลังที่ตั้งกันไว้เนี่ยครับที่ควรจะเพียงพอเนี่ยฮะอยู่ที่ 1,258 คนนะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่951คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องทำงานหนักนะครับก็ไม่ใช่จะเราผมก็ไม่ได้จะมาปกป้องคนที่ขับในวันนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าด้านหนึ่งนะครับของการทำงานที่อาจจะคนปฏิบัติงานเนี่ยไม่เพียงพอด้วยนะครับก็ทางสาภาพรถไฟเองหรือแม้กระทั่งการรถไฟเองเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลายครั้งที่ผ่านมาหลายท่านที่ผ่านมานะครับว่าให้มีการเพิ่มกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการหรือปริมาณงานนะครับไม่งั้นก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับหลายคนก็อาจจะไปหาทางออกอื่นหรือทำงานด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งที่รอการเกิดขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณานะครับเรื่องของกำลังคนให้เพียงพอกับงานที่ต้องรับภาระนะครับทีนี้ประการสุดท้ายครับท่านประธานครับภาพที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนต่างติดนะฮะต่างติดขัดแล้วทุกคนต่างรีบไปทุกคนต่างติดขัดรถที่เลี้ยวมาจากถนนอีกด้านนึงก็เลี้ยวบังรถเมย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันติดขัดไปหมดนะฮะเพราะว่าทุกคนต่างรีบนะครับจริงอยู่นะครับในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันก็มีหลากหลายรถนะฮะแต่ผมคิดว่านะครับเป็นไปได้ไหมนะครับในอนาคตนะฮะจริงๆอยู่ก็มีกระบวนการทำอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่อาจจะไม่ได้มองถึงภาพรวมของการประเมินก็คือเรื่องของการให้ priority หรือว่าให้ลำดับความสำคัญของรถโดยสารสาธารณะก่อนถ้าหากว่าตรงนั้นนะฮะไม่มีรถอะไรมาปิดกั้นนะฮะรถเส้นทางของรถเมย์ต้องเรียนงี้ครับท่านประธานครับรถเมย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถ1คันแต่ว่าคนที่อยู่ในรถเมย์เนี่ยมีจำนวนมากนะครับเท่ากับว่าคนที่ใช้รถเมย์เนี่ยใช้พื้นที่ถนนน้อยกว่าคนที่ใช้พื้นที่รถส่วนตัวนะครับหลายคนเองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของบัสเลนนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นสำหรับช่องทางเดินรถของรถโดยสารประจำทางนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าประเมินเฉพาะระยะสั้นหลายที่เนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันยิ่งทำให้การจราจรติดขัดก็แน่นอนครับระยะแรกมันจราจรติดขัดแน่เพราะว่าคนยังใช้รถโดยสารประจำรถส่วนตัวอยู่นะครับทีเนี้ยพอคนยังใช้รถส่วนตัวอยู่แล้วพื้นที่อันก็ถูกกันไปเป็นบัสเลนเนี่ยมันก็ยังก็ทำให้ยิ่งติดขัดนะฮะแต่ว่าในอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่าเขามองแล้วว่าการบริการของรถสาธารณะเนี่ยมันสามารถโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นในที่มีการจราจรติดขัดเนี่ยถ้าหากว่าไปได้เร็วกว่านะฮะแล้วคล่องตัวกว่านะฮะคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถส่วนบุคคลที่กินพื้นที่รถพื้นที่ถนนเนี่ยมากกว่าไปใช้รถสาธารณะผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะก็ต้องพยายามต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่หรือการให้ priority หรือลำดับความสำคัญของรถโดยสารสาธารณะนะครับมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเวลาที่ทำไปแล้วเนี่ยพอเกิดรถติดแล้วมีคนร้องเรียนก็อาจจะยุบโครงการไปนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็ฝากไปให้พิจารณาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านมณีรักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณีรักษ์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม SME จังหวัดเชียงรายค่ะในวันนี้นะคะดิฉันขอร่วมอภิปรายยติด่วนอุบัติเหตุทางรถไฟชนรถโดยสารนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะคะต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไม่ใช่อุบัติเหตุทางจราจรทั่วไปค่ะแต่ว่ามันสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของรัฐไทยค่ะทั้งทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการบริหารการจัดการจราจรความปลอดภัยสาธารณะและการวางผังเมืองค่ะสังคมได้ตั้งคำถามถึงระบบไม้กั้นที่ขัดข้องการให้เจ้าหน้าที่โบกธงแดงแทนระบบอัตโนมัติหรือรถยนต์โดยสารที่ติดค้างบนเครื่องหมายเตือนห้ามจอดและล่าสุดค่ะกรณีผลตรวจปัสสาวะของพนักงานขับรถที่ตรวจพบสารเสพติดและมีการตรวจสอบในเบื้องต้นว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอาจพบว่าพนักงานขับรถไม่ได้อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถค่ะท่านประธานคะด ดิฉันขอเรียนว่าเรื่องนี้จะต้องไม่จบลงเพียงการหาคนผิดรายบุคคลค่ะเพราะหากเรามองเพียงว่าเป็นความประมาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะไม่มีวันแก้ไขปัญหาเชิงระบบนี้ได้เลยค่ะข้อคำถามสำคัญก็คือระบบการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินรถอยู่ตรงไหนคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่จะต้องดูแลอย่างสูงสุดค่ะเมื่อประชาชนขึ้นรถไฟขึ้นรถโดยสารและใช้ถนนประชาชนย่อมต้องมั่นใจได้ว่าผู้ที่รับผิดชอบระบบเหล่านี้มีวินัยและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดปัญหานี้จึงสะท้อนถึงวัฒนธรรมการไม่บังคับใช้กฎหมายมันฝังรากลึกในสังคมไทยเราเห็นการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดการฝ่าไฟแดงการย้อนสอนการทำผิดกฎจราจรเกิดขึ้นทุกวันและเมื่อมีกฎหมายแต่ไม่ถูกบังคับใช้ผู้คนย่อมเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเคารพกฎหมายและหากสังคมไทยยังปล่อยให้การละเมิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสุดท้ายความไร้ระเบียบจะขยายตัวจนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ปรากฏขึ้นค่ะขณะเดียวกันปัญหานี้ยังสะท้อนถึงระบบของผังเมืองและโครงสร้างของคมนาคมของกรุงเทพมหานครโดยตรงค่ะเรามีจุดตัดรถไฟจำนวนมากกลางพื้นที่จราจรที่หนาแน่นทั้งที่หลายประเทศพยายามที่จะลดจุดตัดเหล่านี้มานานแล้วรถติดสะสมทางตัดอันตรายสัญญาณเตือนภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพและระบบที่พึ่งพาคนเป็นหลักมันสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังบริหารเมืองแบบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะวางระบบในระยะยาวดิฉันจึงขอเสนอข้อเสนอแนะ4ประการต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประการที่1การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง2การปฏิรูปความปลอดภัยของระบบรถไฟทั้งการคัดเลือกบุคลากรการตรวจสารเสพติดการควบคุมมาตรฐานและระบบตรวจสอบภายในประการที่3เร่งปรับปรุงจุดตัดรถไฟทั่วประเทศให้มีระบบอัตโนมัติและระบบสำรองที่ได้มาตรฐานและประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายค่ะการปฏิรูปผังเมืองและระบบคมนาคมเพื่อลดจุดเสี่ยงการออกแบบเมืองโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะเรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านค่ะวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะหาคนผิดเพียง1คนแต่เราต้องการที่จะเห็นการแก้ไขระบบที่ผิดพลาดเพราะหากเรายังปล่อยให้กฎหมายไม่มีความหมายปล่อยให้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นความหละหลวมและปล่อยให้การเมืองและปล่อยให้เมืองเติบโตอย่างไร้การออกแบบเพื่อความปลอดภัยโศกอนาถกรรมครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านรัชนีกรครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะจากเหตุการณ์รถไฟขบวนสินค้านะคะ2126นะคะเส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อมีการเฉี่ยวชนกับรถเมย์สาย206นะคะบริเวณแยกอโศกดินแดนนะคะสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้นะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8คนนะคะบาดเจ็บอีกประมาณ30คนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ15:41นั้นนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะท่านประธานได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากนะคะดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดนะคะต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านประธานที่รัฐจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ได้จากภาพที่ดิฉันเห็นนะคะในเบื้องต้นนะคะก็ได้รับความยืนและหลังจากนั้นก็ได้รับคำยืนยันจากกู้ภัยรถเมย์ที่โดนรถชนนะคะก็คือรถเมย์คันนี้นะคะก็เป็นรถเมย์รุ่นเก่าของขสมกซึ่งเป็นรถ2ระบบนะคะซึ่งใช้ทั้งน้ำมันนะคะแล้วก็ใช้ก๊าซ NGV ด้วยดังนั้นจากการคาดการณ์นะคะรถไฟก็น่าจะชนเข้ากับถังแก๊ส NGV ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเมย์นะคะซึ่งก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ทันทีขณะที่รถไฟชนแล้วก็ที่สำคัญคือการชนเกิดขึ้นบริเวณ ทางขึ้นลงของประตูรถเมย์ด้วยทำให้ผู้โดยสารบางส่วนนะคะเสียชีวิตแล้วก็หนีไม่ทันนะคะท่านประธานที่เคารพคะถ้าท่านประธานยังจำได้นะคะสภาแห่งนี้ได้เคยพิจารณายติด่วนเรื่องเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีมาแล้วนะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณครูได้เอาชีวิตของตนเองนะคะปกป้องเด็กจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้าเรายังจำกันได้ในการพิจารณาในวันนั้นนะคะทางวุฒิสภาก็ได้มีการขอเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะที่ใช้ก๊าซ NGV ไปในครั้งที่แล้วนะคะแต่เหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะท่านประธานเราจะทำยังไงกันดีคะท่านเพราะรู้สึกว่ากระทรวงคมนาคมเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่านะคะหากเป็นประเทศอื่นเช่นประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะวันนี้รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงคมนาคมประกาศลาออกไปแล้วค่ะท่านแต่ที่นี่เป็นประเทศไทยค่ะสิ่งที่ประชาชนทำได้แค่ทำใจแล้วก็ทำใจใช่ไหมคะท่านในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ในครั้งนี้นะคะมีหลายอย่างค่ะท่านประธานที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขโดยการแก้ไขนั้นควรที่จะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะคะดิฉันฟังมาตรการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วในบางอย่างดิฉันก็เห็นด้วยแต่บางอย่างดิฉันก็ขออนุญาตเห็นแตกต่างจากท่านนะคะนอกจากเรื่องการชดเชยเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วดิฉันขออนุญาตเสนอแนวทาง4แนวทางที่สำคัญนะคะในแนวทางที่1ท่านไม่จำเป็นต้องปรับไม่ให้รถไฟทางไกลหรือรถไฟชานเมืองหรือรถไฟขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพชั้นในหรอกค่ะท่านเพราะถ้าท่านทำแบบนั้นสิ่งสำคัญเลยท่านจะทำให้เกิดผลกระทบเกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนและกระทบต่อระบบโลจิสติกของประเทศด้วยอยากให้ท่านเปลี่ยนจากไม้กั้นนะคะเป็นแผงกั้นที่ใช้คนลากเพื่อปิดถนนเพื่อให้รถไฟผ่านแบบประเทศจีนนะคะโดยแต่ละจุดก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่2คนที่ทำหน้าที่ลากแผงกั้นล่วงหน้าก่อนรถไฟจะมาถึงโดยลากคนละฝั่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูด้วยนะคะว่ามีรถกีดขวางอยู่ในบริเวณที่รถไฟจะผ่านหรือเปล่าลากแผงกั้นนะคะไม่ใช่แค่ยืนโบกธงตามหน้าที่ให้ครบจบกระบวนการหากแก้ปัญหาแบบนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยใช้เงินน้อยและที่สำคัญก็คือมีประสิทธิภาพสูงด้วยค่ะท่านประการที่2นะคะในส่วนของการดำเนินคดีอาญาการกระทำการโดยประมาททำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนอกจากจะดำเนินคดีกับผู้ควบคุมสัญญาณการเดินรถไฟบริเวณทางตัดรถไฟแล้วนะคะคนขับรถไฟก็โดนคดีด้วยและอีกส่วนคือควรที่จะมีการดำเนินคดีกับคนขับรถเมย์ด้วยเพราะคนขับรถเมย์ท่านหยุดรถบริเวณห้ามจอดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับคนขับรถสาธารณะว่าหากจะขับแล้วข้ามบริเวณห้ามหยุดรถโดยเฉพาะเส้นทางที่รถไฟตัดผ่านท่านต้องตัดสินใจข้ามให้พ้นได้แม้ว่าข้างหน้าจะมีไฟแดงและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรกวดขันเรื่องจราจรกฎนี้นะคะในเรื่องของการห้ามหยุดรถในบริเวณห้ามหยุดและรวมถึงการหยุดรถทับทางม้าลายด้วยนะคะประการที่3ค่ะท่านประธานหากผลตรวจสอบออกมาแล้วพบว่าการที่รถไฟชนกับรถเมล์เข้าที่ถัง NGV แล้วทำให้เกิดไฟไหม้ทันทีมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆก็ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งประกอบด้วยการซ้อมการเผชิญเหตุของคนขับนะคะและกระเป๋ารถเมล์เพื่อช่วยชีวิตผู้โดยสารการมีประตูหนีไฟทั้งดับเพลิงและการแนะนำวิธีการเอาตัวรอดของผู้โดยสารเองนะคะหากเกิดกรณีของไฟไหม้นะคะประการที่4ค่ะท่านประธานรัฐบาลควรจะมีนโยบายปรับลดรถโดยสารนะคะที่มีถังก๊าซ NGV ใต้ท้องรถให้ลดลงอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะส่วนนี้เป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้โดยสารนะคะหากเกิดเพลิงไหม้เหมือนกับว่าเรานั่งรถแล้วมีกองเพลิงอยู่ใต้ที่นั่งหากเราใช้รถประเภทนี้นะคะก็ควรจะมีถังก๊าซ NGV อยู่บริเวณหลังคารถแทนที่จะอยู่ใต้ท้องรถซึ่งเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าขอสมก.เองสามารถปรับปรุงได้ทันทีหากกระทรวงคมนาคมมีนโยบายออกมานะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอเรียนย้ำว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการเดินทางแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะรัฐบาลจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการใช้แล้วก็การให้บริการของรถขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกเข้าถึงได้ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมนะคะทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจและเท่าเทียมค่ะเพราะประชาชนที่ใช้รถขนส่งสาธารณะก็คือประชาชนทั่วไปผู้ใช้แรงงานนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่ต้องพึ่งพิงกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศหากประชาชนเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ย่อมส่งผลให้ประเทศก้าวไปได้ในข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะท่านประธานดังนั้นดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันแล้วก็ยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพลิตระเด็นอามัดครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนิฟาริตระเด็นอามัดจากกรมการศึกษาปัตตานีครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ต้องถือว่าเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของทั้งระบบและบุคคลนะครับสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้รถไฟขบวนนี้น้ำหนักมากความเร็วถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีคุณค่าอันหนึ่งที่ติดอยู่กับรถก็คือค่าโมเมนตัมครับรถไฟที่มีโมเมนตัมขนาดนี้การที่จะหยุดได้ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้และความเร็วของรถที่เข้ามาในเมืองไม่ควรจะเกิน35เราได้เห็นตัวอย่างรถไฟตลาดร่มพบที่ท่านสวตรงคุณพูดถึงรถไฟแล่นช้านะครับมันจึงไม่เกิดอุบัติเหตุทีนี้สิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องจัดการทั้งระบบซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะออกแบบและก็สร้างระบบให้สมบูรณ์ได้อันที่สองก็คือการดูแลบุคลากรที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ผมขอยกตัวอย่างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพนะครับทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินก็จะรับการซักซ้อมก่อนจะขึ้นก่อนที่เครื่องบินจะรันวิ่งที่รันเวย์ก็เทคออฟจะต้องมีการซักซ้อมว่าเมื่อเกิดเหตุเขาก็ทำรีพีททุกครั้งแล้วก็ต้องดูนี่คือการทำงานแบบมืออาชีพนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มแพทย์ที่ทำงานในห้องผ่าตัดซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลจะเห็นว่าบุคลากรสองส่วนนี้ต้องทำงานอย่างเป็นมืออาชีพไม่มีความผิดพลาดได้เลยแล้วเราจะดูแลคนที่ทำงานในเรื่องของสาธารณะได้อย่างไรผมคิดว่าถ้าเราจัดการสร้างระบบให้คนที่ขับรถหรือดูแลทุกอย่างในงานสาธารณะคนควบคุมรถไฟคนขับรถเมล์คนขับรถแท็กซี่หรือคนใช้ถนนต้องมีวินัยต้องมีมาตรฐานในการทำงานสิ่งเหล่านี้เราจะนับหนึ่งได้อย่างไรนะครับหลายท่านได้พูดถึงตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกว่าจะได้คนแบบนั้นไม่ใช่ใช้เวลาปี2ปีเลยครับเขาใช้เวลานานมากผมกำลังคิดว่าถ้าเราจะนับหนึ่งเพื่อสร้างสังคมไทยสร้างพลเมืองให้มีคุณค่ามีคุณภาพตามที่เราได้เห็นตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้วที่เขาสร้างคนได้พร้อมแล้วผมมั่นใจว่าถ้ารัฐบาลนับหนึ่งตรงนี้ให้ดีผมก็ต้องขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมครม.นะครับท่านกำกับดูแลทุกรัฐมนตรีทุกกระทรวงแล้วจากนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีและก็ต่อไปถึงยังปลัดกระทรวงลงไปถึงอธิบดีและก็ลงไปถึงระดับปฏิบัติงานทั้งหมดซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ทำงานทั้งหมดแล้วให้มีการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานคนขับรถส่งแก๊สคนขับรถบรรทุกต้องมีมาตรฐานในเชิงวิชาชีพการกำกับดูแลตรงนี้ถ้าเราทำเป็นแคมเปญเป็นการณรงค์ปีละ 2-3 เรื่องนะครับผมมั่นใจว่าในเวลาไม่กี่ปีเราก็จะมีคนไทยที่มีมาตรฐานของความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีวินัยได้เราจะเห็นว่าคนขับรถไปขวางรถไฟถือว่าไม่มีวินัยและก็ทำงานอย่างประมาทอย่างยิ่งเลยทีนี้คนที่ควบคุมตรงนั้นคือใครก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรางนั้นจะต้องกำกับดูแลต้องเตือนได้ทันทีเลยผมคิดว่าถ้าเราสร้างระบบให้ดีมีกล้องวงจรปิดเห็นในจุดนั้นมีลำโพงขนาดใหญ่เห็นรถสีแดงคว่ำอยู่บนทางรถไฟเจ้าหน้าที่ประกาศทันทีเลยขอให้รถยนต์คันสีแดงมุ่งก่อนหรืออย่าเข้ามาผมว่าแก้ระบบอันนี้ไม่ยากเลย ง่ายที่สุดก็คือการกั้นไม่ให้รถผ่านไปได้และก็การควบคุมรถไฟให้ความเร็วไม่เร็วเกินไปเมื่อแล่นเข้ามาถึงในเมืองผมถือว่าถึงจุดนี้แล้วรถไฟกำลังจะเข้าสู่ปลายทางแล้วไม่จำเป็นต้องแล่นเร็วเพราะถือว่าปลายทางซึ่งอาจจะต้องแล่นช้าลงกว่านี้การที่เรากำกับความเร็วให้รถไฟได้ช้าลงเบื้องต้นนี้จะป้องกันได้แน่นอนส่วนการป้องกันระยะยาวจะสร้างทางยกระดับหรือลอดอะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปในอนาคตแต่เบื้องต้นกำกับดูแลคนที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้มีวินัยให้มีคุณภาพและคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองผมคิดว่ารัฐบาลต้องกำกับดูแลส่วนนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าเรานับหนึ่งให้ดีผมมั่นใจว่า5ปี10ปีถอดจากนี้ไปเราจะได้พลเมืองที่มีคุณภาพมีวินัยและก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามระบบทุกประการเราจะต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมคนให้มีการปรับปรุงตัวเองให้พร้อมเข้าสู่ระบบที่ทันสมัยต่อไปเราไม่ควรจะต้องสูญเสียบุคลากรเราเคยได้ข่าวประเทศอีกหลายประเทศแต่วันนี้มาเกิดในประเทศเราเองผมมั่นใจว่าถ้าเราเริ่มต้นให้ดีผมขอฝากรัฐบาลนะครับให้นับหนึ่งตรงนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังรัฐมนตรีทุกท่านและลงไปถึงกระทรวงทุกกระทรวงจนกระทั่งถึงคนปฏิบัติภารกิจตรงนี้ผมมั่นใจว่าประเทศไทยยังมีความหวังยังมีโอกาสนะครับขอบพระคุณครับ
4: ท่านพิสุทธิ์สวิจิตครับ
6: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพิสุทธิ์สวิจิตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานีครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้บาดเจ็บทุกครอบครัวนะครับผมเข้าใจในความสูญเสียอารมณ์แบบนี้ความสูญเสียแบบนี้ผมเคยรับมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็คือน้องสาวของผมครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเมย์ฮะขสมกชนรถขนส่งนักเรียนอนุบาลครับและน้องสาวผมติดอยู่ในรถตู้คันนั้นนะครับแล้วก็ไฟคลอกเสียชีวิตครับที่ผ่านมานะครับผมก็อยากจะบอกเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์วันนั้นนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับท่านประธานครับที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่าถอดบทเรียนหัวหายล้อมข้อและที่สำคัญเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนครับเรากลัวเสียเวลาครับแต่เราไม่กลัวเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎจราจรแล้วก็คนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างวันนี้ที่ผ่านมาเราเห็นความผิดไม่อยากจะว่าใครผิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายผมอยากจะเสนอทางแก้ครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าแอปพลิเคชันสิ่งที่ดีกว่าเทคโนโลยีเลยนะครับที่จะมาช่วยป้องกันอุบัติเหตุก็คือวินัยของคนในชาติครับอยากจะปลูกฝังวินัยของคนในชาติให้กับเด็กเด็กก็คืออนาคตของคนในชาตินะครับแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุนะครับผมอยากจะเสนอระบบบลูทูธเบคอนครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือเมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้จุดตัดรถไฟนี้ครับเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ราคาไม่แพงติดตั้งง่ายพลังงานต่ำครับเพื่อให้ระบบนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยที่สุดและนี่ก็คือแนวทางที่ออกแบบระบบนี้ครับก็คือ1หลักการติดตั้งระบบบีคอนที่4แยกการติดตั้งบีคอนก็คือ Bluetooth Low Energy ครับไว้ที่เสาสัญญาณหรือจุดรถไฟริมทางเนี่ยนะครับการส่งสัญญาณก็คือเมื่อรถไฟนะครับเคลื่อนที่ผ่านเซ็นเซอร์หรือจุดผ่านกำหนดระบบควบคุมที่4แยกจะสั่งให้บีคอนปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมาในรัศมีที่เรากำหนดไว้นะครับ200เมตรถึง500เมตรการรับสัญญาณก็คือมือถือของผู้ที่ขับขี่เปิดบลูทูธไว้จะตรวจพบสัญญาณบีคอนนี้นะครับส่งข้อมูลไปที่แอปพลิเคชันนั่นก็คือ GPS เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานนะครับผมอยากจะบอกว่าระบบบีคอนนี้ครับความแม่นยำในพื้นที่ที่บีคอนเหมาะมากก็คือพื้นที่ที่สัญญาณ GPS อาจคลาดเคลื่อนนะครับเช่นในซอกตึกหรือพื้นที่ใต้สะพานเพราะมันใช้ระบบบลูทูธครับในระยะที่ใกล้ ประหยัดพลังงานไม่ทำให้แบตเตอรี่มือถือของผู้ที่ใช้งานเนี่ยเปลืองมากเกินไปนะครับราคาประหยัดครับการซื้อตัวบีคอนมาติดตามสี่แยกมีต้นทุนต่ำกว่าการทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากครับระบบของบีคอนฉลาดพอที่จะตรวจจับพิกัดของ GPS ของมือถือร่วมกับสัญญาณบีคอนของทางภาครัฐเนี่ยนะครับสรุปนะครับการใช้บีคอนก็คือเป็นเครื่องมือที่ส่งข้อมูลทางแยกเข้าสู่มือถือได้แม่นยำรวดเร็วครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือนำระบบนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนั่นคืออย่างเช่น GPS เป็นแอปที่คนไทยใช้อยู่แล้วนะครับหากเราสามารถผลักดันให้หน่วยงานรัฐนะครับร่วมมือกับบริษัทเทคก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้และอยากจะบอกว่าขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับขอบคุณมากครับ
4: พรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับพรชัยอยู่ไหมครับท่านพรชัยไม่อยู่นะครับต่อไปเป็นท่านเบญจมาศอภัยทองครับ
7: ค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกท่านค่ะดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตรค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยรถไฟชนรถเมล์ค่ะที่เรื่องความไม่ปลอดภัยของรถไฟชนรถยนต์ก็มีมานานแล้วค่ะก็ทางการรถไฟก็มีทั่วประเทศไทยบางทีก็มีไม้กั้นในบางที่ก็ไม่มีไม้กั้นในชนบทซึ่งดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดก็จะเห็นภาพเหล่านี้ดีค่ะชีวิตคนไทยก็เสี่ยงมานานแล้วค่ะและดิฉันก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาดิฉันก็เป็นผู้เสี่ยงภัยในถนนที่มีทางรถไฟข้ามทุกครั้งที่ดิฉันจะข้ามสะพานมาประชุมที่สภานะคะข้ามทางรถไฟมาประชุมที่สภาก็จะมีการจราจรหนาแน่นมากในช่วงเช้าก็จะต้องมีการเสี่ยงกันระหว่างว่าเราก็จะมองไปที่ทางรถไฟซ้ายขวาว่ามีรถไฟมาอย่างรถเราก็จะข้ามทางรถไฟเราก็อยู่ในอาการหวาดวิตกว่าสัญญาณไฟเตือนรถยนต์ก็ไม่มีว่าอ๋อรถไฟใกล้จะมาถึงแล้วกี่นาทีซึ่งเราก็ใช้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ก็อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดจากความประมาทของการรถไฟซึ่งไม่ใช่ความประมาทของคนแต่เป็นความล้มเหลวของโครงสร้างและความระบบความปลอดภัยระบบรางดิฉันก็มีข้อเสนอแนะเพราะว่าดิฉันก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงภัยการรถไฟควรรับผิดชอบเรื่องสัญญาณไฟสัญญาณทางกั้นและวินัยของคนขับรถไฟซึ่งตรวจพบยาเสพติดในช่วงเวลาฉุกเฉินของเวลาเร่งด่วนควรมีตำรวจมาช่วยในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเวลามีรถติดเยอะๆก็ทางกรุงเทพนี่ก็ช่วงประมาณ7โมงถึงไม่น่าจะเกิน10โมงก็ไม่ใช่เร่งด่วนแล้วก็น่าจะมีตำรวจมาตรงจุดที่เป็นทางตัดนะคะควรติดตั้งระบบไฟให้คนเห็นชัดว่าตอนนี้รถไฟใกล้จะมาแล้วนะอะไรเงี้ยอีกกี่นาทีรถไฟจะมาถึงเพราะว่าเวลารถเร่งด่วนหรือว่าคนที่ขับอยู่ในรถก็ไม่สามารถจะรู้เลยว่ารถไฟจะมาตรงไหนเพราะดิฉันก็นั่งอยู่ในรถเป็นประจำการทางรถไฟควรประสานกทม.เรื่องการจัดตั้งสัญญาณจราจรควรมีสัญญาณระวังรถไฟว่ารถไฟจะมาเตือนผู้ให้ผู้ใช้รถยนต์เห็นชัดเจนเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่กั้นทางรถไฟอ่ะจากเหตุการณ์เราเห็นมีคนกั้นแค่คนเดียวเขาโบกธงแล้วก็ต้องรีบไปยก ยกเสาลงด้วยซึ่งเป็นทางกั้นที่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันยกจากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยมอไซค์ก็ยังขับผ่านได้เลยเวลาเขายกลงมาแล้วอ่ะบางทีก็ชนหัวคนขับมอไซค์ด้วยบางครั้งอ่ะเครื่องกั้นนี้มันอันตรายมากสมัยก่อนดิฉันอยู่อำเภอตะพานหินดิฉันจะมีเครื่องกั้นที่เรียกว่ามันค่อยๆกั้นลงมาเลื่อนๆลงมาเลื่อนลงมาคนที่เป็นรถยนต์มาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วนะเพราะว่าเครื่องกั้นแบบเมื่อประมาณก่อน10ปีเนี้ยมันจะเป็นเลื่อนลงมาคนก็จะเห็นว่ารถไฟจะมาแล้วควรหยุดรถอะไรเงี้ยอันนั้นอยู่ต่างจังหวัดแต่ที่เมื่อประมาณ10ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องกั้นแบบยกแขนอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้กั้นรถได้เลยค่ะตีเส้นทะแยงหรือห้ามรถหยุดให้ชัดเจนใหม่ทั้งหมดบังคับการชะลอความเร็วรถไฟในทุกขบวนที่ผ่านจุดตัดที่อยู่ในเขตเมืองหลวงให้ชะลอความเร็วให้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเปลี่ยนไม้กั้นทางแบบยกแขนให้เป็นแบบขอสไลด์ค่ะแบบทางเป็นแบบล้อเลื่อนเหมือนของประเทศจีนเลยค่ะควรเปลี่ยนแบบนี้ก็จะเป็นการเร่งช่วยให้รถมอไซค์ก็ผ่านไม่ได้รถยนต์ก็ผ่านไม่ได้เวลาล้อเขาจะเลื่อนมาเลยก็รถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะกำไรหรือความสะดวกรวดเร็วของระบบขนส่งก็ควรทำยังไงให้คนไทยปลอดภัยก็ขอให้รัฐมนตรีคมนาคมรีบทำอย่างเร่งด่วนอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดอีกเกิดกับคนไทยอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
4: ท่านสุทธิ์กล้าการขาย
0: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมสุทนกล้าการฉายสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม18สื่อสารมวลชนขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยัตติด่วนของคณะกรรมาธิการการคมคมนาคมวุฒิสภากรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรงและเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบโครงคมนาคมไทยอย่างชัดเจนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองหลวงซึ่งมีระบบการโครงคมนาคมและหน่วยงานกำกับดูแลที่ควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและขอให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บให้กลับมาแข็งแรงโดยไวครับท่านประธานครับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันใต้แนวแอร์พอร์ตลิงค์นี่คิดว่าไม่ใช่ครั้งแรกเราเกิดบริเวณนี้มาหลายครั้งและผมก็คิดว่าสภาพนี้ก็คงอาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ผมไม่อยากให้ทุกท่านมองว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเฉพาะหน้าหรือความผิดพลาดของคนใดคนหนึ่งเพราะอุบัติเหตุใหญ่ในระบบคมนาคมมักไม่ได้เกิดจากรูรั่วรูเดียวแต่เกิดจากรูรั่วหลายชั้นของระบบความปลอดภัยที่บังเอิญเรียงตรงกันพอดีแน่นอนว่าในระบบคมนาคมที่ปลอดภัยรวมควรที่จะมีระบบการป้องกันหลายชั้นเช่นกฎจราจรลบทุกชนิดต้องไม่หยุดค้างบนจ
8: ุดตัดทางรถไฟและเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรจากทางรถไฟไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนก็ตามซึ่งในที่เกิดเหตุก็มีการตีเส้นห้ามหยุดไว้แล้วเพราะจุดตัดทางรถไฟไม่ใช่พื้นที่รอคิวจราจรไม้กั้นและสัญญาณเตือนเมื่อรถไฟกำลังจะแล่นผ่านไม้กั้นต้องทำงานอย่างสมบูรณ์สัญญาณไฟและเสียงต้องชัดเจนเพียงพอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้และหยุดได้ทันซึ่งในภาพและคลิปก็จะยินเสียงสัญญาณแจ้งรถไฟระบบอนัตสัญญาณของรถไฟตามกฎการเดินรถของการรถไฟถ้าไม้กั้นยังไม่ปิดเรียบร้อยหรือพื้นที่จุดตัดยังไม่ปลอดภัยรถไฟก็ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตัดนั้นได้การควบคุมจราจรรอบจุดตัดพื้นที่อย่างมักกะสันเป็นจุดที่การจราจรหนาแน่นมีรถเมล์มีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้าจำนวนมากซึ่งควรมีมาตรการเฉพาะเช่นกล้องตรวจจับรถค้างบนรางเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงหรือระบบแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ประการสุดท้ายการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่อให้ระบบไม้กั้นดีแค่ไหนจุดตัดระดับพื้นดินกลางเมืองก็ยังเป็นจุดเสี่ยงโดยธรรมชาติทางแก้ที่ถาวรที่สุดคือแยกรถไฟออกจากถนนไม่ว่าจะด้วยทางยกระดับทางลอดหรือการปรับโครงข่ายรถไฟใหม่ก็ดีปัญหาก็คือวันนี้รูรั่วเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เราเห็นจนชินตาเราเห็นรถติดบนทางตัดรถไฟจนชินเราเห็นไม้กั้นกลางเมืองจนชินเราเห็นรถไฟสินค้าวิ่งผ่านพื้นที่หนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครจนชินเราเห็นโครงสร้างหรือโครงการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าจนชินจนสุดท้ายความชินกลายเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีใครรู้สึกว่าต้องรีบแก้ทางที่จริงๆแล้วจุดนี้มีทางแก้เชิงโครงสร้างเพื่อให้จบทุกปัญหาคือพัฒนาโครงข่ายการขนส่งบิสซิลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโครงการบิสซิลิงสายสีแดงช่วงหัวหมากมักกะสันพญาไทบางซื่อโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญในการจัดระบบรถไฟสายตะวันออกเชื่อมเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และลดปัญหาจุดตัดระดับดินในเขตเมืองชั้นในทั้งหมดแต่โครงการกลับล่าช้ามานานส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำให้การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของเมืองถูกผูกไว้กับความล่าช้าของเมกะโปรเจกต์ท่านประธานครับโครงการวงแหวนรถไฟรอบกรุงเทพยังขาดอยู่เพียงช่วงเช่นสุพรรณบุรีบ้านพาชีเพื่อให้รถไฟสินค้าที่ขนส่งสินค้าอยู่สามารถอ้อมออกนอกกรุงเทพได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องลากขบวนสินค้าผ่านพื้นที่เมืองชั้นในที่มีจุดตัดกับถนนหนาแน่นเพราะรถขนสินค้าไม่ควรต้องวิ่งผ่านหัวใจเมืองถ้าเรามีโครงข่ายระบบรางรอบนอกที่สมบูรณ์พอเหตุการณ์ที่มักกะสันจึงไม่ใช่แค่คำถามว่าใครผิดแต่เราควรตั้งคำถามว่าปัญหาเราพูดกันมา20ปีแต่ยังไม่แก้มัวแต่รอทุกโครงการผูกกับโครงการรวมกันทั้งหมดสุดท้ายอันหนึ่งล่มทุกอย่างก็ล่มไปหมดผมขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตรงนี้3ด้านครับด้านที่1อุดรูรั่วระยะสั้นตรวจสอบไม้กั้น สัญญาณเตือนอนุสัญญาและติดตั้งระบบป้องกัน Human Error ในจุดตัดเสี่ยงทั้งหมดพร้อมกับการทำระบบควบคุมการเดินรถ Interlocking ระหว่างสัญญาณไฟจราจรสัญญาณระบบรถไฟและระบบรถก่อนรถไฟจะผ่านจุดตัดเพื่อป้องกันจราจรกีดขวางทางรถไฟประการที่2เร่งผลักดันโครงการมิสลิงสายสีแดงแยกงานส่วนที่จำเป็นต่อความปลอดภัยออกมาทำก่อนอย่าให้ติดอยู่กับความล่าช้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินประการสุดท้ายประการที่3ครับท่านประธานครับเดินหน้าวงแหวนรถไฟรอบกรุงเทพเติมโครงข่ายรางที่ขาดเพื่อให้รถขนสินค้าอ้อมเมืองได้ลดการนำความเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เมืองชั้นในเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่ครั้งแรกและถ้าไม่แก้ไขให้เด็ดขาดก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าเรายังหย่อนยานกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแต่ความปลอดภัยนี้เริ่มตระหนักถึงตัวเราอย่างน้อยตัวเรานั่นแหละปลอดภัยครับขอบคุณครับ
4: ท่านวิวัฒน์ลูกแก้วครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษและหลายท่านก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บผมคิดว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่เฉพาะท่านที่อภิปรายในวุฒิสภาเชื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมีความรู้สึกนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นผู้โดยสารเป็นลูกค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยผมส่วนมากจะขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟศรีสะเกษแต่บางคราวก็ไปขึ้นที่สถานีอุบลราชธานีสุรินทร์และบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงสิ่งที่ผมได้เห็นในมุมดีๆของการรถไฟในระยะเวลาช่วงนี้ก็อย่างน้อย2อย่างที่เห็นว่าได้พัฒนาดีขึ้นมาก1ในอดีตสถานีรถไฟจะเป็นที่รวมของมิจฉาชีพฉกชิงวิ่งราวตอนนี้ก็รู้สึกจะไม่มีและอันที่2ที่คนมองว่ารถไฟสกปรกวันนี้ผมเห็นนะรถไฟสถานีรถไฟทุกแห่งโดยเฉพาะ4สถานีที่ผมไปขึ้นเนี่ยรวมทั้งที่ผมมาลงคือที่สถานีกลางบางซื่อสะอาดสะอ้านเป็นหน้าเป็นตาของประเทศและที่สำคัญที่สำคัญนะฮะวันนี้รถไฟตรงเวลามากกว่าเครื่องบินนะผมเลือกเดินทางโดยรถไฟเพราะว่าผมขึ้นที่ศรีสะเกษ20:11ถึงปลายทางกรุงเทพ5เป๊ะเริ่มไม่เกิน5นาทีแต่เครื่องบินบางทีผมดีเลย3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีนะฮะก็เพราะฉะนั้นข้อดีๆของการรถไฟก็อยากจะชื่นชมไว้ให้กำลังใจน้องๆที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายคราวคราวที่หนักที่สุดเมื่อเร็วนี้ก็น่าจะเป็น30กว่าศพที่เครนจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทับโค่นลงมาทับรถไฟซึ่งกำลังวิ่งซึ่งโอกาสจะเกิดนี่น้อยมากแต่ว่าบางครั้งเขาเกิดแล้ววันนี้ในกรณีที่รถไฟชนกับรถเมล์ที่มักกะสันเนี่ยผมดูจากภาพจากวิดีโอต่างๆมาเนี่ยผมก็นึกหวาดเสียวว่าผมเองก็เคยจอดรถคร่อมทางรถไฟแต่ผมไม่ใช่คนขับนะฮะคือผมอยู่ต่างจังหวัดเวลามากรุงเทพเนี่ยผมก็จะใช้บริการขนส่งมวลชนหรือบางทีก็เป็นแท็กซี่ที่ต้องจอดคร่อมเลยมันไม่ได้ด้วยเหตุของความประมาทไม่ได้เหตุของการที่ไม่ฟังรถไฟนะคือมันไปไม่หมดมันไปไม่พ้นอย่างคันขบวนนี้ก็ไปไม่พ้นผมเชื่อว่ายังจะมีทางรถไฟอีกหลายที่ที่ปริมาณการจราจรแออัดแล้วทำให้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถส่วนบุคคลมันไปไม่พ้นเพราะมันติดข้างหน้าติดข้างหลังติดจะถอยกลับก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ผมนึกถึงหลักการตอนที่เราสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ อีกชื่อหนึ่งว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์วันนั้นหลักการของการก่อสร้างตรงนี้เขาบอกว่าสร้างเพื่อที่จะให้รถไฟจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะสายเหนือสายอีสานมาถึงแค่บางซื่อไม่ต้องเข้าไปถึงกรุงเทพชั้นในเพราะการที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเนี่ยมันทำให้รถติดตอนนี้ยังไม่พูดถึงอุบัติเหตุนะทำให้รถติดอย่างผมเดินทางกลับจากสภากลับไปที่พักเนี่ยก็จะต้องไปเจอรถติดเพราะรถไฟวิ่งผ่านตอนที่เราสร้างกรุงเทพอภิวัฒน์บอกว่าจะให้ผู้โดยสารลงที่กรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งหมดหรือบางซื่อสำหรับรถไฟชานเมืองแล้วก็แก้ปัญหาว่ามีชัตเทิลบัสมีรถเมล์ไม่เก็บค่าโดยสารส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพอภิวัฒน์มาที่หัวลำโพงสำหรับคนที่เคยมีจุดหมายปลายทางที่หัวลำโพงก็มีรถเมล์ฟรีมีชัตเทิลบัสฟรีมาสักระยะหนึ่งแต่ก็มีคนเรียกร้องด้วยเหตุผลต่างๆนานาว่ายังจำเป็นต้องไปลงที่กรุงเทพอภิวัฒน์โดยรถไฟอยู่ขออภัยต้องไปลงที่หัวลำโพงโดยรถไฟอยู่ทั้งๆที่จริงๆแล้วผู้โดยสารที่มาจากอีสานมาจากเหนือเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยจะเหลือผู้โดยสารที่จะเดินทางต่ออีกนิดเดียวแต่วันนี้รถโดยสารก็ยังวิ่งเข้ามาอยู่ซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดตอนผมอยู่ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมเป็นข้าราชการครูไปติดต่อราชการบ่อยสุดก็คือกระทรวงศึกษาธิการลงเครื่องจากดอนเมืองก็นั่งรถแท็กซี่มาลงด่วนที่ยมราชตรงที่ยมราชนะฮะที่ลงปุ๊บจะต้องข้ามทางรถไฟถนนตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าถนนรถยนต์เป็นรูปตัวไอมาแล้วรถไฟก็เป็นตัวไอมาตัดกันเป็นสี่อย่างนี้นะมันกลายเป็นว่ารถยนต์วิ่งมาหลายทางมากแล้วมาเป็นกระจุกกันอยู่ตรงนั้นพอดีมันจึงติดค่อนข้างมากผมว่าถ้าเกิดให้วิ่งต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยไม่นานนะก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากเสนอว่ารถไฟที่มาจากทางเหนือทางอีสานมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ควรจะหยุดวิ่งแค่นั้นไม่ต้องเข้ามาต่อในกรุงเทพชั้นในส่วนรถไฟที่มาจากบางสายซึ่งมันไม่ได้ผ่านกรุงเทพอภิวัฒน์จำเป็นที่ต้องมาที่หัวลำโพงสำหรับผู้โดยสารเนี่ยก็อาจจะต้องมีสถานีที่หยุดอยู่นอกกรุงเทพชั้นในและมีชัตเทิลบัสมีรถเมย์นำส่งแต่ที่สำคัญที่ท่านสุทนกล้าการขายที่ปลายเมื่อสักครู่ต้องพัฒนาโครงข่ายที่ให้รถไฟดีกรุงเทพชั้นในวันนี้สำหรับการขนส่งสินค้าเนี่ยถ้าหยุดรถไฟสายเหนือสายอีสานได้แค่กรุงเทพอภิวัฒน์อาจจะมีปัญหาอยู่ว่าจากหัวลำโพงซึ่งต้องรับตู้คอนเทนเนอร์จากรถเมย์ขออภัยจากรถไฟบางสายเนี่ยหากจำเป็นนะผมว่ารถไฟที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยควรวิ่งกลางคืนเพราะกลางคืนนี่ปริมาณจราจรไม่หนาแน่นเพราะในเบื้องต้นผมอยากเสนอเฉพาะที่ทันไม่ทันทีนะฮะเป้าหมายที่เราเคยสร้างสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อลดปริมาณการจราจรและลดความเสี่ยงภัยของรถไฟกับรถอื่นๆกับผู้โดยสารอื่นๆนะฮะเส้นทางที่เราวางแผนตั้งแต่แรกสายเหนือสายอีสานควรจุดที่กรุงเทพอภิวัฒน์รวมแม้กระทั่งรถไฟสายอื่นมาจากที่จะผ่านและหยุดได้ที่กรุงเทพอภิวัฒน์คนหยุดที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางการรถไฟลงขอบคุณท่านประธานครับ
4: คุณพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
10: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับกระผมขออนุญาตอภิปรายในยติด่วนเรื่องมาตรการรับมือและถอดบทเรียนกรณีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถโดยสารประจำทางในวันนี้นะครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในย่านราชปรารภนะครับทุกๆเช้าก่อนผมจะเดินทางมาในสภาแห่งนี้ผมจะต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย3แยกภาพข่าวโศกนาฏกรรมที่แยกมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็กระแทกความรู้สึกผมอย่างรุนแรงเพราะว่าวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าท่านสมาชิกในห้องนี้ก็ได้ครับ แต่ท่านประธานครับท่ามกลางความสูญเสียถึง8ชีวิตและผู้บาดเจ็บอีกกว่า35รายสิ่งที่เราไม่ควรจะทำอย่างยิ่งในวันนี้คือการเล่นเกมจับผิดเพื่อหาแพะรับบาปแล้วจบเรื่องกันไปเราไม่ควรเสียเวลามาชี้นิ้วว่านี่เป็นความผิดของพนักงานขับรถไฟที่ฉี่ม่วงเป็นความผิดปกติของคนขับรถเมย์ของขสมกหรือว่าเป็นความผิดปกติของตำรวจจราจรเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าการโยนความผิดไปมาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คือความล้มเหลวเชิงระบบที่ทุกคนและทุกหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบด้วยกันครับสิ่งที่สภาแห่งนี้ต้องทำในวันนี้คือการทำหน้าที่ถอดบทเรียนในทุกมิติอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะในกรุงเทพมหานครชั้นในเรามีจุดตัดทางรถไฟถึง28จุดและทั่วประเทศมีจุดตัดเสมอระดับมากถึง 1,000 กว่าจุดหากเราไม่สกัดจุดเสี่ยงที่เปรียบเสมือนกิโยตินบนถนนนี้โศกนาฏกรรมครั้งต่อไปเกิดขึ้นแน่นอนครับเพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองผมจึงขออนุญาตถอดบทเรียนความล้มเหลวของกำแพงแห่งความปลอดภัยที่พังทลายลงใน3มิติหลักดังนี้ครับมิติที่1 นะครับก็คือความล้มเหลวในการออกแบบผังการจราจรและข้อจำกัดทางกายภาพในทางวิศวกรรมจราจรเรามีคำศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าหางแถวสะสมแยกมักกะสันมีระยะห่างจากทางรถไฟถึง4แยกไฟแดงอโศกเพชรบุรีเพียงประมาณ130เมตรครับเมื่อจราจรติดขัดรถเมล์สาย206จึงเข้าไปติดค้างอยู่ในแดนสังหารที่เป็นเส้นทะแยงสีเหลืองเมื่อรถขยับไม่ได้เส้นกั้นทางรถไฟก็ไม่สามารถลดระดับลงมาปิดกั้นได้ตามปกตินี่คือปัญหาทางกายภาพที่เมืองขยายตัวแต่ผังเมืองและโครงสร้างความปลอดภัยของจุดถัดไม่เคยถูกออกแบบให้สอดรับกันครับมิติที่2ก็คือระบบอนุสัญญาและความไร้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนี่คือกำแพงที่มองไม่เห็นนะครับที่กั้นอยู่ระหว่างหน่วยงานครับการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลรางกทม.ดูแลถนนตำรวจดูแลไฟจราจรระบบของล้านเราไม่ค่อยชอบคุยกันครับเราไม่มีการแทรกแซงสัญญาณไฟจราจรซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อรถไฟกำลังจะมาไฟจราจรบนถนนเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อระบายรถในกรอบมรณะให้พ้นทางทันทีและเปลี่ยนเส้นทางอื่นเป็นสีแดงแต่ที่ผ่านมาเราปล่อยให้รถติดค้างบนรางโดยหวังจะพึ่งพนักงานกั้นถนนให้คอยบอกโบกรถออกไปนะครับเวลาที่รถไฟจะมาหรือไม่ก็โบกธงแดงเตือนรถไฟให้หยุดซึ่งเป็นระบบแมนนวลที่ล้าหลังแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพครับส่วนมิติที่3ก็คือปัจจัยด้านมนุษย์ครับแล้วก็ช่องโหว่ในการตรวจตาและภาพลวงตาของนโยบายกัญชาท่านประธานครับขบวนรถไฟสินค้าที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หนักหลายพันตันต้องใช้ระยะเบรกถึงเกือบ2กิโลเมตรแต่ข้อมูลจากกล่องดำระบุชัดนะครับว่าพนักงานขับรถดึงเบรกฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดเพียง100เมตรก่อนพุ่งชนทั้งที่ทัศนวิสัยเปิดกว้างทำไมสมรรถนะการตอบสนองของมนุษย์ถึงได้บกพร่องรุนแรงขนาดนี้ครับคำตอบก็คือพนักงานขับรถไฟท่านนี้มีประวัติเคยต้องคดียาเสพติดมาตั้งแต่ปี62และที่ตลกร้ายที่สุดก็คือเจ้าตัวออกมายอมรับเองนะครับว่าเสพทั้งกัญชาและยาบ้าเป็นประจำโดยที่เพิ่งเสพครั้งล่าสุดเมื่อ10วันก่อนนี้เองประเด็นนี้ผมต้องกลับเรียนไปถามไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเพิ่งจะมาตอบกระทู้ถามในวุฒิสภาแห่งนี้ไปหมาดๆนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีกัญชาเสรีเราใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้างานมันตบหน้าคำชี้แจงของท่านอย่างจังครับความจริงก็คือการเข้าถึงกัญชาเพื่อการสันทนาการมันยังไร้การควบคุมแล้วก็เกลื่อนเมืองกฎหมายที่ท่านอ้างว่าเข้มงวดมันหละหลวมจนปล่อยให้พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนนับร้อยนับพันสามารถเสพกัญชาและยาบ้าจนหลอนแล้วก็ขึ้นไปควบคุมขบวนรถไฟมรณะได้นี่คือภาพสะท้อนว่านโยบายกัญชาที่เรามีอยู่คือความล้มเหลวที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านรถไฟน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในเรื่องนี้ให้กับไทยได้ครับปัจจุบันเครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ถึงประมาณ 27,000 กิโลเมตรยาวกว่าของประเทศไทยที่มีอยู่ราว 4,000 กิโลเมตรถึง7เท่าตัวแต่ในด้านความปลอดภัยญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต่ำมากโดยเฉพาะรถไฟชิงกันเซ็นที่มีสถิติผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันหรือว่าตกรางเป็นศูนย์ครับในทางกลับกันประเทศไทยมีทางรถไฟสั้นกว่ามากนะครับแต่เรามีจุดตัดเสมอระดับนะครับถึงกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศเป็นจุดเสี่ยงที่ไม่มีเครื่องกั้นหรือไม่ได้มาตรฐานถึง 1,700 จุดทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟของไทยพุ่งสูงเฉลี่ยมากกว่า140ครั้งต่อปีแทบจะ2วันครั้งเลยทีเดียวเมื่อปี62ที่ญี่ปุ่นก็เคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้นะครับจากภาพในสไลด์นี้ขบวนรถไฟด่วนพุ่งชนรถบรรทุกขนาด13ตันที่ค้างอยู่บนจุดตัดทางรถไฟในเมืองโยโกฮาม่าแต่การรับมือหลังจากนั้นคือสิ่งที่ไทยต้องเรียนรู้ครับส ิ่งที่ญี่ปุ่นเขาทำหลังเกิดเหตุนะครับคือการส่งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับชาติเข้ามาผ่าตัดเหตุการณ์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่หาคนผิด

0: กับบริษัทรถไฟท้องถิ่นพัฒนาระบบความปลอดภัยราคาถูกโดยพวกเขาคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ GPS และ Wi-Fi ในการส่งสัญญาณเตือนภัยเข้ามือถือและระบบนำทางของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนเลยครับว่ากำลังมีจะรถไฟพุ่งเข้ามาในกี่วินาทีเพื่อทดแทนไม้กั้นราคาแพงเพียงไม่เท่านั้นนะครับทางบริษัทประกันเขายังออกแบบกรมธรรม์คุ้มครองพิเศษสำหรับอุบัติเหตุรถไฟด้วยนี่ก็คือควิกวินที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับท่านประธานครับโศกนาฏกรรมที่มักกะสันไม่ได้เป็นเพียงข่าวหน้าหนึ่งในไทยนะครับแต่วันนี้สำนักข่าวระดับโลกก็ได้ตีข่าวนี้ไปทั่วโลกสื่อต่างชาติตั้งคำถามถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังแล้วก็บกพร่องในเว็บบอร์ด Reddit มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมของประเทศไทยอย่างหนักเราเองกำลังท้าชิงการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ซึ่งหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว LGBTQ ได้หลายล้านคนแต่ว่าถ้าเมืองหลวงของเรายังไม่สามารถการันตีความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสูงสุดอย่างการนั่งรถเมล์ข้ามทางรถไฟได้เราจะเอาความมั่นใจจากไหนไปแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นครับผมวิงวอนให้รัฐบาลนะครับดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน3ระยะดังนี้ระยะสั้นเนี่ยต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่จุดเสี่ยงสูงในช่วงเร่งด่วนบังคับใช้คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้วก็นำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดนะครับตลอดจน GPS มาเตือนความล่วงหน้าอย่างที่ญี่ปุ่นทำระยะกลางเนี่ยต้องทลายกำแพงไซโลระหว่างหน่วยงานบริการระบบสัญญาณไฟจราจรของกทม.ให้เชื่อมโยงกับระบบรถไฟแล้วก็จัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบเทคโนโลยีเลเซอร์เรดาร์3มิติและระบบเบรกอัตโนมัติครับและระยะยาวนะครับต้องปรับแก้ผังเมืองผลักดันโครงการทางแยกต่างระดับสร้างทางยกระดับทางลอดหรือว่าอุโมงค์ข้ามทางรถไฟให้สมบูรณ์ทั่วประเทศครับแต่สิ่งที่ผมขอค้านจนถึงที่สุดนะครับก็คือแนวคิดของกระทรวงคมนาคมที่เรียนจะใช้นโยบายห้ามรถไฟเข้าในเขตกรุงเทพชั้นในท่านประธานครับนี่มันคือนโยบายวัวหายล้อมคอกเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนกระดาษของหน่วยงานให้เป็นศูนย์แต่สุดท้ายเนี่ยจะผลักภาระไปให้ประชาชนถึงกว่า 40,000 คนที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟเข้ามาทำงานภายในกรุงเทพทุกวันนะครับอย่าให้ความมักง่ายในการแก้ปัญหาของรัฐเนี่ยตัดตอนความต่อเนื่องในการเดินทางแล้วก็โยนความยากลำบากไปให้ประชาชนเลยเราต้องใช้ความเจ็บปวดจาก8ชีวิตที่สูญเสียไปเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างกำแพงความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่ช่วยปกป้องชีวิตประชาชนได้จริงไม่ใช่สร้างกำแพงถักภาระเพื่อหนีปัญหาครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผู้อภิปรายได้อภิปรายหมดทุกท่านแล้วนะครับเชิญท่านวิชาญกัลยาณมิตรผู้เสนอยติในสรุปครับ
2: ครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับบรรดาเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณาลุกขึ้นอภิปรายนะครับข้อเสนอแนะนะครับในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสองกับกรณีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณท่านสว.วุฒิพงษ์ที่ได้ร่วมกรุณาเสนอยติอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการลดแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่จะไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกถึงขอความกรุณาให้ท่านประธานวุฒิสภากรุณาส่งนะครับข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับการอภิปรายโดยสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ไปยังรัฐบาลนะครับเพื่อนะครับประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านอาจารย์วุฒิพงษ์พงษ์สวัสดิ์ครับ
3: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนายวัตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับผู้เสนอยติและท่านสว.ที่ได้มีโอกาสร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยติที่ได้เสนอในวันนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับที่ท่านทั้งหลายได้อภิปรายร่วมกันนะครับว่าเรื่องง่ายๆที่เราได้ละเว้นละเลยกันมานานนะครับที่สำคัญคือวินัยการจราจรนะวินัยการจราจรเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะการขาดวินัยจราจรนั่นเองเช่นใบอนุญาตผู้ขับขี่ทั้งรถสาธารณะทั้งรถไฟเองก็ตามนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายจะเพิ่งออกก็ตามเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะ

0: กำชับกันบัญชานะครับให้ทุกคนได้มีใบขับขี่มีวินัยจราจรร่วมกันนะครับทางคนขับรถไฟก็ต้องไม่เสพยาให้ตรวจเจอขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าอับอายกันไปหมดนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดการแก้ไขนะครับไม่ใช่แก้ตัวนะครับวันนี้ก็ต้องแก้ตัวกันแล้วนะครับต้องไปแก้ไขนะครับว่าทุกเช้าก่อนจะขึ้นขับรถนะไม่ว่าจะเป็นพอขอรอหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการช่างที่ดูแลเครื่องกลเขาก็ตามรวมทั้งคนคุมอาณาสัญญาณด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับการจัดระบบทั้งหมดของประเทศไทยยังมีปัญหาในองค์รวมนั่นเองนะครับระบบที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างรถไฟรถยนต์ทางจราจรทางบกและจราจรทางรางก็ตามเห็นได้ว่าที่จุดตัดตรงถนนกำแพงเพชรที่ตัดกับถนนสายสำคัญคืออโศกเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดอับอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทุกคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับเพราะว่าจากกำแพงเพชรเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็เลี้ยวซ้ายจนกองเต็มไปหมดเลยนะทางตรงมาก็ตรงมาไม่ได้ก็เลยกองกันอยู่ตรงค้างกันอยู่ตรงรางรถไฟนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้โดยทันทีอันนี้แก้ไม่ต้องกองทุนแล้วครับแก้โดยการจัดระเบียบจราจรให้เรียบร้อยสมัยนะครับทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่จะเปิดไฟให้เขาผ่านไปได้ไม่ให้มันกองกันอยู่ตรงนั้นตรงอโศกเนี่ยติดจริงๆนะครับท่านประธานครับผมว่าท่านถ้าใครไม่เคยไปช่วยกรุณาขับผ่านนาทีนะครับท่านจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองนะครับผมก็เคยผ่านบ่อยๆนอกจากนั้นนะครับการสื่อสารเชิงระบบนะครับการสื่อสารเชิงระบบเนี่ยขาดกันอย่างรุนแรงเลยครับทั้งที่ยุคนี้ICT ก็พัฒนาไปเยอะนะมีทั้ง 5G มีทั้ง GPS มีทั้งบลูทูธและอื่นๆอีกมากมายแต่ทุกวันนี้ใช้อะไรครับใช้ธงโบกกันนะใช้ธงแดงธงเขียวโบกนะครับสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุที่ว่านี้เพราะว่าใช้เทคโนโลยีกันอย่างไม่คุ้มค่านั่นเองการรับผิดชอบของผู้บริหารทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งของรถไฟเองก็ตามทั้งของขสมกและกระทรวงคมนาคมด้วยทั้งกระทรวงเลยนะครับวันนี้ยังไม่เคยมีใครออกมาขอโทษที่ปกพร่องต่อหน้าที่ทุกคนบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ผิดนะคนขับผิดมีใครโทษระบบหรือองค์รวมไหมครับว่าท่านก็ผิดเหมือนกันท่านไม่ได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามระบบที่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นที่เดียวนะครับมีรอบประเทศไทยซึ่งมีอย่างนี้ผมเองในฐานะที่ผมมีบรรพบุรุษทางด้านคุณลุงทั้งหลายเนี่ยเป็นคนการรถไฟมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเรียนเก่งๆอยู่การรถไฟเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเข้ามาแล้วทำไมล่ะครับเพราะว่าผู้บริหารการรถไฟแทบจะไม่เป็นคนของการรถไฟเลยแทนจะส่งเสริมเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งพอขอรอทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานีทั้งหลายในสถานีให้เติบโตขึ้นมาตามลำดับจนเป็นผู้ว่าการรถไฟเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะครับทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับไต่เต้าขึ้นมาแบบทหารไม่มีแล้วนั้นคนก็เลยไม่ค่อยอยู่ในการรถไฟยาวนานเอาละครับอย่างไรก็ตามนะครับระบบที่ล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราอาศัยโชคเป็นหลักอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่ต้องมาจากความไม่ประมาทการไม่ขาดสติและการที่ระบบต้องเนี๊ยบต้องดีระบบเตือนภัยต้องพร้อมและที่สำคัญนะครับท่านทั้งหลายไปดูงานที่ญี่ปุ่นกันมาเยอะแยะนะครับผมก็ไปมาผมจะรู้เลยนะครับว่าสถานีรถไฟแห่งนี้จะมีรถออกไปโอซาก้าไปกี่โมงต้องขึ้นเวลาเท่านั้นเท่านี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะขึ้นปั๊บเขาไปเลยไปโอซาก้าก็ไปโอซาก้าเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำก็ตามเนี่ยเราสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าเขาเชื่อมกับอะไรครับเขาไม่ได้เชื่อมกับระบบที่มันยุ่งวายวุ่นวายนะครับเขาเชื่อมกับ Google Map ธรรมดานี่เองประเทศไทยเราก็ใช้ Google Map ในการขับรถขับรากันเยอะแยะทำไมรถไฟไม่เชื่อมบ้างผมก็เคยสงสัยทำไมไม่เชื่อมนะครับทั้งรถไฟทั้งเครื่องบินและอื่นๆอีกมากมายไม่เชื่อมบอกว่าเป็นภาคเอกชนไปเชื่อมก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียประโยชน์ต่างๆปรากฏว่ากลายเป็นคนใช้รถใช้ถนนใช้รถไฟใช้เครื่องบินแทนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกันก็ไม่ได้ใช้หลายท่านวันนี้ก็ได้เสนออุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยนะครับที่จะต้องทำกันต่อไปสุดท้ายนะครับขออนุญาตปิดท้ายด้วย ระบบประเทศไทยเราควรระบบมีระบบนิรภัยการเหมือนเครื่องบินเนี่ยเขามีเขาเรียกว่านิรภัยการบินทางรางก็น่าจะมีระบบนิรภัยทางรางทางรถก็นี่น่าจะมีระบบนิรภัยทางถนนทำอย่างไรให้ปลอดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ทั้ง 100% สุดท้ายนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกที่ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องรวบรวมและส่งให้ท่านประธานได้นำเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาครับเราคงไม่ได้โทษใครเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขครับเราไม่ได้อยู่ด้วยการแก้ตัวแต่ว่าแก้ไขให้ดีขึ้นและหวังว่าคงจะตั้งเป้านะครับว่าความปลอดภัยในระบบใช้รถใช้ถนนต้องความปลอดภัยต้องเต็มที่และอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ในไม่ช้าครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นอนุที่ประชุมได้พิจารณายัตติตามที่มีผู้เสนอทั้งสองเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผู้เสนอยัตติทั้งสองเรื่องได้ขอให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมวุฒิสภาที่ได้อภิปรายร่วมกันในวันนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับดังนั้นผมขอถามมติที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดได้ขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมวุฒิสภาที่ได้อภิปรายร่วมกันในวันนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับเป็นการจบการพิจารณายติทั้งสองเรื่องครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับข้อ 4.1 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพซึ่งคณะกรรมการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้วครับขอเชิญท่านคณะกรรมการได้เข้าประจำที่ครับครับคณะกรรมการสาธารณสุขได้ขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการกรรมการและเลขานุการและที่ปรึกษาอนุกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ครับหนึ่งคือศาสตราจารย์กิติคุณนครชัยเพื่อนปฐมอนุกรรมการสองพลตำรวจโทอัตพันธ์พรมธารัตน์อนุกรรมการสามรองศาสตราจารย์ภูดิษฐ์เจชาติวัฒน์อนุกรรมการ4นางอรยานิรันดรที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขออนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับและถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านประธานได้แถลงครับ
2: กราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขขอแถลงภาพรวมของรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิญนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการดำรงรักษากำลังคนสุขภาพต่อที่ประชุมวุฒิสภาการพิจารณาศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการสาธารณสุขประกอบกับในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่28มกราคมพ.ศ. 2568ที่ประชุมได้พิจารณายัตติเรื่องขอเสนอยัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแนวทางการแก้ไขเพื่อความยั่งยืนของนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและมีมติให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาบุคลากรสาธารณสุขไปยังคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้คณะกรรมการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม พื่อเสนอผลต่อวุฒิสภาคณะกรรมาธิการวิจารณาเห็นว่ากำลังคนสุขภาพเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของระบบสุขภาพและการพัฒนาประเทศเนื่องจากเป็นกลไกหลักในการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสุขภาพอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ที่มุ่งสร้างหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วหน้าอย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตกำลังคนสุขภาพเชิงโครงสร้างทั้งด้านจำนวนคุณภาพและการกระจายตัวและพลังงานที่สูงโดยเฉพาะในหน่วยบริการด่านหน้าและพื้นที่ชนบทส่งผลให้เกิดปัญหาความเหนื่อยล้าภาวะหมดไฟและการลาออกกระทบต่อคุณภาพบริการความปลอดภัยของผู้ป่วยและเสถียรภาพของระบบสุขภาพในภาพรวมซึ่งปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นจากการวางแผนกำลังคนที่ยังไม่สอดคล้องกับภาระงานจริงระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่ยังคงไม่เหมาะสมกลไกการเงินและการคลังยังไม่สะท้อนต้นทุนยังขาดระบบคุ้มครองบุคลากรในการปฏิบัติงานและยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งด้านนโยบายกฎหมายและการบริหารจัดการซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นธรรมและยั่งยืนดังนั้นขออนุญาตท่านประธานวุฒิสภาให้ในแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยรองประธานคณะกรรมการและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส่งเสริมและป้องกันและควบคุมโรคเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาเป็นสาระสำคัญของรายงานฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาบริหารจัดการการพัฒนาและการทำนองศึกษาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับวันนี้จะขอรายงานถึงสาระสำคัญของรายงานจากการพิจารณาศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการพัฒนาทำนองศึกษากำลังคนต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับการจัดทำรายงานการศึกพิจารณาศึกษาฉบับนี้นะครับตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายถือเป็นภารกิจสำคัญนะครับก็เลยได้มีการจัดทำศึกษาอย่างละเอียดนะครับการพิจารณาศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตและสาระสำคัญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ของระบบกำลังคนสุขภาพครับตั้งแต่ในการวางแผนกำลังคนนะครับการผลิตทั้งแพทย์บุคลากรทางการแพทย์การพัฒนาศักยภาพการจัดสรรและการกระจายกำลังคนนะครับการบริหารจัดการในระดับหน่วยบริการตลอดจนมาตรฐานการทำนองรักษาการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของระบบเป็นสำคัญนะครับสำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระบบนะครับมีข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายที่มุ่งปรับโครงสร้างกลไกและจัดการกำลังคนสุขภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองกำลังคนสุขภาพนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขพ.ศ.ซึ่งผมเองเป็นผู้นำในการที่จะหารายชื่อนะครับซึ่งได้บุคคลที่ร่วมกับเราถึง 20,000 ชื่อภายใน3สัปดาห์นะครับสำหรับรายงานเรื่องนี้นะครับประเด็นวิกฤตการเงินวิกฤตเนี่ยนะครับทั้งกำลังสุขภาพและเรื่องปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นความจริงการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่สวัสดิการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คือความมั่นคงด้านสุขภาพของคนทั้งชาตินะครับ เราไม่ควรรอให้บุคลากรล้มตายหมดไฟหรือลาออกทั้งระบบแล้วค่อยยอมรับว่านี่คือวิกฤตของชาตินะครับวันนี้เราไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องแค่ตัวเลขหรือจำนวนเท่านั้นนะครับและแพทย์พยาบาลที่ขาดแคลนแต่เรากำลังพูดถึงความอยู่รอดของระบบสาธารณสุขไทยนะครับเมื่อผู้ให้บริการปลอดภัยผู้ป่วยย่อมปลอดภัยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการพิจารณาศึกษากระบวนการพิจารณานี้ผมขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมแห่งนี้นะครับจะขอให้ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนครชัยเพื่อนปฐมในฐานะอนุกรรมธิการและรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภูดิษฐ์เตชาติวัฒน์นะครับอนุกรรมธิการและเลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไปครับขอบพระคุณครับ

0: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับข้าพเจ้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นครชัยเพื่อนประถมในฐานะคณะอนุกรรมาธิการผู้ศึกษาเป็นผู้แทนเพื่อนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพคณะผู้ศึกษาเห็นว่าประเด็นปัญหากำลังคนสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของวิชาชีพแต่เป็นปัญหาของประเทศโดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบริการความมั่นคงของระบบสุขภาพและอนาคตของประเทศสุขภาพของคนไทยคืออนาคตของประเทศครับประเทศจะพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีคุณภาพสมองที่ดีจะอยู่บนร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดีประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตกำลังคนสุขภาพสไลด์ต่อไปครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาจากระบบสุขภาพหลายปัญหาด้วยกันแต่ที่สำคัญประกอบด้วยการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ NCD และการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทั้งสองปัญหามีแนวโน้มที่จะเพิ่มภาระทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่กำลังคนสุขภาพจะรองรับได้อย่างมีคุณภาพเมื่อบุคลากรสุขภาพเผชิญภาระงานที่สูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์และตามมาด้วยการลาออกจากระบบในที่สุดโดยเฉพาะในช่วงต้นของการปฏิบัติงานปัญหาเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนไม่ใช่เพียงปัญหาด้านบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียวทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเสียเสถียรภาพและความมั่นคงยั่งยืนของระบบสุขภาพไทยในระยะยาวสไลด์ต่อไปครับผลจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวข้างต้นทำให้ภาระงานของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานดังในสไลด์ข้อ1นะครับหมายเลข1ทำให้บุคลากรจำนวนหนึ่งเกิดความเหนื่อยล้าและหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการคงอยู่ในระบบเมื่อบุคลากรลดลงภาระงานของคนที่เหลือก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกวนเวียนซ้ำเสริมลงเรื่อยๆตามวงจรวัฏจักรดังกล่าวโดยมีปัจจัยเร่งที่ประกอบด้วยโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคติดต่อไม่เรื้อรังเพิ่มจำนวนมากขึ้นโรคของผู้ป่วยมีความซับซ้อนมากขึ้นภาระเอกสารภาระงานเอกสารและงานธุรการสูงขึ้นสูงมากขึ้นระบบข้อมูลหลายระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันเข้าข่ายต่างคนต่างทำและความคาดหวังของประชาชนสูงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยรวมทั้งถึงการเข้าถึงบริการของประชาชนและสไลด์ต่อไปครับปัญหาของบุคลากรสุขภาพเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งโดยส่วนที่สังคมทั่วไปมองเห็นก็คือเรื่องของการลาออกของบุคลากรทำให้เกิดความขาดแคลนหรือภาวะหมดไฟจากการทำงานของบุคลากรสุขภาพหรือการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่เต็มที่แต่สิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำที่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็คือปัญหาจากปัจจัยเชิงระบบที่ซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากเรื่องทั้งเรื่องโครงสร้างภาระงานทั้งเรื่องระบบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนการวางแผนกำลังคนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่บริการจริงรวมถึงระบบสนับสนุนที่ยังมีไม่เพียงพอดังนั้นหากมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุบนยอดภูเขาน้ำแข็งเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพได้ จากการศึกษาพบว่าปัญหากำลังคนสุขภาพของประเทศไทยเชิงระบบที่จัดแบ่งตามแนวทางมาตรฐานเพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบ่งโดยแบ่งออกได้เป็นระบบแมโครมีโสและไมโครซึ่งทั้ง3ระดับนี้พบว่ามีความเชื่อมโยงกันในระดับแมโครหรือระดับมหาภาคซึ่งเป็นระดับประเทศมีประเด็นเรื่องของโครงสร้างประชากรเรื่องของนโยบายเรื่องของระบบการเงินการคลังและทิศทางของระบบสุขภาพระบบมีโสก็คือระดับเขตสุขภาพองค์กรและระบบบริการซึ่งจะมีประเด็นเรื่องภาระงานหรือ workload การบริหารจัดการและการกระจายกำลังคนส่วนระดับไมโครเป็นเรื่องของระดับบุคลากรซึ่งจะมีเรื่องของประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของความเหนื่อยล้าและแรงจูงใจในการคงอยู่ในระบบดังนั้นการแก้ปัญหากำลังคนสุขภาพจึงจำเป็นต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั้ง3ระดับเข้าด้วยกันสไลด์ต่อไปครับเมื่อเกิดปัญหาต่อระบบกำลังคนสุขภาพจะทำให้เกิดผลกระทบสะท้อนออกสู่ระบบบริการโดยตรงนะครับเกิดผลกระทบสะท้อนออกสู่ระบบบริการโดยตรงทั้งในด้านระยะเวลารอคอยเพื่อการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกหรือการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในคุณภาพบริการอาจจะลดลงความต่อเนื่องในการดูแลรักษาโดยเฉพาะกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลที่ยืดเยื้อยาวนานและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยเฉพาะในการเข้าถึงการรักษาในพื้นที่ขาดแคลนประชาชนอาจเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นดังนั้นกำลังคนประเด็นกำลังคนสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของ workforce management แต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นธรรมและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยคณะผู้ศึกษามีความเห็นว่าการแก้ปัญหากำลังคนสุขภาพที่เรื้อรังอยู่ในปัจจุบันให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพาราดามชิฟต์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจึงขอผมจึงขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ภูดิษฐ์เตชาธิวัฒน์ได้นำเสนอในเรื่องของกรอบแนวคิดการศึกษาและผลการศึกษาต่อไปครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภูดิษฐ์เตชาธิวัฒน์ในฐานะเลขานุการและอนุกรรมาธิการขออนุญาตนำเสนอต่อเนื่องจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นครชัยครับสำหรับกรอบแนวคิดการศึกษานี้เราได้มองว่าปัญหากำลังคนสุขภาพนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มจำนวนการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องมองถึงระบบนิเวศของกำลังคนสุขภาพซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการผลิตการกระจายการพัฒนาการสนับสนุนและการทำรงรักษาครับแม้ว่าเราจะผลิตบุคลากรได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าหากระบบนั้นยังไม่สามารถทำให้บุคลากรสุขภาพเหล่านี้นั้นสามารถทำรงรักษาอย่างยั่งยืนได้ปัญหาจะคงดำรงอยู่ครับขอสไลด์ต่อไปครับในการศึกษานั้นเราพบว่าท่ามกลางปัญหาหลายด้านดังที่ท่านศาสตราจารย์กิติคุณนครชัยได้กล่าวไว้แล้วนะครับเรายังพบว่าประเทศไทยนั้นยังมีจุดแข็งที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าบุคลากรสุขภาพรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนที่มีศักยภาพและเข้มแข็งนะครับเรามีพลังของผู้เกษียณอายุและภาคเอกชนที่พร้อมจะร่วมมือและประชาชนเริ่มตื่นตัวด้านสุขภาพมากขึ้นเพียงแต่ครับเราจำเป็นต้องมาจัดการเรื่องกลไกบริหารจัดการครับต่อไปครับอันดับแรกครับคณะศึกษาเห็นว่าประเทศไทยนั้นควรเปลี่ยนผ่านจากการวางแผนกำลังคนจากการใช้จำนวนประชากรเป็นฐานคิดนั้นไปสู่การวางแผนที่ใช้ความต้องการบริการจริงของประชาชนเป็นฐานคิดแทนครับโดยต้องวิเคราะห์ทั้งปริมาณงานจำนวนคนไข้ที่ต้องดูแลความยากง่ายของเคสที่ดูแลนะครับรวมถึงระบบไหลเวียนของผู้ป่วยขั้นตอนการเดินทางของคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาจนกลับไปบ้านนะครับส่วนผสมทักษะของบุคลากรที่ให้การบริการต้องเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้วางแผนกำลังคนนั้นสะท้อนความต้องการและความเป็นจริงของระบบบริการให้มากขึ้นครับสไลด์ต่อไปครับ จำนวนบุคลากรสุขภาพที่มีอยู่ในระบบนั้นเป็นเพียงแค่จำนวนครับไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพของกำลังคนสุขภาพที่จะสามารถให้บริการได้ทั้งหมดจริงครับเพราะว่ามีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาคิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระงานการให้บริการงานเอกสารครับชั่วโมงการทำงานภาวะหมดไฟและการลาออกครับเราจำเป็นจะต้องมีระบบฐานข้อมูลกำลังคนอัจฉริยะที่เรียกว่า Workforce Intelligence เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลครับและจำเป็นต้องให้เป็นข้อมูลแบบ Real Time หรือว่าแบบเป็นปัจจุบันนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นศักยภาพการทำงานจริงของบุคลากรครับต่อไปครับดังนั้นคณะอนุกรรมการจึงได้เสนอว่าในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องมีการปฏิรูปกำลังคนสุขภาพซึ่งต้องทำให้เชื่อมโยงทั้งระบบครับไม่ใช่เพียงแค่มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มจำนวนบุคลากรเท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมกรอบแนวคิดทั้งหมดดังที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วครับและที่สำคัญต้องเชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิระบบดิจิตอลสุขภาพและระบบการเงินการคลังสุขภาพด้วยครับต่อไปนะครับครับอันดับแรกครับในเรื่องของระบบบริการปฐมภูมิครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับระบบสุขภาพที่ยั่งยืนได้นั้นไม่สามารถพึ่งพาการรักษาในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวประเทศไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิครับให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อลดภาระการบริการสุขภาพที่ไม่จำเป็นของโรงพยาบาลครับอย่างนี้จึงจะช่วยลดความแออัดและลดภาระงานของบุคลากรสุขภาพในระยะยาวได้และประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของแพทย์และบุคลากรปฐมภูมิทั้งด้านความรู้ทักษะระบบสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้การทำงานในระดับปฐมภูมินั้นเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพไทยไม่ใช่ระบบที่เป็นชั้น2รองจากโรงพยาบาลครับต่อไปครับเราจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการผลิตกำลังคนครับให้ผู้ผลิตและผู้ใช้บริการนั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนทั้งในระดับประเทศและระดับเขตสุขภาพครับโดยที่ควรจะสนับสนุนแนวทางที่เรียกว่าผลิตในพื้นที่เพื่อให้บริการในพื้นที่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า local training for local service ครับซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความยึดโยงกับพื้นที่ครับและมีแรงจูงใจในการใช้ชุมชนรับใช้ชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มโอกาสการที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นจะกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างยั่งยืนครับเราควรพัฒนาเส้นทางการสรรหาบุคลากรที่มีความยืดหยุ่นเช่นโครงการผลิตแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ที่จบปริญญาตรีจากสายอื่นมาก่อนแล้วหรือหลักสูตรผลิตแพทย์แนวใหม่นะครับเพื่อสนับสนุนกำลังคนสุขภาพสำหรับระบบบริการปฐมภูมิในอนาคตครับต่อไปครับเราเห็นว่าควรจะต้องมีการทดลองนำร่องที่เขตสุขภาพครับจัดกลไกบูรณาการนะครับกำลังคนและการศึกษาระดับเขตสุขภาพนะครับโดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับที่เขตทำการเชื่อมโยงตั้งแต่วางแผนการผลิตการใช้การทำรงรักษาครับต่อไปครับที่สำคัญคือเราจำเป็นต้องมีการคุ้มครองและการทำรงรักษากำลังคนครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับการผลิตบุคลากรเลยนะครับรวมถึงควรเร่งพัฒนากฎกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมครับรวมถึงควรต้องพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของบุคลากรหลังเกษียณเพื่อสนับสนุนระบบบริการถ่ายทอดประสบการณ์และลดการสูญเสียทุนมนุษย์ของระบบสุขภาพครับต่อไปครับเรื่องดิจิตอลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับควรถูกออกแบบเพื่อช่วยลดภาระงานของบุคลากรไม่ใช่มาเพิ่มภาระงานด้านเอกสารหรือข้อมูลซ้ำซ้อนครับต่อไปครับและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้สิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า whole of society collaboration หมายความว่าความมั่นคงของกำลังคนสุขภาพนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรวิชาชีพภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนครับต้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับต่อไปครับกำลังคนสุขภาพจะไม่ถูกปฏิรูปได้อย่างสำเร็จครับหากไม่มีระบบการเงินการคลังสุขภาพที่เหมาะสมครับปัจจุบันเราจะต้องเปลี่ยนนะครับระบบการเงินการคลังสุขภาพที่มุ่งเน้นเพียงแค่ปริมาณบริการไปสู่คุณภาพบริการเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพเกิดความยั่งยืนของกำลังคนสุขภาพและลงทุนในระบบบริการปฐมภูมิอย่างแท้จริงครับคณะกรรมการเสนอแนวคิดกองทุนร่วมลงทุนเพื่อพัฒนากำลังคนสุขภาพภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพในระยะยาวครับท้ายที่สุดนี้คณะทำงานได้เสนอรถแมประยะเร่งด่วนระยะกลางครับในระยะ 1-5 ปีควรจะต้องจัดตั้งกลไกคณะกรรมการในระดับเขตที่เขตสุขภาพนำร่อง ควรจะพัฒนาเรื่องของระบบข้อมูลที่เรียกว่า Workforce Dashboard การวิเคราะห์ภาระงานมาตรการการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรและป้องกันภาวะหมดไฟครับรวมถึงการปฏิรูปการผลิตกำลังคนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลสุขภาพพัฒนากลไกการเงินแบบใช้พื้นที่เป็นฐานและจัดตั้งกองทุนร่วมรัฐเอกชนและต้องเร่งในเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานสำหรับแพทย์และบุคลากรสุขภาพครับสำหรับแผนระยะยาวครับประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบที่ตอบสนองต่อวิกฤตไปสู่ระบบที่สามารถคาดการได้ป้องกันได้และปรับตัวได้อย่างยั่งยืนครับโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังที่ปรากฏบนสไลด์นะครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดครับครับในท้ายที่สุดนี้คณะผู้ศึกษาเห็นว่าระบบสุขภาพที่ประเทศไทยเราควรจะมุ่งไปนั้นคือระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเป็นธรรมครับบุคลากรสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีระบบบริการที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นพร้อมรับปัญหาท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนและที่สำคัญครับเป็นระบบสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางซึ่งการพัฒนากำลังคนสุขภาพนั้นไม่ใช่เพียงการลงทุนด้านสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตความมั่นคงและศักยภาพของประเทศไทยเพราะสุขภาพของคนไทยนั้นคืออนาคตของประเทศครับครับท้ายที่สุดนี้คณะผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาท่านวุฒิสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณารับฟังการนำเสนอในวันนี้และขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและท่านเทวฤทธิ์มณีฉายครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับก่อนอื่นต้องชื่นชมนะครับที่ตั้งแต่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสนอข้อเสนอถึงนโยบายมานะครับก็ต้องเข้าใจว่าเป็นแพชชั่นอย่างแรงกล้าของคุณหมอวีรพันธ์นะครับที่นอกจากเรื่องของทำรายงานแล้วก็ยังไปขับเคลื่อนร่างพรบด้วยใช่ไหมครับก็ต้องยกย่องนะครับเรื่องนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นโจทย์ที่หลายคนที่อยู่ในคนเรียกว่าคนทำงานในวงการอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยก็สะท้อนมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับทั้งภาวะหมดไฟแล้วก็การลาออกจำนวนมากนะครับรายงานเนี่ยก็ระบุถึงปัจจัยต่างๆนะครับพร้อมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ขัดกับและก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง11ประเด็นที่เสนอมาในรายงานนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับสักนิดหนึ่งนะครับในข้อเสนอเชิงนโยบายที่7นะครับว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาระบบค่าตอบแทนแล้วก็เส้นทางอาชีพที่เป็นธรรมต้องบอกว่าหลักการนี้สำคัญมากๆครับที่จะทำให้คนอยู่ในระบบการทำงานต่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนท้ายนะครับที่เป็นส่วนที่คำอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยฮะอาจจะมีการเปิดช่องเรื่องของการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการจัดตั้งกลไกการบริหารสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภาระงานที่เป็นจริงในการบริการสุขภาพทั้งในด้านการกำหนดกรอบกำลังคนต้องบอกว่าความยืดหยุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันนำมาสู่ประสิทธิภาพแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับอาจจะต้องพิจารณาหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อพึงระวังว่าความยืดหยุ่นหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะละเลยการคุ้มครองหรือความมั่นคงในการทำงานจนกระทั่งอำนาจต่อรองของคนที่ทำงานนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะโฟกัสไปที่ทางแพทย์นะครับแต่ว่าในวงการสุขภาพเนี่ยก็มีหลากหลายมีตั้งแต่ผู้ช่วยมีตั้งแต่พยาบาลแล้วก็มีทั้งคนที่ทำงานในวงการนั้นนะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่ผมมาเป็นสวนะครับก็เป็นนักข่าวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะแกนนำของสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็สะท้อนปัญหาอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเองก็รู้สึกนะครับก็คือเรื่องของการตั้งแต่ปี43เป็นต้นมานะครับที่มีการแปรรูปนะฮะรูปแบบการจ้างงานในระบบราชการให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนการบรรจุมาเป็นรูปแบบจ้างลูกจ้างแทนนะครับซึ่งเหล่านี้มันทำให้กว่าที่เขาจะรอที่จะบรรจุก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับมันใช้เวลาแล้วก็มีความไม่มั่นคงในการทำงานนะครับผมว่าหลายคนอาจจะได้รับฟังเรื่องราวนะครับของ คุณขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับผมไม่เสียหายแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับผมใครที่ทำงานประเด็นเรื่องความมั่นคงหรือว่าความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมจะเรียกว่าระบบราชการก็ดีหรือระบบสุขภาพก็ดีเนี่ยก็น่าจะนึกถึงคนชื่อนี้นะครับก็คือคุณคณาพันธ์ปานตระกูลนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวแผนกฟอกย้อมอยู่ที่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับก็เลือกจบชีวิตตัวเองไปนะครับเมื่อมกราปี50นะครับพร้อมจดหมายลาเสียชีวิตของเขานะครับยืนยันเพราะว่าเขาสู้ก่อนนะเขาสู้เรื่องของการที่เขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะสู้มาแล้วก็เขายืนยันในจดหมายลาตายตอนหนึ่งว่าเนี่ยครับกระผมหวังว่าชีวิตของกระผมเนี่ยคงไม่เสียเปล่านะลูกจ้างชั่วคราวทุกคนคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจำไว้เลยว่างานที่เราทำทุกวันมันคืองานประจำไม่ใช่งานชั่วคราวผมคิดว่ารูปแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรามีความยืดหยุ่นในการจ้างงานมีการแปรรูปนะฮะรูปแบบของการจ้างงานของรัฐเรามีรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์เป็นออปชั่นเสริมให้กับคนที่มาทำงานภาครัฐก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นบริการสาธารณะก็ดีเนี่ยหลากหลายมากนะฮะบางคนเนี่ยถูกจ้างเป็นลูกจ้างประจำไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะบางคนถูกจ้างในลักษณะเป็นพัสดุอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกลูกเป็นจ้างเป็นพัสดุนะครับคุณเป็นมนุษย์นะฮะแต่ถูกจ้างเป็นลักษณะเป็นรูปแบบการจ้างแบบพัสดุบางคนจ้างงานแบบชั่วคราว4ปีบางคน1ปีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการจ้างงานชั่วคราวแบบนี้มันยังผลเรื่องชีวิตอื่นๆอย่างเช่นการไปกู้เงินนะเพื่อที่จะมาก็ต้องถูกคิดดอกแพงเพราะว่าอายุงานของคุณนับปีต่อปีเป็นต้นนะครับเราเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับทั้งเรื่องของความไม่มั่นคงในการทำงานก็เลยจะฝากไว้ว่าความยืดหยุ่นนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่จะสามารถแสวงหาประสิทธิภาพแต่ต้องมีความมั่นคงในการทำงานต้องมีการคุ้มครองในการทำงานด้วยนะครับในบรรดา11ประเด็นนะครับผมขออนุญาตนะครับอ้างเป็นข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่อาจจะหายไปเราพูดถึงเมื่อกี้ท่านผู้ชี้แจงพูดถึงเราไม่ควรจะมองเรื่องของ labor force หรือการบริหารจัดการแบบพลังมนุษย์แต่ว่าต้องมองถึงความเป็นธรรมมองถึงอะไรด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่หายไปในเรื่องของการที่เรามาพูดถึงเรื่องของการรักษาคนให้ทำงานเนี่ยก็คือการทำยังไงให้เขารู้สึกว่างานคือตัวของเขาด้วยงานคือความภาคภูมิใจของเขางานคือที่ทางงานคืออนาคตของเขาด้วยทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คืออำนาจของเขาอยู่ตรงไหนเขาถูกเรามองเพียงแค่เขาถูกใช้เป็นเพียงแค่ทรัพยากรมนุษย์ของเขาเราก็พยายามรักษาเขาไว้เพื่อจะได้ใช้เขาเพื่อจะได้ใช้เขาอันนี้สำคัญมากนะครับหรือว่าเรามองเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีส่วนร่วมเป็นคนที่ร่วมผลิตร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสาภาอุตสาหกรรมสุขภาพเหล่านี้นะครับด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันหนึ่งที่หายไปและสำคัญอย่างยิ่งด้วยก็คือเรื่องของการ empower หรือการให้อำนาจกับคนเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยต่างๆเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆนะครับความต้องการของเขาเราพูดถึงเรื่องของสวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆโอกาสในชีวิตโอกาสในการทำงานของเขาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ได้มาโดยที่ฝ่ายผู้มีอำนาจใจดีแต่มันมาได้มาจากเขามีอำนาจในการต่อรองคุณภาพชีวิตสวัสดิการต่างๆผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนอาจจะมีบ้างที่มีการรวมกลุ่มเป็นสาภาพหรือลักษณะการรวมกลุ่มของคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสาสุขไม่ว่าจะเป็นสาภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยหรือสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่าทางคณะทำงานก็มีการเชิญกลุ่มนี้มาให้ข้อมูลด้วยหรือแม้กระทั่งกลุ่มเนิร์ดคอนเน็กต์เป็นต้นกลุ่มเหล่านี้ก็ยังมีแต่ว่ายังมีส่วนน้อยและสัดส่วนมันน้อยมากนะครับแล้วก็ความที่จะมีอำนาจในการต่อรองก็น้อยมากดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามองเขาเป็นเพียงแค่คนที่มาทำงานเป็นทุนมนุษย์มาทำงานเราก็อยากจะรักษาเขาไว้เพื่อที่จะใช้เขาแต่ถ้าเรามองเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าต่างๆนะฮะอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพต่างๆเพื่อยังผลไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ที่เขาให้บริการก็คือประชาชนทั่วไปผมคิดว่าอันนี้แหละเรื่องสำคัญการเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองอำนาจในการรวมกลุ่มความสามารถในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองเพื่อกำหนดอนาคตของพวกเขาเพื่อกำหนดความต้องการของพวกเขาดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นเลยนะครับก็คือการ ปกป้องหรืออำนวยความสะดวกในการสิทธิในการรวมกลุ่มของพวกเขาเป็นสหภาพแรงงานนะฮะให้สามารถ เป็นกลุ่มได้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฮะไม่ถูกเวลารวมกลุ่มแล้วไม่ถูกเล่นงานไม่ถูกทำลายผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่านเกียรติชัยไมตรีวงศ์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม8สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดนะครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนรายงานที่ใช้ชื่อเรื่องว่าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับดูรายงานฉบับนี้อย่างละเอียดนะครับก็เห็นนะครับว่าได้ศึกษาอย่างรอบด้านสามารถที่สะท้อนปัญหากำลังคนสุขภาพของประเทศไทยไม่ใช่เพียงคนไม่พอแต่เป็นมหาเชิงโครงสร้างระบบครับไม่ว่าจะเป็นการสรุปว่าภาระงานที่สูงขึ้นภาวะหมดไฟการลาออกการกระจายบุคลากรที่ไม่สมดุลรวมทั้งระบบข้อมูลและเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งทำให้ทอนเวลาของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลประชาชนมาอย่างมากผมเองเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะครับมีลูก2คนเป็นหมอแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวของผมเลยนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับข้อเสนอในการวางแผนกำลังคนตามภาระงานจริงการพัฒนาระบบดิจิทัลเฮลท์นะครับเอามาช่วยการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆที่นำเสนอนะครับรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบปฐมภูมิอย่างไรก็ดีนะครับด้วยความถนัดของผมเนี่ยผมขอตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในมิติของผมมองว่าวันนี้สังคมสูงวัยสิ่งแวดล้อมและการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนเนี่ยอาจจะต้องนำมาบูรณาการนะครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่วงจรสังคมสูงวัยนะครับคนอายุเยอะอายุยืนโรค NDC เบาหวานความดันหัวใจมะเร็งโรคในระบบทางเดินหายใจกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากพฤติกรรมเราทั้งนั้นซึ่งผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างระบบสุขภาพแบบเราควรจะเป็นแบบนี้ไหมครับรอให้ป่วยแล้วจึงรักษาเราควรจะเปลี่ยนมาเป็นระบบรักษาตัวเองก่อนให้ระบบรักษาคือเรียกว่าสร้างสุขภาพให้ดีก่อนดีกว่าการที่จะไปสร้างระบบรักษาให้มันทันกันก็คือลดคนป่วยแล้วครับผมคิดว่าการลดคนป่วยเนี่ยสำคัญมากกว่าการจะพยายามจัดการคนป่วยให้มันครบแล้วมองว่าระบบการสร้างสุขภาพของประชาชนเนี่ยน่าจะต้องลงทุนมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยถ้าเรายังปล่อยให้คุณภาพอาหารเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีการควบคุมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมารักษาโรคกันอยู่ดีเรื่องการออกกำลังกายก็ยังน้อยไปนะครับในหลายสังคมในสังคมที่เป็นสังคมเมืองแบบนี้การออกกำลังกายที่เหมาะสมการใช้ชีวิตที่ใกล้ธรรมชาตินี่ก็ขาดไปเยอะมลพิษซึ่งบางทีทำเยอะแยะเรายังมีมลพิษอยู่ยังมีมลพิษอยู่มากมันก็ทำให้เกิดโรคพื้นที่สีเขียวได้เขตชุมชนสุขภาวะทั้งกายและใจความเครียดต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันถ้าเกิดมีการสร้างอีโคซิสเต็มนอกจากโรงพยาบาลให้มันดีแล้วเนี่ยบรรยากาศการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นผมเสนอความคิดอันนึงคืออาหารเป็นยานะครับควรถูกยกเป็นระดับนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติด้วยคือวันนี้เราทานอาหารกันแบบอร่อยอย่างเดียวนะครับประเทศไทยนะครับมีปัญหาเรื่องการเกษตรเราผลิตอาหารเพื่อส่งออกแต่กลายเป็นส่งออกเป็นวัตถุดิบของคนอื่นเราควรจะมองอาหารที่เป็นอาหารสมุนไพรอาหารเกษตรสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยเราสามารถจะอยู่ในประเทศแห่งนี้อย่างมีความสุขสามารถลดภาวะโรคเรื้อรังได้ในระยะยาวอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเนี่ยนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่วันนี้นะครับขึ้นความร้อน น้ำเสียประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริงๆมันถือเป็นต้นทุนทางสาธารณสุขอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ทำเรื่องพวกนี้เรามามัวแต่รักษาอย่างเดียวโดยระบบจะให้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ทันหรอกครับบุคลากรจะไม่มีวันที่จะเพียงพอดังนั้นผมมองว่านโยบายสุขภาพสิ่งแวดล้อมพลังงานและความมั่นคงทางอาหารเนี่ยจะต้องบูรณาการกันเข้ามาครับรวมถึงจริงๆอยากจะส่งเสริมให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นบริเวณที่น่าอยู่ที่เรียกว่า Green Health Hospital เป็นโรงพยาบาลที่ประหยัดพลังงานหลายๆครั้งเนี่ยโรงพยาบาลเข้าไปเนี่ยเย็นมากเลยนะแต่ว่าบางห้องเนี่ยก็ควรจะเย็นนะครับแต่เราจะต้องมีการประหยัดพลังงานมีพลังงานทดแทนมีระบบสำรองไฟฟ้าใช้ระบบดิจิตอลมากที่สุดไม่มีกระดาษนะครับลดภาระงานต่างๆซึ่งอันเนี้ยนะครับผมมองว่าจะทำให้ต้นทุนในภาพรวมของเราเนี่ยลดลงได้ด้วยงั้นการลดต้นทุนทางด้านสุขภาพเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มได้อย่างเดียวนะครับสร้างโรงพยาบาลเพิ่มไม่มีทางพอแต่ผมคิดว่าทำให้ประชาชนป่วยน้อยลงดีกว่านะครับป่วยน้อยลงดีกว่านะครับงั้นประเทศที่อยู่กันแบบคนป่วยน้อยเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาที่เราพูดถึงการขาดบุคลากรดังนั้นนะครับประชาชนสุขภาพดีบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีภาระลดลงลดความเครียดตอนนี้ลูกผมก็เริ่มบ่นนะครับว่าไม่มีเวลานะครับแม้แต่อายุเพียง30กว่าเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วไม่รู้จะใช้ชีวิตกันยังไงเพราะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมีเวลาไปออกกำลังกายแล้วก็อยากจะฝากข้อสังเกตว่าเราควรจะลงทุนในเรื่องอีโคซิสเต็มที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลนะครับให้คนเราเนี่ยรักษาสุขภาพมากขึ้นและร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของเราให้ยั่งยืนอยู่กับธรรมชาติให้มากนะครับแล้วคิดว่าส่วนนี้นะครับจะเสริมข้อเสนอของท่านขอบคุณครับ
2: ท่านวิทาวีปทุมสวัสดิ์
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาดิฉันวิทาวีประทุมสวัสดิ์ค่ะสมาชิกวุฒิสภากลุ่มการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนเรื่องที่กรรมาธิการสาธารณสุขได้ทำการพิจารณานั่นก็คือเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพซึ่งต้องขอกราบขอบคุณทางกรรมาธิการนะคะที่ให้ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในฐานะของที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการที่ได้ศึกษาพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะเรียนท่านประธานแบบนี้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุคาพยพของระบบสาธารณสุขไทยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วก็ระบบสุขภาพในประเทศเรานะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตาม WHO กำหนดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพจากการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในชุมชนเมืองนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้ของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตรงนี้เองก็ส่งผลในเรื่องของการทำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราเองก็ภูมิใจที่ระบบสาธารณสุขของไทยนั้นเราได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับที่9ของโลกด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าดิฉันคิดว่าเรายังมีความหวังที่จะพัฒนาจุดแข็งของประเทศเรานั่นก็คือระบบบริการสาธารณสุขนี้ให้ดีต่อไปได้โดยการแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นปัญหานั่นก็คือเรื่องของกำลังคนในระบบบริการสุขภาพดังที่กรรมาธิการได้ศึกษาในครั้งนี้นะคะจากวิกฤตของกำลังคนในระบบสาธารณสุขที่เราเผชิญมาเป็นระยะเวลานานวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่กรรมาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เพื่อที่จะตอกย้ำนะคะไปยังฝ่ายบริหารหรือว่าคณะรัฐมนตรีในการที่จะรับลูกต่อในเรื่องนี้ ช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขเรียนทราบว่าท่านรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการที่จะบรรจุอัตรากำลังนะคะเพิ่มเติมในระบบสาธารณสุขเนี่ย 8,418 อัตราซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพครึ่งหนึ่งค่ะ 4,525 อัตราทราบว่าจะเร่งบรรจุภายในช่วงเวลา 3-4 เดือนต่อจากนี้นะคะแต่ประการสำคัญที่ฉันเองอยากจะเรียนนำเสนอแล้วก็สนับสนุนนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเราจะทำรงรักษาคนในวิชาชีพในระบบให้อยู่ยั่งยืนได้อย่างไรดิฉันเองในอดีตคือเคยเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตได้ให้ความคิดเห็นถึงกำลังคนในวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของระบบสาธารณสุขเพราะว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นด่านหน้าในการที่จะคัดกรองในการที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นและที่สำคัญต้องดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงปัญหาหลักๆใหญ่ๆในวันนี้นะคะที่เราไม่สามารถที่จะทำรงกำลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพพยาบาลเนี่ยให้อยู่ได้3ประการหลักๆประการแรกนั่นก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมค่ะความเหลื่อมล้ำในเรื่องของค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเป็นปัญหาสำคัญนะคะสำหรับในประเทศไม่เท่านั้นค่ะต่างประเทศวันนี้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาชีพพยาบาลและมีค่าตอบแทนที่สูงเราจะเห็นได้ว่าพยาบาลวิชาชีพจำนวนมากนอกจากจะออกจากระบบไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแล้วเนี่ยไปทำงานต่างประเทศก็จำนวนมากเช่นเดียวกันในปีนี้นะคะเราเห็นประกาศของทางประเทศออสเตรเลียค่ะตอนนี้เขาเปิด PR นะคะหรือว่าวีซ่าเพอร์มานแนนต์เพื่อที่ว่าเป็นวีซ่าที่ถาวรให้คนต่างชาติเนี่ยไปอาศัยไปพำนักไปทำงานในประเทศได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีกรอบเรื่องของเวลาซึ่งทราบมาว่าเขาเปิดโควต้าให้สายวิชาชีพถึง 185,000 ตำแหน่งและ 70% นะคะของตำแหน่งที่เปิดเนี้ยเป็นสายวิชาชีพที่ขาดแคลนนั่นก็คือวิชาชีพพยาบาลมีอัตราเงินเดือนที่ให้ถึง 80,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 1,700,000 บาทต่อปีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับในเรื่องของโครงสร้างค่าตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพปัญหาของพยาบาลที่จะออกนอกระบบที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็จะยังคงเป็นปัญหาแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะประการที่2ท่านกรรมธิการก็ได้กรุณาให้ข้อมูลไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของภาระงานที่หนักนะคะความเหนื่อยล้าแล้วก็ประการสำคัญเรื่องของสังคมการทำงานที่ท็อกซิกค่ะความรับผิดชอบที่สูงกับความเสี่ยงที่สูงตรงนี้ก็ส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมการทำงานในวิชาชีพในระบบสาธารณสุขอาจจะต้องมีการมาดูว่าจะทำยังไงให้คนที่ทำงานในระบบเนี่ยมีความสุขในการทำงานและที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยค่ะประการที่3ที่สำคัญนะคะอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพดิฉันเห็นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการแยกออกจากระบบของกพ.ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในระเบียบของกพ.เองเนี่ยเป็นระเบียบที่ถูกกำหนดมาเพื่อข้าราชการโดยทั่วไปแต่ว่าระบบการทำงานในสาธารณสุขเนี่ยจะมีความแตกต่างจากข้าราชการทั่วไปเพราะว่ามีความจำเพาะเจาะจงและที่สำคัญก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเราต้องทำงาน24ชั่วโมงนอกจากจะเสี่ยงต่อการติดโรคหรือว่าเชื้อโรคต่างๆแล้วหรือว่าสารเคมีต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพซึ่งจะต้องทำกับคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยระเบียบของกพ.ดิฉันคิดว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนที่ทำงานในสาธารณสุขนะคะดิฉันจึงขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างนึงว่าการที่วิชาชีพพยาบาลเนี่ยออกนอกวิชาชีพไม่ใช่เป็นเพราะไม่รักในวิชาชีพนะคะแต่เพราะว่าความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ถูกจำกัดด้วยระบบของเพดาน

0: ็นเงื่อนไขในการดำเนินงานในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็การทำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์เจนก็ว่างบประมาณสามารถจัดสรรได้นะคะหากว่าเรามองข้ามในเรื่องของโครงสร้างทางอำนาจและการเมืองค่ะเจนขออนุญาตนำเสนอสั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธานกับขอบพระคุณค่ะ
1: พิญญาพัฒน์ทันทนีชีวิตครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์สัตย์ชีวินสมาชิกสภาค่ะขอใช้โอกาสนี้อภิปรายเพื่อแสดงความเห็นพ้องและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะต่อรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพของคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาฉบับนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมคณะกรรมการนะคะที่ได้จัดทำรายงานอันทรงคุณค่าที่มีความลุ่มลึกและมองปัญหาแบบองค์รวมค่ะสิ่งที่ฉันเห็นว่าน่าสนใจและน่าชื่นชมที่สุดในรายงานฉบับนี้นะคะคือความกล้าหาญที่ชี้ให้เห็นถึงช่วงเปราะบางของเส้นทางของอาชีพบุคลากรสุขภาพค่ะโดยเฉพาะในช่วง12ถึง36เดือนแรกหลังเริ่มปฏิบัติงานนะคะรายงานก็ได้สะท้อนความเป็นจริงอันเจ็บปวดนะคะว่าช่วงเวลานี้มันคือจุดสลบที่ทำให้เราจะต้องไปสูญเสียแพทย์และพยาบาลจบใหม่นะคะไปจากระบบราชการเป็นจำนวนมากการที่รายงานได้เสนอให้มีแพ็กเกจนโยบายแบบบูรณาการที่ดูแลตั้งแต่การวางแผนนะคะแล้วก็การผลิตไปจนถึงการทำรงรักษาในช่วงวิกฤตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีวิสัยทัศน์อย่างยิ่งค่ะดิฉันชอบนะคะหลักการสำคัญที่รายงานฉบับนี้เน้นย้ำอยู่เสมอเลยก็คือเมื่อผู้ให้บริการปลอดภัยผู้ป่วยย่อมปลอดภัยเพราะหากเราปล่อยให้บุคลากรต้องทำงานภายใต้วงจรซ้ำเสริมเชิงลบคือพนักงานสูงจนเหนื่อยล้าสะสมนำไปสู่ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์และจบลงด้วยที่การลาออกสุดท้ายแล้วผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจะตกไปอยู่กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็มีความเห็นเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของรัฐบาลดังนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะคือเรื่องของการจัดการภาระงานดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในรายงานนะคะมีการกล่าวถึงการนำดิจิตอลเฮลมาใช้เพื่อลดภาระงานนะคะและดิฉันก็ขอมีความเห็นเพิ่มเติมว่าหากระบบไม่เชื่อมโยงกันเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นภาระเพิ่มทันทีค่ะดิฉันจึงเสนอว่าในการทำHealth Workforce Impact Assessment นะคะจะต้องมีการประเมินภาระงานแฝงที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนค่ะอย่างเข้มงวดด้วยนะคะรัฐบาลต้องกำหนดให้การบันทึกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทั้งระบบเป็นวาระเร่งด่วนค่ะเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้บุคลากรได้กลับไปดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ไม่ใช่จะต้องไปใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและประเด็นที่2นะคะคือเรื่องของการยกระดับศักดิ์ศรีและเส้นทางอาชีพในระบบปฐมภูมิค่ะเราพูดถึงการเสริมความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัวแต่ดาบใดที่ความก้าวหน้าของบุคลากรในต่างจังหวัดยังเสียเปรียบส่วนกลางนะคะดิฉันขอเสนอให้มีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าแนวระนาบค่ะที่ให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่เช่นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำเขตสุขภาพเพื่อให้บุคลากรต่างๆนะคะเขารู้สึกภูมิใจและเติบโตและเป็นที่พึ่งของชุมชนในระยะยาวค่ะโดยไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องย้ายเข้าเมืองใหญ่เพื่อความก้าวหน้าเท่านั้นนะคะและประเด็นที่3ค่ะคือการเร่งรัดกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติงานค่ะที่มีกลไกตรวจสอบได้จริงดิฉันสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานนะคะและขอเสนอว่ากฎหมายนี้ต้องมีกลไกกำกับชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยที่บังคับใช้ได้จริงและมีระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ค่ะรัฐควรต้องกำหนดเพดานชั่วโมงการทำงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพทางกายและจิตใจของบุคลากรนะคะเพราะว่าความล้าของผู้ให้การรักษาก็คือความเสี่ยงชีวิตต่อผู้รับการรักษาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะคือการใช้ศักยภาพของบุคลากรหลังเกษียณเป็นพี่เลี้ยงลดภาระหมดไฟรายงานเสนอเรื่องการจ้างงานหลังเกษียณแบบยืดหยุ่นค่ะดิฉันขอเสนอเพิ่มเติมให้นำกลุ่มผู้มีประสบการณ์เหล่านี้นะคะมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ชิพให้กับรุ่นน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างเป็นระบบค่ะการมีรุ่นพี่ที่คอยให้คำปรึกษานะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพและด้านวิชาชีวิตนะคะก็จะช่วยประคับประคองให้น้องๆในช่วง12

0: 2ถึง36เดือนแรกที่เปราะบางเนี่ยช่วยเสริมกำลังได้เป็นอย่างดีค่ะและก็จะเป็นการเสริมกำลังให้กับพื้นที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะพอพูดถึงเรื่องเมนเทอร์ชิพนะคะดิฉันก็มีเรื่องเล่านะอาจจะไม่ใช่สายอาชีพการแพทย์นะเป็นอาชีพของดิฉันเองก่อนหน้านี้ก็เป็นพุ่มกับละครนะคะก่อนที่จะได้ขึ้นมาเป็นเนี่ยดิฉันก็ไปเสิร์ฟน้ำมาก่อนเป็นผู้ช่วยมาก่อนกดดันค่ะตีห้าถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคะถูกแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานจากเวลาดิฉันไม่มีพี่เลี้ยงค่ะทางออกลาออกไปเลยนะคะแต่ยังไม่หมดฝันกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ช่วยบุ้มกับทำงานเหมือนเดิมค่ะตีห้าถึงตีสองโดนด่าบ้างโดนกดขี่บ้างแต่ก็ต้องตั้งใจทำค่ะเหนื่อยล้าหมดไฟนะคะหรือที่เรียกภาวะว่าจุดสลบนะคะโชคดีค่ะครั้งนั้นมีพี่เลี้ยงดิฉันก็เลยผ่านมาได้จนได้เป็นผู้กำกับนะคะและสุดท้ายดิฉันเลยเข้าใจความสำคัญของระบบพี่เลี้ยงตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่ทำให้มีดิฉันในวันนี้นะคะท่านประธานคะการปฏิรูปกำลังคนสุขภาพครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มจำนวนคนเพียงเดียวแต่มันคือการปรับระบบทั้งวงจรค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลรับข้อเสนอจากรายงานฉบับนี้ไปนะคะเราจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสในการวางรากฐานภาษาสุขไทยให้เข้มแข็งมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะได้เข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะที่ร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจในการศึกษาขอบคุณค่ะ
1: คุณนิรัตน์อยู่พัตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอบผมนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภากราบเรียนท่านประธานนะครับว่าระหว่างที่ผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับผมฟังท่านไปด้วยผมก็ได้เอางบประมาณมาด้วยท่านประธานทราบไหมครับว่างบประมาณปี59เนี่ยนะฮะกระทรวงที่ได้รับงบเกินแสนล้านเนี่ยนะครับก็มีไม่มากบางกระทรวงได้แค่หลักพันหนึ่งในกระทรวงนั้นก็คือกระทรวงศึกษาได้ประมาณ 330,000 ล้านกระทรวงสาธารณสุขเองได้ 170,000 ล้านท่านประธานครับผมเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าผมจบมาทางวิศวะไปทำงานทางด้านการเงินแต่ผมเชื่อว่าคนที่จบการเงินมาทำวิศวะไม่ได้นะเหมือนท่านประธานนะในคณะท่านเป็นหมอท่านไปลงทุนไปทางด้านการเงินได้แต่จะเอาคนทางด้านการเงินมาลงทุนกับท่านไม่ได้มาเป็นหมอไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีวิชาชีพบังคับมันมีความสามารถบังคับท่านทราบไหมครับว่าในสปท.นี่ผมพยายามเปิดอ่านดูนะฮะมีโรงเรียนมีบุคลากรอยู่เนี่ยนะครับประมาณ 400,000 คนสปท.ก็คือมัธยมเรานี่นะครับท่านประธานครับเรามีโรงเรียนประถมเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเราเคยอภิปรายกันประมาณ 30,000 โรงผมกราบเรียนท่านประธานฝากท่านคณะทำงานศึกษาด้วยนะครับว่าถ้าผมเป็นเอกชนผมเนี่ยจะเอาพยาบาลไปสอนเด็กประถมนะครับแต่ผมไม่สามารถเอาครูเด็กประถมเนี่ยมาเป็นพยาบาลได้เพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่ามันบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าหนึ่งโรงเรียนประถมมี 30,000 โรงเนี่ยและทุกโรงเรียนนี่มันมีพยาบาลประจำหนึ่งคนหนึ่งท่านหนึ่งอัตราแต่ไม่ใช่ว่าเอาพยาบาลไปนั่งรักษาเด็กนะครับระดับประถมผมคิดว่าความสามารถระดับพยาบาลสอนได้ผมยังเชื่อว่าเพราะผมทำงานทุกวันนี้ผมก็สับเปลี่ยนบุคลากรคนจบระดับปริญญาตรีพยาบาลทำไมจะสอนเด็กประถมไม่ได้ผมยังเชื่อว่าสอนได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปทำหน้าวันนี้ผมอยากเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการลองมาจับมือกันสิครับว่ามีหลักสูตรพยาบาลเพื่อจะไปบรรจุในโรงเรียนประถมเนี่ยนะประมาณ 30,000 โรงเนี่ยถ้าท่านบรรจุทุกปีนะครับถ้าท่านประธานอย่าลืมนะครับบุคลากรระดับ 400,000 กว่าคนของสปท.เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เกษียณปีละไม่ต่ำกว่าถ้าหาร40ปีนะครับก็เกษียณกันประมาณปีละ 10,000 ตำแหน่ง 30,000 ตำแหน่งของสปท.เนี่ยถ้าท่านเอาไปซักปีละ 3,000 ตำแหน่งเนี่ยท่านประธานครับท่านต้องใช้เวลา10ปีผมอยากเห็นว่าการใช้งบประมาณที่คุ้มที่สุดนะครับถ้าผมเป็นผู้ปกครองให้เลือกว่า เอาพยาบาลมาสอนลูกผมผมบอกผมรับเพราะเป็นไงครับเพราะที่บ้านผมเด็กป.1ถึงป.2ผมก็สอนลูกสอนหลานผมก็สอนบวก1บวก2ไปถึงป.6สอนได้แต่ผมไม่สามารถที่จะไปสอนทางด้านพยาบาลได้นะครับก็ขอกราบเรียนครับท่านประธานเราเนี่ยมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณแต่ผมอยากเห็นว่าแต่ผมยังเชื่อเลยว่านะครับท่านประธานฝากถึงคณะกรรมการชุดนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเรามีนะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่เป็นราชภัฏอยู่40กว่าแห่งอนาคตข้างหน้าเนี่ย AI มันมาแทนที่ผมยังถามเลยว่าลูกหลานเราที่ส่งไปเรียนคณะไม่ว่าจะเป็นบัญชีบริหารธุรกิจอะไรต่างๆ AI ไปหมดแล้วแต่ AI ทำไม่ได้อยู่อาชีพนึงครับท่านประธานก็คืออาชีพพยาบาลเพราะฉะนั้นน่ะผมเห็นว่าอย่างจังหวัดชัยภูมิผมเนี่ยนะครับต้องราชภัฏเนี่ยต้องหานักเรียนมาเรียนเพราะว่าทีนี้เด็กจบน้อยลงเด็กส่วนใหญ่ถ้าให้เลือกราชภัฏเขาก็ขอมาเลือกมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอย่างเข้าธรรมศาสตร์แต่มีอยู่คณะเดียวครับที่เด็กสมัครเกินจำนวนแล้วต้องมีการคัดเลือกก็คือคณะพยาบาลแสดงว่าระบบเรามีข้อจำกัดถ้าลูกหลานผมจะตกงานเรียนจบมาผมขอให้ตกงานจบพยาบาลมาตกงานดีกว่าดีกว่าไปเรียนผมขอกราบเรียนนะดีกว่าไปเรียนคณะบริหารธุรกิจคณะอะไรก็ไม่รู้นะครับจบมาตกงานเป็นพยาบาลก็ยังสามารถไปทำประกอบอาชีพอย่างอื่นได้โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพซึ่งต่อไปไทยเราเนี่ยจะเป็นฮับอันหนึ่งของทางด้านสุขภาพแต่มันติดตรงที่ว่างบประมาณผมถึงขากราบเรียนท่านประธานไงว่าความคิดของผมเนี่ย1โรงเรียนต่อ1พยาบาลถ้าสามารถเริ่มได้นะวันนี้ท่านจะต้องได้นับนักศึกษาอีกประมาณ4ปีและนับจากนั้นไปท่านสามารถบรรจุนักศึกษาเข้าไปสอนเด็กได้ปีละ 3,000 คน 3,000 คนใช้เวลาประมาณ3ประมาณ10ปีรวมกับที่จะเป็นไงครับรวมที่จะศึกษาณวันนี้เปิดหลักสูตรณวันนี้หรือท่านไปศึกษากันก่อนเตรียมก่อนอีก5ปีเปรียบเสียดใช้เวลา15ปีแสดงว่าจากนี้ไปอีก15ปีทุกโรงเรียนประถมศึกษาเราจะมีพยาบาลที่ทำหน้าที่สอนเด็กด้วยและดูแลรักษาเด็กเป็นการสร้างระบบสุขภาพตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมนะครับผมขอกราบเรียนนะครับว่าผมมีความเชื่ออยู่มั่นว่าบางวิชาชีพไม่สามารถทำในอีกวิชาชีพหนึ่งได้แต่บางวิชาชีพสามารถที่จะช่วยโยกไปทำวิชาชีพหนึ่งได้ซึ่งมันก็กราบเรียนท่านประธานนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับท่านประธานกับคณะกรรมการชุดนี้นะฮะกับผมเนี่ยถ้าเราอยู่10ปีแล้วก็ยังได้เห็นว่าจากนี้ไปอีก5ปีมาเริ่มนะครับท่านประธานเรื่องงบประมาณท่านไม่สามารถไปเพิ่มอะไรได้มากครับทุกวันนี้ก็ยังต้องกู้ปีนี้ผมคาดว่าต้องกู้อีกประมาณ 6-8 แสนล้านครับเพียงแต่ว่าจับเปลี่ยนเอาวิชาชีพนึงไปใช้ตำแหน่งของอีกคณะนึงของกระทรวงนึงแต่ว่าสามารถทำงานได้2เค้าเรียกว่าทูอินบัตกราบเรียนท่านประธานครับ
1: ท่านศาสตราจารย์ชนรงค์พรลุงโรจน์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภานะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณะนะครับที่ได้วิจัยศึกษาในเรื่องนี้นะครับถ้ามองไปแล้วเนี่ยในภาพรวมจากที่ฟังมาทั้งปีกว่าเนี่ยนะเราจะมีปัญหาร่วมกันคือ1ขาดงบประมาณ2ขาดบุคลากร3ขาดอาคารสถานที่4ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล5ขาดบุขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานถ้าฟังดูแบบนี้แล้วทางสาธารณสุขอาจจะเบากว่าใครนะกำลังมีปัญหาเฉพาะบุคลากรอย่างอื่นไม่เป็นประเด็นนะครับก็จริงๆว่าไปแล้วระบบการแพทย์ของเราก็เป็นที่เชิดหน้าชูตานะเวลาไปคุยกับใครที่ไหนต่างประเทศต่างชาติเราก็จะเอาแพทย์ชูขึ้นมาซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสภาวิชาชีพแพทย์ก็เป็นสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งในท็อป3นะมีท็อป3ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าขอเห็นด้วยกับท่านนิรัตน์อยู่พักดีนะครับเนี่ยนั่งฟังดูแล้วจริงๆในฐานะที่เป็นครูอาจารย์มาตลอดชีวิตวิชาที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาแต่ในชีวิตจริงแล้วมันไม่ใช่เลยแทบไม่ได้เรียนเลยนะครับยิ่งจากในชนบทที่ผมโตมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนสุขศึกษานะมันกลายเป็นวิชาที่ไปอยู่อันดับท้ายฉะนั้นผมว่าอันนี้อยากจะฝากไปนิดนึงนะว่าสะท้อนไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้รีบลุกขึ้นมาจัดไอ้เรื่องวิชาสุขศึกษาให้ความรู้ตั้งแต่เด็กนะครับแหมเมื่อกี้ท่านนิรัต บอกว่ามีพยาบาลด้วยแล้วไปสอนด้วยแม่มันเยี่ยมมากเลยมันได้หลายต่อเชียร์นะครับประเด็นที่ที่ผมจะนำเสนอก็คือผม

เห็นด้วยกับที่เมื่อกี้ทางคุณหมอได้เสนอว่าเรื่องปฐมภูมิเนี่ยผมว่าแหล่งปฐมภูมิสำคัญสุดเพราะตอนนี้ผมว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายผิดพลาดนะไปส่งเสริมโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอใหญ่โตมากเลยแต่ในส่วนที่อยู่ใกล้กับชุมชนกลับกลายเป็นไม่มีแพทย์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทุกคนก็ต้องลากกันเข้าไปอำเภอเข้าไปที่จังหวัดแล้วก็ไปกองเงินเต็มอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับผมว่าตรงนี้แหละน่าจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่พลิกกลับนะครับแล้วมาส่งเสริมแหล่งปฐมภูมิให้เจริญก้าวหน้าซึ่งมันก็จะพันกับการที่จะรักษาแพทย์ในชนบทไว้ได้นะครับในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศเนี่ยที่ไปประเมินสถานศึกษาตอนนั้นเราก็ทำคู่ขนานเทียบเคียงมากับทางการแพทย์ทางการแพทย์ก็ทำอะไรนะHA ใช่ไหม Healthcare Accreditation หรือ Hospital Quality Assuranceซึ่งในส่วนของ HA เนี่ยจะไม่มีการตกทุกหน่วยผ่านหมดเลยเพียงแต่ผ่านแล้วก็ก้าวระดับขึ้นไปผมมองว่าอาจต้องสะท้อนไปทางรายงานฉบับนี้เหมือนกันอาจจะต้องทบทวนระบบ HA นะครับถ้ามันดีเนี่ยมันคงไม่ส่งผลปัญหาณขณะนี้นะเพราะตรงนั้นทำมาหลายสิบปีแล้วฉะนั้นต้องไปกำกับไอ้ตัว KPI ของ HA เนี่ยให้มันเป็นผลที่สะท้อนความจริงจริงๆนะครับก็ฝากไปด้วยประเด็นในเรื่องของบุคลากรประเด็นของบุคลากรไม่ทราบจริงๆนะครับว่าณขณะนี้ตอนนี้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยก็คือการจัดการศึกษาใครจะผลิตอะไรก็ผลิตมหาวิทยาลัยจะเกิดก็เกิดนะครับมันก็เลยเกิดการผลิตสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เยอะจนที่มันล้นตลาดก็จะเหลือทางด้านการแพทย์เนี่ยที่ผลิตยากต้นทุนสูงฉะนั้นการแข่งขันตรงนี้ก็น้อยเลขสำคัญก็คือสภาวิชาชีพแข็งแรงเข้มแข็งฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ผ่านหลักสูตรง่ายๆไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขไหมครับว่าคนที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยไม่สามารถสอบเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยากจะฝากท่านดูตรงนี้ด้วยเพราะตรงนั้นก็จะสะท้อนกลับไปที่มหาวิทยาลัยนะครับว่ามีคุณภาพไม่มีคุณภาพอย่างไรผมพบบัณฑิตที่จบเภสัชศาสตร์บัณฑิตไม่น้อยเลยนะที่ไม่สามารถเป็นเภสัชกรได้เพราะสอบไม่ผ่านนะครับฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไปประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการคืนทุนเรื่องการคืนทุนนะครับเพราะว่ารัฐลงทุนไปเยอะนะครับกับการที่จะผลิตบัณฑิตขึ้นมาสักคนหนึ่งครับแล้วคืนทุนด้วยทำงาน3ปีเนี่ยถามจริงเยอะไหมมันไม่เยอะเลยนะ3ปีใช่ไหมหรือถ้าใช้เป็นเงินก็400,000 บาทในขณะที่ตอนนี้ต้นทุนการผลิตแพทย์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ400,000 บาทเป็นเรื่องธรรมดามากเลยฉะนั้นไปกู้มาคืนก็ยังคุ้มนะถ้าเกิดเขาคิดถึงกำไรขาดทุนอยากจะฝากไปตรงนี้เหมือนกันว่าตัวเลข400,000เนี่ยกับ3ปีเนี่ยมันควรจะทบทวนใหม่ไหมนะครับประเด็นถัดมาคือระบบการผลิตที่ว่าแพทย์ชนบทถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2538เนี่ยนะเริ่มโครงการแพทย์ชนบทผมเป็นนักวิชาการแพทย์ชนบทของจุฬาเป็นรายแรกๆเลยนะครับจบออกมาแล้วตอนหลังๆนี่ก็มองไปมองมาเอ๊ะแพทย์ชนบทก็เข้าเมืองหมดก็เข้าโรงพยาบาลจังหวัดกันหมดฉะนั้นตรงนี้มันมีอะไรมีอะไรที่ไม่ใช่ซะละก็ฝากไว้ประเด็นเรื่องแพทย์ชนบทด้วยว่าตรงนั้นวัตถุประสงค์ผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้อยู่ในชนบทแต่กลับกลายเป็นวิ่งเข้าเมืองหมดตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแพทย์ก็เป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็เฉลียวฉลาดทั้งนั้นผมว่าไอ้ที่สำคัญคือต้องปรับ mindset ของแพทย์รุ่นใหม่นะอยากจะให้มี mindset ใหม่นะอย่าไปแข่งขันเชิงพาณิชย์ถ้าเกิดแพทย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยนะไม่จำเป็นต้องไปแข่งทางเศรษฐสถานะมาแข่งทางสุขสถานะดีกว่านะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเงินเดือนเราน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนเราก็เป็นทุกข์เงินเดือนเราน้อยเมื่อเทียบกับหมอในเมืองเปิดคลินิกได้อีกเนี่ยเราก็ไม่สุขเนี่ยฉะนั้นทำยังไงให้เป็น mindset ว่าวิชาชีพแพทย์เนี่ยเป็นวิชาชีพที่สูงส่งแล้วก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ให้มีความสุขจากตรงนั้นให้เป็นกำไรจากตรงนั้นผมว่าตรงเนี้ยจะรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบได้มากขึ้นก็จะขอฝากนะครับแล้วก็

0: ชื่นชมรายงานฉบับนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตรีโทบุญจันทร์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตรีโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นขอขอบคุณทีมคุณหมอประพลคุณหมอวีที่ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ประกอบด้วย3หัวข้อบริหารจัดการพัฒนาและทำรงรักษาไว้ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นที่จะได้หารือวันนี้ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ได้ฟังนิดหนึ่งคราวที่รับราชการตำรวจสถานีหนึ่งได้มีโอกาสไปชันสูตรพลิกศพขออนุญาตนะครับคุณหมอเสียชีวิตในห้องพักครับเราก็สงสัยคุณหมอมันป่วยด้วยหรือหลายคนก็ถามหมอก็ป่วยเหมือนกันมากันนะก็เลยไปถามต่อว่าได้ไปชันสูตรปรากฏว่าคุณหมอควงเวรท่านคุณหมอวีครับคุณหมอควงเวรต่อเนื่องกันมากและเหมือนจะ3วันเลยแทบไม่ได้พักเลยโอ้ก็เลยได้เห็นว่านอกจากหน้างานตำรวจก็หนักหมอก็หนักเช่นกันหนักถึงกับเสียชีวิตอ่ะภาพวันนั้นผมจำได้ตลอดเวลาเลยครับว่าเอ๊ะคุณหมอได้แบกภาระมากจริงๆแม้กระทั่งเป็นข่าวใน YouTube หรืออะไรก็ตามบางคนแทบบางทีไม่ได้พักเวรเลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจริงทุกวันนี้แล้วยังไม่พอคุณหมอประพลทุกวันนี้ญาติผู้ป่วยฮะคุณหมอรักษาลูกฉันตายใช่มั้ยเล่นงานคุณหมออีกเอากฎหมายมาเล่นงานอีกนี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงผมถามว่ามีคนไหนไม่ตายไหมก็ตายกันทุกคนนั่นแหละครับแต่ถามว่าในการรักษาอาการป่วยบางประการคุณหมอทำตามขั้นตอนทำตามวิธีแล้วและจะมีบางคนญาติเสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตลูกเสียชีวิตแล้วหันมาจ้องเล่นงานคุณหมออีกไม่ทราบคุณหมอวีได้พิจารณาประเด็นนี้มากไหมครับว่าอยากให้มีการคุ้มครองคุณหมอด้วยนะครับว่าตอนนี้หลายคนนะครับคุณหมอนักศึกษาหลายคนเก่งๆผมเคยถามว่าเอ้าทำไมไม่เป็นหมอล่ะอุ้ยไม่ได้หรอกกลัวไปรักษาเขาตายเขาเล่นงานอีกเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นสภาพที่ปรากฏด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครั้งที่คราวเคยไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดอำเภอหนึ่งคุณหมอครับหมอวีหมอผลครับมีคุณหมออยู่โรงพยาบาลคนเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะโรงพยาบาลอำเภอนะครับแล้วมีคุณหมอคนเดียวจะรักษายังไงนะครับนี่คือปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรผมว่าต้องฝากความหวังไว้ทั้งคุณหมอทุกท่านที่นั่งบนและสวที่นั่งบนเวทีทุกท่านนะครับว่าจะต้องผลักดันนำเสนออภิปรายว่าถึงเวลาจะต้องดูแลคนในประเทศเรานะว่าเอางบไม่มียังไงก็ต้องเจียดมาไม่เจียดได้ยังไงผู้คนรอคอยความหวังจากคุณหมอทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเอาจัดมาทุกวิธีทางหรือวิธีการใดๆก็ตามคุณหมอครับต้นทุนทางสังคมคุณหมอถ้าเดินนะครับต้นทุนคุณหมอทางต้นทุนทางสังคมท่านดีมากให้เกียรติให้ความเคารพคุณหมอคือผู้ให้คุณหมอคือผู้เสียสละคุณหมอคือผู้รักษาในโลกนี้ในชีวิตนี้ขาดคุณหมอไม่ได้ครับนี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเอามาเรื่องต่อไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกเช่นกันเคยทำโครงการคุณหมอครับชุมชนณปัจจุบันนี้เรียกว่าตำบลต้านยาเสพติดหรือตำบลยั่งยืนหมายความว่าเอาผู้ค้าเนี่ยเราก็ร่วมมือกันเล่นงานไม่ว่าฝ่ายปกครองตำรวจทหารเอาเล่นงานจับกันให้หมดแต่ผู้เสพเนี่ยครับผู้เสพเป็นปัญหาในสังคมอย่างยิ่งเกิดขึ้นเลยไอ้ไม่กี่วันนี้เนี่ยพื้นที่ของสุรินทร์ผมเนี่ยที่ท่านสว.ฤทธิพาสอภิปรายไปแล้วลูกนะครับลูกเล่นงานแม่ซะแล้วมีดฟันหัวตายแล้วครับจากเมายาบ้านี่คือเป็นปัญหาที่คณะกรรมการผมกำลังเร่งศึกษาก็ต้องจับมือคุณหมอเช่นกันว่าถึงเวลาต้องมาร่วมมือกันผมมองไปด้วยสายตาสัมผัสพวกเราจะ

0: เรียกไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเจ้าที่สาธารณสุขหรือพยาบาลพวกเราจะเรียกรวมๆ มากคุณหมอนะครับขออนุญาตใช้คำศัพท์คำนี้คุณหมอทำไมคุณหมอหน้าเศร้าจังเลยบอกท่านอาจารย์นะทีมสาธารณสุขที่เรียกผมมาท่านอาจารย์ฉันน่ะตัวคนเดียวพยาบาลคนเดียวดูแลผู้ป่วยทั้งตำบลผู้ป่วยยาเสพติด30คนคนเดียวนะครับคนเดียวดูแลผู้ป่วยในตำบลตั้ง30คนปรากฏว่าก็เป็นภาระหนักมากยังขอบคุณที่มีตำรวจมาช่วยมีฝ่ายอำเภอมาช่วยมีหน่วยงานอื่นมาช่วยเมื่อก่อนนี่ฉันแบกภาระหนักเหลือเกินอยากจะลาออกคุณหมออย่าเพิ่งลาออกใจเย็นๆเหมือนกันเราจะมาช่วยกันทำงานจะส่งทีมตำรวจมาจะส่งทีมปกครองมาจะส่งทีมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนมาช่วยคุณหมอจะได้ยิ้มออกครับนี่เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าแบกภาระหนักเกินไปขอฝากท่านประธานด้วยว่าสิ่งใดที่ผลักดันบุคลากรเพิ่มเติมให้รีบทำนะตอนนี้นะครับบุคคลรอคอยความหวังรอความเมตตาจากทีมคุณหมอทั่วประเทศผมขอสนับสนุนแนวคิดท่านนิรัตอยู่พักดีนะครับว่าเราสร้างโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่พอคนป่วยนะครับนี่คือเรื่องจริงไม่ว่าจะพวกเรารวมบุญทำบุญกันพระเจ้าก็ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลสร้างเครื่องมือแพทย์แต่ไม่เคยพอเลยไปตรวจโรงพยาบาลไปเลยครับตอนนี้ทุกที่นั่งกันเต็มบางทีคุณหมอวีครับห้องไม่พอยังมานอนระเบียงกันอีกเรามาแนวทำแนวคิดส่งเสริมว่าป้องกันไว้ดีไหมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านได้รับเสนอว่าเอาส่งทีมพยาบาลไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆแล้วสอนกันตั้งเด็กเลยเริ่มดูแลสุขภาพออกกำลังกายดูท่านประธานเกลียงผมสิครับนะแข็งแรงไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยเพราะท่านมีคนดูแลท่านดูแลสุขภาพท่านดีนี่เป็นตัวอย่างเห็นนะครับว่าเอาลองมาเริ่มดูสิครับว่าทำแผนงานหรือโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้บุคคลก่อนป่วยก่อนที่จะป่วยและไปโรงพยาบาลหมอก็ขาดเตียงก็ไม่พอเครื่องมือก็ไม่มียาก็น้อยต้องซื้อต่างประเทศอีกปัญหามันตามเยอะลองเป็นแนวคิดดูนะครับว่าเอาสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่คนจะป่วยและเข้าสู่โรงพยาบาลขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านรัชนิกรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการของคณะกรรมการนะคะที่ท่านได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องวิกฤตกำลังคนสุขภาพในประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของบุคลากรที่ไม่เพียงพอนะคะแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะที่ซ้อนทับกันนะคะเรื่องของภาระงานสูงความเหนื่อยล้านะคะภาวะหมดไฟการลาออกแล้วก็ยิ่งอยู่ไปกันภาระงานก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะดิฉันขอให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะทุกท่านที่ทำงานในด้านนี้นะคะดิฉันขอแสดงความเคารพเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์สูงมากนะคะในการที่ได้อุทิศกายอุทิศชีวิตของตนเองมาทำงานเพื่อผู้อื่นนะคะแต่ดิฉันเห็นใจท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านต้องมาเจอกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเรื่องของระบบการทำงานที่ซ้ำซ้อนนะคะการวางแผนกำลังคนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะคะดิฉันขออภิปรายในประเด็นเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการนะคะการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทยนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานระบบสุขภาพของประเทศไทยเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะตลอดจนบทเรียนจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่สะท้อนชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาเรื่องของกำลังคนสุขภาพที่ไม่สมดุล นะคะทั้งในด้านของจำนวนการกระจายตัวนะคะคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ในระบบค่ะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวนมากนะคะจะต้องแบกภาระรับ ภาระงานที่เกินกำลังค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลนะคะยังคงขาดแคลนแพทย์พยาบาลเภสัชกรและก็วิชาชีพสุขภาพอื่นๆนะคะขณะเดียวกันบุคลากรจำนวนไม่น้อยนะคะที่ตัดสินใจลาออกแล้วก็ย้ายหน่วยงานหรือว่าออกจากระบบราชการไปเลย

เนื่องจากภาระงานสูงนะคะความก้าวหน้าในอาชีพจำกัดแล้วก็คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระยะยาวนะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นจะต้องมองอย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานตั้งแต่เรื่องของการวางแผนกำลังคนการพัฒนาศักยภาพและการทำรงรักษาบุคลากรนะคะไม่ใช่มองเพียงแค่เรื่องของการเพิ่มจำนวนบุคลากรเท่านั้นนะคะดิฉันขออนุญาตเสนอแนวนโยบายที่สำคัญ4ประการนะคะประการแรกค่ะท่านประธานเรื่องของการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนสุขภาพบนฐานข้อมูลและการคาดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะประเทศไทยเราควรมีระบบฐานข้อมูลกำลังคนสุขภาพแห่งชาตินะคะที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะให้สามารถวิเคราะห์อัตรากำลังและก็การความต้องการรายพื้นที่แนวโน้มการเกษียณและความต้องการในอนาคตได้อย่างแม่นยำนะคะการผลิตกำลังคนในปัจจุบันไม่ควรใช้เพียงจำนวนประชากรเป็นตัวกำหนดนะคะแต่ต้องคำนึงถึงภาระโรคสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เทคโนโลยีสุขภาพใหม่นะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นะคะนอกจากนั้นก็ควรจัดทำแผนกำลังคนสุขภาพระยะยาว 10-15 ปีค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตการใช้แล้วก็การทดแทนกำลังคนในแต่ละสาขาวิชาชีพนะคะประการที่2ค่ะก็คือเรื่องของการพัฒนากำลังคนสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของระบบสุขภาพนะคะโลกสุขภาพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะบุคลากรไม่สามารถทำงานด้วยองค์ความรู้เดิมเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้วนะคะจึงควรที่จะมีการปรับระบบการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพนะคะให้เน้นทักษะแห่งอนาคต4ประการที่สำคัญด้วยกันนะคะก็คือ1เรื่องของทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสุขภาพค่ะอย่างเช่นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะปัญญาประดิษฐ์และก็ระบบข้อมูลสุขภาพค่ะ2เรื่องของทักษะการดูแลผู้สูงอายุการดูแลระยะยาวแล้วก็เวชศาสตร์ชุมชนนะคะเพราะประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราต้องการบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากค่ะท่าน3ก็คือเรื่องของทักษะการทำงานแบบสหวิชาชีพนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะคะและ4ก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้บุคลากรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ควรที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับปฐมภูมินะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยบริการใกล้บ้านเพราะเป็นด่านหน้าที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดนะคะประการที่3ค่ะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวและการทำรงรักษากำลังคนในพื้นที่ขาดแคลนนะคะปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องแค่ว่าจำนวนคนมีคนไม่พอนะคะแต่ที่สำคัญก็คือคนอยู่ไม่ตรงที่ค่ะแล้วก็อยู่ไม่นานเราจึงต้องสร้างแรงจูงใจเชิงระบบให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทและก็พื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืนนะคะดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะว่าประเทศไทยควรมีการปรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สะท้อนภาระงานและความยากลำบากของพื้นที่นะคะควรมีการพัฒนาที่พักสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรแล้วก็ควรจะมีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนนะคะรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของระบบทุนการศึกษาที่มีการผูกพันกับพื้นที่นะคะเพื่อผลิตบุคลากรที่มาจากท้องถิ่นแล้วก็สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในภูมิลำเนาได้นะคะอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือควรที่จะลดภาระงานที่ไม่จำเป็นนะคะควรที่จะมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบสนับสนุนมาใช้นะคะที่ทำให้บุคลากรมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นนะคะลดภาวะหมดไปแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานนะคะประการที่4ค่ะเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรสุขภาพนะคะบุคลากรสุขภาพคือผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะแต่ในหลายครั้งบุคลากรกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอค่ะท่านมีภาวะความเครียดนะคะการทำงานล่วงเวลาการขาดสมดุลระหว่างชีวิตกับงานนะคะตลอดจนเรื่องของภาระทางจิตใจจากการปฏิบัติงานสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็การคงอยู่ในระบบของท่านเหล่านั้นนะคะดังนั้นรัฐควรจะจัดให้มีมาตรการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตการบริหารภาระงานอย่างเหมาะสมนะคะการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานนะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่าแก่บุคลากรเพราะการทำรงรักษากำลังคนนะคะไม่ใช่เพียงแค่การรักษาตำแหน่งงานค่ะท่านแต่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีนะคะคุณค่าแล้วก็แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะท่านประธานที่เคารพคะกำลังคนสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพยากรของระบบสาธารณสุขนะคะแต่เป็นเรื่องของทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะหากเราบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำรงรักษาได้อย่างยั่งยืนนะคะประเทศไทยเราก็จะมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งค่ะที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนนะคะแต่วันนี้หากเราปล่อยให้ปัญหาการขาดแคลนการลาออกและการกระจายตัวที่ไม่สมดุลดำเนินต่อไปนะคะต้นทุนที่ประเทศไทยเราจะต้องจ่ายในอนาคตนะคะอาจจะต้องสูงกว่าที่เราคาดคิดนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนของเรานะคะวันนี้

0: ะถึงเวลาแล้วนะคะที่ประเทศไทยเราจะยกระดับนโยบายกำลังคนสุขภาพนะคะจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การวางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่บูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้บุคลากรสุขภาพมีศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะวันนี้เราต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์ของเราอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อให้เขาได้ทำงานออกมาอย่างดีที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนในชาติของเรานะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมานะคะดิฉันจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้นะคะที่จะเป็นการสนับสนุนการแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการการพัฒนาและการทำรงรักษากำลังคนสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบสุขภาพไทยในอนาคตนะคะประเทศไทยมีการปลูกฝังจิตวิญญาณการแพทย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะดังที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภัยที่ผ่านมาโดยเฉพาะชัดเจนมากนะคะในกรณีภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้วท่านแพทย์ท่านพยาบาลท่านบุคลากรทางการแพทย์ท่านไม่ทิ้งคนไข้นะคะท่านรับผิดชอบมากทั้งที่ชีวิตท่านก็อยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นไปดังที่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคะที่ทรงสอนให้ยึดมั่นในความเสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่นนะคะขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ดิฉันขอคารวะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านสุภัชชัยครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ทางคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับเพราะว่าผมได้ดูในฟังในรายงานการนำเสนอนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดนะลดเรื่องการกำลังคนเพราะเราฟังมาว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานกันแล้วก็เหนื่อยล้าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอก็คือเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับตัวที่สำคัญตอนนี้ก็คือใช้ระบบเทเลเมดิซินหรือเทเลเฮลก็คือเป็นการรักษาทางไกลเพราะว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางด้านเช่นจะเป็นเรื่องของกล้องเรื่องของสายไฟเบอร์ออปติกหรือเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยการเข้าถึงแทบจะทุกหมู่บ้านนะครับผมว่าตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้เข้ามาเนี่ยจะช่วยนะช่วยลดบุคลากรเพราะว่าถ้าท่านได้ไปโรงพยาบาล นะฮะอันนี้ถ้าเราไปในฐานะบุคคลธรรมดาท่านจะเห็นว่าคิวเต็มแล้วบางคนต้องไปแต่6โมงเช้านะครับอันนี้คือปัญหาเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าตอนนี้การให้ความรู้กับในรพ.ส.ต.ผมว่าสำคัญเพราะว่าชาวบ้านเขาเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ไกลๆไม่ต้องมาเสียค่าเดินทางไม่ต้องมาเสียต้องมาแต่เช้าต้องหาที่กินที่ต้องนั่งรออะไรเนี่ยนะตรงนี้เอาเขา อยากฝากให้เอานำเข้ามานะครับระบบเทเลเมดนะฮะเทเลเมดิซีนนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มกำลังนะฮะการเพิ่มกำลังคนสายสุขภาพเนื่องจากผมเป็นกรรมการการศึกษาและอยู่ในอนุอวตรงนี้สำคัญเพราะว่าเราส่งเสริมให้เด็กได้เรียนยกตัวอย่างเช่นวิชาชีพพยาบาลหรือผู้ช่วยวิชาชีพพวกนี้เด็กจบมาแล้วมีงานทำนะครับเหมือนที่ท่านสวหลายท่านได้กล่าวมาว่าบางอันทางกรรมการควรจะเร่งไปให้มีการเพิ่มปริมาณเพิ่มคนอย่างเช่นในจังหวัดที่สุรินทร์เนี่ยผมก็ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานราชภัฏเปิดคณะพยาบาลเพราะว่าสิ่งที่จะรองรับก็คือเด็กนะเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่เรียนตามตำบลนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเรียนระดับกลางจนถึงอ่อนเนี่ยเขาจะได้มีที่เรียนแล้วก็ได้งานทำอันนี้ตรงนี้ผมว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังคนจนถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยาบาลจนถึงผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคือได้ยินว่ามีโครงการเพี้ยนๆเช่นจะโอนรพ.ส.ต.เข้าไปอยู่กับหน่วยงานมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเพี้ยนนะฮะผมไม่รู้ว่าทางไม่ทราบว่าทางกระทรวงหรืออะไรไปเปิดโอกาสให้มีช่องอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าในหน่วยงานมหาดไทยที่รับรพ.ส.ต.เข้าไปนะหลายที่จะไม่รู้เรื่องเลยเช่นการฉีดวัคซีนการที่จะไปดูแลอะไรแล้วก็บุคคลที่ขึ้นมาเป็นผู้ง่ายว่าเป็นผอ.กองสุขภาพอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้รู้เรื่องนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมว่านโยบายเพี้ยนๆอย่างนี้พวกท่านกรรมาธิการเนี่ย น่าจะมีข้อเสนอว่าเออมีเขียนข้อกฎหมายให้ยกเลิกหรือมีอะไรที่จะทำให้ผิดเพี้ยนไปอย่างมากนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยและเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าในการเรื่องสุขภาพกับเรื่องการเมืองผมว่าถ้ามองวิเคราะห์ไปเนี่ยอาจจะเป็นมีเรื่องการเมืองลึกๆเข้ามาเช่นที่เราเห็นข่าวเอาอสม.ไปเป็นหัวคะแนนหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้มันเพี้ยนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมธิการเรื่องสุขภาพนะฮะสาธารณสุขเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเนื่องจากผมอยู่ในคณะอนุวิจัยของอว.อุดมศึกษานะฮะประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งบในการวิจัยแต่ละปีเนี่ย 20,000 กว่าล้านนะครับทีนี้ไอ้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยผมเคยพูดในกรรมธิการว่าให้ทำงานวิจัยเพื่อประชาชนงานอะไรแคมเพิร์ดแห่งชาตินะครับผมบอกว่าในการทำเพื่อแห่งชาติผืน 1,000 นึงเนี่ย30บาทคนที่ที่นำมาเสนออยู่ในอว.เนี่ยมีดีกรีเป็นด็อกเตอร์ผอ.ส.ร.ส.ผมบอกว่าพวกท่านไม่เดือดร้อนหรอกแต่ผมเป็นสว.อยู่จังหวัดสุรินทร์เราเห็นชาวบ้านที่ป่วยติดเตียงแล้วไม่ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่ได้รับการดูแลเนี่ยสิ่งเนี่ยผมบอกว่าทำงานวิจัยเนี่ยทำเพื่อประชาชนทำแพมเพิร์สแห่งชาติให้เหลือแผ่นละ5บาทได้ไหมเพราะคุณเสียค่างานวิจัยอยู่บนหิ้งเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ฝากกรรมธิการลองผลักดันดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญกับระดับชาวบ้านรากหญ้าอีกอันหนึ่งที่ผมได้ไปดูงานวิจัยก็คือเรื่องของการใช้ของผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะอันนี้สำคัญเช่นเรามีเครื่องตรวจอย่างเช่นมีเครื่องตรวจตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจำไม่ได้เหมือนเครื่องสแกนหรือเครื่องไอ้ MRI อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำได้ประมาณ5ล้านแต่เป็นซื้อของต่างประเทศตัวละ20กว่าล้านนะครับซึ่งผมบอกว่าไอ้การนำส่งเสริมของในประเทศเนี่ยคือให้เป็นลักษณะว่าThailand First นะของเราทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าในเงื่อนไขของการใช้หรือการอนุมัติการอะไรเงื่อนไขของอย.หรือไอ้มาตรฐานอะไรเนี่ยของเรามันไปเป็นค่านิยมว่าไปดูต่างประเทศเฮ้ยต้องต่างประเทศมาถึงจะมีความมั่นใจเพราะงั้นผมบอกว่าโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆเนี่ยฮะหรือคนไข้ไม่เยอะควรจะสร้างตรงนี้เอาไปให้เขาได้ใช้แล้วก็ส่งเสริมนักวิจัยไทยนะครับเพราะว่าในฐานะท่านเป็นกรรมธิการสาธารณสุขเนี่ยผมบอกว่าผมมองว่าท่านสามารถนำไปเสนอแล้วก็ส่งเสริมเพราะว่าในประเทศไทยคนเก่งๆมีเยอะนะครับเรื่องนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่ผมบอกว่าแคมเปญแห่งชาติหรือเรื่องของไอ้อุปกรณ์ต่างๆนะผมยังพูดว่าเฮ้ยพัตเตอร์ยาหรือแม้แต่ไซลิงหรือแม้แต่อะไรบางทีทำไมต้องไปซื้อขององค์การเภสัชหรือองค์การทางการแพทย์หรือหน่วยวิจัยเนี่ยทำไมไม่ทำตรงนี้มาเพื่อในการเอาไปใช้เพราะมันมีเขาเรียกว่ามีอีโคโนมีสเกลเพราะการผลิตออกมาทีเป็นล้านล้านชิ้นมันยังไงผมว่ามันก็ทำได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งที่เห็นคือการลาออกของบุคลากรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเคยเห็นพยาบาลนะฮะวันนี้ขึ้นเวรดึกตอนเช้าหรือตอนบ่ายๆมาละเอ้าผมเคยถามว่าแล้วเฮ้ยไม่ได้พักกันเลยเหรอเพราะการอยู่ดึกจนถึงเช้าเนี่ยแล้วตอนบ่ายรอบบ่ายเนี่ยก็มาทำอีกทีนี้บางคนพูดง่ายว่าเขาก็บอกว่า1ก็เป็นหน้าที่2ถ้าไม่ทําตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าออกไปทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะงั้นการเกิดความเหนื่อยล้าหรือการไปเจอหาที่เค้าเรียกว่ามีที่ค่าตอบแทนให้สูงกว่าเช่นไปโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรเนี่ยมันก็ทําให้ขาดเพราะว่าเราไม่มีการเพิ่มบุคลากรเราไม่มีการเพิ่มบุคลากรเช่นวันนี้เราเรียนเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ที่ทําหลักสูตรวิชาชีพพยาบาลเขาบอกว่ามาตรฐานคืออาจารย์1คนต่อนักศึกษา8คนผมบอกเฮ้ยในเมื่อประเทศไทยเราหาต้องการเพิ่มคนอย่างนี้มากเนี่ยทำไมคุณไม่เพิ่มเป็น2เท่าอ่ะสัก15คนหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ต้องมาเคร่งครัดแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันลดโหลดคนที่ทำงาน ในเรื่องอย่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาคนที่ลาออกหรือคนที่เบื่อเพราะว่าค่าตอบแทนหรืออะไรเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าสู้เอกชนไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณมาติการได้ตอบพี่แจ้งครับเชิญครับ
3: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับท่านสมาชิกทุกท่านครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีผู้ที่ตอบสนองรีสปอนส์และช่วยกันขบคิดในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาบุคลากรได้หลายท่านขนาดนี้นะครับวันนี้มีถึง9ท่านนะตอนแรกเห็นลงชื่อกัน4ท่านขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมอาจจะตอบประเด็นของทุกท่านได้ไม่ครบถ้วนแต่ว่าประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะขอบคุณและตอกย้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านเทวฤทธิ์ครับที่ประเด็นที่ท่านเสนอมาต่อกรรมธิการเนี่ยนะครับต้องขอขอบพระคุณมากมีคุณค่ามากนะครับปัญหาหลักๆเรื่องค่าตอบแทนและพาสเวย์ต่างๆในการที่เราจะเป็นแพทย์คนหนึ่งหรือเป็นพยาบาลคนหนึ่งแล้วจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนที่ท่านนับย้อนอาจารย์ประพลเลยก็ได้นะครับผมว่าตอนนั้นอาจารย์ประพลผ่าไส้ติ่งอักเสบเคสหนึ่งเนี่ยอาจจะแปดยูเอ็นคือละ150นะฮะผ่าไส้ติ่งเคสหนึ่ง800นะครับท่านรู้ไหมครับว่าปัจจุบันผ่าไส้ติ่งเคสหนึ่งก็800ครับไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้คือนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือค่าตอบแทนของแพทย์นะครับพยาบาลนี่ยิ่งหนักกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับประเด็นที่ท่านเทวฤทธิ์พูดถึงเรื่องลูกจ้างนะครับแล้วก็คนที่ทำงานเนี่ยอันนี้น่าเห็นใจยิ่งกว่าแพทย์พยาบาลอีกนะครับผมเองเนี่ยจริงๆตอนที่เป็นหมอผ่าตัดเนี่ยผมอยู่ในห้องผ่าตัดผมมองเห็นพวกเขาจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่ผมผ่าตัดเสร็จเนี่ยนะครับผมต้องไหว้สวัสดีขอบคุณแม้แต่เลือดที่มันหยดลงไปที่พื้นเนี่ยครับท่านรู้ไหมครับว่าถ้าเราไม่มีคนเดินไปเช็ดไปถูเนี่ยห้องผ่าตัดนั้นยังใช้ไม่ได้นะฮะมันเริ่มใหม่ไม่ได้เพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยผมจะทำเป็นนิสัยโดยส่วนตัวผมเลยผมจะขอบคุณครับที่ทำให้การผ่าตัดวันนี้สำเร็จผมทำอย่างนั้นมาช่วยชีวิตการเป็นแพทย์ของผมนะครับก็อยากให้ทุกท่านภูมิใจนะฮะแม้แต่จริงๆมาเดินในสะพานเนี่ยผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาตะเบ้ให้เราเนี่ยสวัสดีเราเนี่ยผมพูดจริงๆก็ผมหยุดทุกครั้งนะครับผมหยุดรับไหว้ทุกครั้งเราจะไม่เดินผ่านกันเลยเฉยเพราะว่าผมต้องการจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมนำเป็นประจำขอบคุณมากนะครับที่เลสประเด็นนี้ขึ้นมานะครับพี่เกียรติชัยครับท่านเกียรติชัยเนี่ยพูดถึงตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยเนาะเพราะลูกของท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ศิริราช2ท่านนะครับทำงานหนักมากนะครับประเด็นที่พี่เกียรติชัยพูดกับผมเสมอเลยคือเรื่องของศีลข้อที่6ปกติจะมีศีลอยู่5ข้อแต่พี่เกียรติชัยจะพูดถึงศีลข้อ6เสมอก็คือเรื่องของมลภาวะนะครับซึ่งผมเห็นด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นปัญหาจริงๆ prevention สำคัญกว่าการรักษาถ้าท่านจะเห็นเนี่ยโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะจะเปิด Excellence Center เปิดคลินิกพิเศษโรคมะเร็งท่านเห็นทั่วไปแต่ท่านจะไม่เห็นเปิดคลินิกปฐมภูมิให้มันใหญ่โตเปิดคลินิก prevention ให้มันกระหึ่มทั้งประเทศไม่เห็นครับถ้าจะเห็นแต่โอ้โหเรารักษามะเร็งได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่อง prevention เนี่ยอาหารเป็นยามลภาวะสิ่งแวดล้อม PM 2.5 เป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆนะครับขอบคุณพี่เกียรติชัยมากนะครับท่านวิทวีครับท่านเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการของเรานะครับก็ขอบคุณความเห็นของท่านหลายครั้งที่ท่านได้เข้ามาร่วมประชุมและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับประเด็นเรื่อง UHC ของเราเนี่ย Universal Health Coverage เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้คำเขาเรียกว่าชื่นชมเราซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมจริงๆครับ USC ของเราเนี่ยก้าวไกลจริงๆแต่ว่าในไส้ในเนี่ยก็มีปัญหาเยอะท่านจะเห็นว่าตอนนี้คนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเจ็บป่วยอยู่รังสิตเนี่ยต้องมาหาหมอถึงสีลมเหตุผลเพราะว่า USC ของเราที่คนเขาชื่นชมกันเนี่ยจริงๆไส้ในมันยังมีปัญหามีปัญหาในแง่ของการรีเฟอร์มีปัญหาในแง่ของ primary care ต่างๆซึ่งเป็นประเด็นที่กรรมธิการเราให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราก็มีอนุกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องค่าตอบแทนที่ยังไม่เป็นธรรมอย่างที่บอกไปแล้วภาระงานหนักมีโซเชียลท็อกซิกเยอะในที่ทำงานแล้วก็มีเบิร์นเอาท์เยอะนะครับโดยเฉพาะความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับท่านปิญญาพัฒน์ได้เสนอได้คุยถึงตอกย้ำถึงเรื่องของการลาออกของแพทย์ที่บอกว่าอยู่ประมาณปี 1-3 ปีเนี่ยลาออกเยอะที่สุด นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะหมออินเทิร์นส่วนใหญ่ลาออกหลังจากใช้ทุนปีแรกเหตุผลเพราะว่าเขาต้องการใบที่ใช้ทุนปีนึงแหละแล้วเขาจะสามารถเรียนต่อได้นะครับทำไมถึงไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่แล้วไม่มีความสุขนั่นเองครับจริงๆเรื่องประเด็นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นรองนะเราศึกษากันแล้วครับประเด็นเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นรองแต่ประเด็นเรื่องเบิร์นเอาท์เรื่องโซเชียลท็อกซิกต่างๆเรื่องการทำงานเรื่องการถูกฟ้องร้องสังคมต่อว่าต่างๆยิ่งสมัยนี้มีโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะเนี่ยนะครับแพทย์พยาบาลทำงานได้ยากจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ท่านพิญญาภัทรได้กรุณาให้ความเห็นเอาไว้นะครับเรื่องดิจิตอลอีกเรื่องนึงที่ท่านพิญญาภัทรพูดถึงนะครับบางทีเราตรวจไข้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเสร็จแล้วเราให้ความเห็นญาติเราผ่าตัดเสร็จเราต้องเดินไปคอมพิวเตอร์ครับไปกรอกข้อมูลเพิ่มซึ่งมันเสียเวลามากจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องทำนะครับแต่ผมว่าถ้าอันเนี้ยเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับท่านนิรัตครับท่านนิรัตได้เสนอไอเดียซึ่งมีผู้เห็นด้วยเยอะแยะเลยนะครับต้องขอบพระคุณนะครับหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาลใช่ไหมครับอย่างนี้เราจะมีพยาบาลเต็มเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับต้องขอบพระคุณที่ท่านให้ความเห็นนะครับอาจารย์ชาณรงค์นะครับก็ได้พูดถึงวิชาสุขศึกษานะฮะแล้วก็เน้นย้ำถึงเรื่องปฐมภูมิปฐมภูมินี่สำคัญที่สุดสำคัญจริงๆนะครับตอนนี้ผมเองก็ไปเรียนเพิ่มครับจากเดิมเนี่ยผมเป็นหมอผ่าตัดสมองก็รอท่านเส้นเลือดแตกมาแล้วผมก็ผ่าให้หวังว่าจะไม่ต้องผ่าพี่ๆทุกท่านที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ผมไปเรียนเพิ่มเติมเป็น preventive เป็น preventive medicine นะครับก็จบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับก็หวังว่าจะเอาความรู้เนี่ยมานำเสนอถ้าใครท่านตามเฟซผมก็จะเห็นว่าผมพยายามนำเสนอในเรื่องของ preventionมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับท่านพูดถึงเรื่อง HA Hospital Accreditation ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาจริงๆครับตอนนั้นผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย เวลาคนทีมจะมาตรวจ HA ทีนึงเนี่ยนะครับหมอไปลาคนเดียวครับเพราะทีมพยาบาลทีมคนอื่นจะต้องไปเตรียมเอกสารเพื่อที่กลัวว่าเฮ้ยเราจะไม่ผ่า HA หรือเปล่าซึ่งผมก็คอมเมนต์ไปในตอนนั้นนะฮะตั้งแต่ผมเป็นหมอเด็กๆนะว่าโอ้ยนี่ถ้าผมเป็นคนตรวจ HA นะผมจะไม่มาบอกว่าผมมาตรวจวันไหนอ่ะผมจะมาแบบคนไข้เลยแล้วก็เดินไปตั้งแต่ทำบัตรอันนั้นนะฮะผมจะรู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยดีจริงไหมพร้อมจริงไหมนะครับก็ขอบพระคุณที่ท่านให้ข้อมูลประเด็นนี้นะครับแล้วก็พูดถึง NL นะครับผมหาข้อมูลให้แล้วนะครับแพทย์เนี่ยจบปีละ 3,000 คนนะครับสอบไม่ผ่านประมาณ450ประมาณ 10% ครับประมาณ 10-15% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาตรฐานวิชาชีพถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับท่านบุญจันทร์พี่บุญจันทร์พูดถึงหมอโรงพยาบาลอำเภอหนึ่งคนผมต้องเรียนพี่บุญจันทร์ว่าผมเกิดไม่ทันแต่ถามอาจารย์ดพลอาจารย์ดพลบอกอาจารย์ยุคนี้แหละยุคอาจารย์ดพลนี่แหละสมัยที่ผมเป็นแพทย์โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยเราอยู่สองคนครับก็ยังดีกว่ายังมีอยู่เวรแล้วสลับเวรกันนะครับสลับเวรกันไม่ต้องอยู่ทุกวัน24ชั่วโมงอย่างสมัยอาจารย์ประพลนะครับหมอคงเวรแล้วตายผมว่าปัจจุบันก็มีแต่ว่าจะไม่ได้ตายแบบอยู่ในที่ทำงานนะจะขับรถแล้วชนตายซึ่งอันนี้เยอะซึ่งในเทอมที่แล้วผมก็ได้ตั้งกระทู้นี้กับท่านรัฐมนตรีนะครับประเด็นเรื่องญาติเนี่ยไม่เข้าใจแพทย์พยาบาลเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อเยอะจริงๆแล้วบางทีการสื่อสารของแพทย์พยาบาลเนี่ยไปไม่ถึงแล้วยิ่งท่านคิดดูนะฮะเหนื่อยแล้วอดหลับอดนอนมา24ชั่วโมงแล้วให้ไปพูดจ๋าพูดดีๆเนี่ยบางทีมันทำได้ยากทำได้นะครับผมก็พยายามทำแต่ว่าก็ทำได้ยากขึ้นนะครับในพรบที่บอกว่าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ได้พูดไปแล้วครับได้คุ้มครองจุดนี้ด้วยนะครับพี่บุญจันทร์ครับแล้วก็จำกัดชั่วโมงไว้80ชั่วโมงต่อวีคนะครับขนาดจำกัด80ชั่วโมงอ่ะทุกท่านว่าเยอะไหมฮะ80ชั่วโมงนี้คือเอ็กซ์ตร้าจาก40นะครับคือมี40ชั่วโมงในเวลาแล้วอีก80ชั่วโมงนอกเวลานะครับขนาดนี้บุคลากรเนี่ยบอกว่าจะทำได้จริงๆเหรอนะซึ่งทำได้ขนาดนั้นจริงๆผมต้องบอกว่าเกินมนุษย์แล้วนะครับยังมีคนถกเถียงในประเด็นนี้นะครับท่านรัชนีกรกรุณาตอกย้ำถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับและข้อเสนอแนะของท่านทั้ง4ข้อเนี่ยก็เดี๋ยวทางกรรมาธิการจะรับไว้นะครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่สุภัชชัยครับท่านสุดท้ายครับได้พูดถึงเรื่องของเทเลเมดิซีนนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรคบางโรคไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหาแพทย์ก็ได้เช่นมาวัดความดันมาเจาะน้ำตาลเนี่ยมันปรับยาได้อันนี้เราน่าจะใช้เทเลเมดิซีนเต็มรูปแบบ ได้แล้วนะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนึงเนี่ยเสียเวลาทั้งคนป่วยทั้งญาติต้องพามานะครับแล้วก็เสียงานด้วยคนแทนที่จะไปทำงานได้ก็กลับไปไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของบุคลากรทางการแพทย์นะครับต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากจริงๆนะครับมันคือเขาเรียกว่าเป็นความอยู่รอดของประเทศเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนที่จะต้องรักษาพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรู้สึกไม่สบายยังป่วยซะเองแล้วเขาจะไปรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไรนะครับก็ขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาบรรจุวาระนี้มาให้นะครับและขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านขอบคุณท่านกรรมาธิการทุกท่านที่กรุณาศึกษาอย่างเต็มที่นะครับเราจะนำเรื่องนี้นำเสนอต่อรัฐบาลนะครับและเช่นเคยนะครับกรรมาธิการเราทำรูปแบบเล่มอย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับท่านประธานครับกรุณาหยิบกลับไปอีกเล่มหนึ่งนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
4: เรียนท่านประธานครับท่านสมาชิกครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณนะท่านประธานและก็ท่านสมาชิกนะครับที่ได้ให้การพิจารณาศึกษาของกรรมธิการการสาธารณสุขนะครับที่เป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะประเทศไทยเราขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะมีอยู่สองเหตุนะเหตุที่หนึ่งคือเรื่องการศึกษาอันที่สองก็คือระบบสาธารณสุขนะถ้าสองอย่างนี้ดีก็จะทำให้คุณภาพคนเนี่ยในสามารถในการแข่งขันได้ประเทศไทยเนี่ยคนเกิดน้อยลงเรื่อยๆนะเคยท็อปอยู่ที่ปี2514ปีนั้นเกิดล้านสี่นะเดี๋ยวนี้ปีล่าสุดนี่2568เกิดแค่400,000ห่างกันลิบลับนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยน้อยลงและคุณภาพของคนจะไปแข่งกับใครนะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะฮะที่ได้มีการอภิปรายในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีสาระและเป็นประโยชน์นะครับกับหวังผมยิ่งว่าการศึกษาของคณะกรรมการกรรมธิการการสาธารณสุขในเรื่องนี้จะก่อประโยชน์ให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับครับถ้าไม่มีท่านใดติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการชี้แจงผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับก็ถือว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการก็ได้บันทึกไว้ในรายงานแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการครับครับจบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1ครับต่อไปเป็นเรื่องวาระการประชุมที่ 4.2 นะครับเรื่องแนวทางการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อปกป้องการส่งเสริม SME ไทยซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ครับเมื่อคณะกรรมการเข้าประจำที่เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงนะครับซึ่งท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกับผมนายนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมประธานคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ถือเป็นหัวใจ

0: เปิดเสรีทางการค้าการแข่งขันกับสินค้านำเข้าราคาต่ำที่ไม่ได้มาตรฐานตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ระบบภาษีหรือ NPS ของประเทศคู่ค้าซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ SME ในภาคการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและการส่งออกต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นทั้งด้านต้นทุนดำเนินธุรกิจการเข้าถึงตลาดและการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าที่ไม่ใช่ข้อซับซ้อนมากขึ้นขณะเดียวกันกลไกในการกำกับดูแลภายในประเทศยังขาดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพจึงอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีดังนั้นคณะกรรมการจึงได้เห็นถึงความสำคัญศึกษาและทำความเข้าใจบทบาทของ NPM ทั้งในมติของการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมศักยภาพของ SME ไทยรวมถึงเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมอันจะช่วยป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งใช้ NTSNTM ในกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและยาวนานบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ดังนี้1การดำเนินการคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมทั้งรวมทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือร่วมกันตลอดจนการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนณอาคารรัฐสภา 2. ผลการพิจารณาศึกษาสำหรับผลการพิจารณาศึกษานั้นกระผมขออนุญาตให้ท่านโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการต่างประเทศประธานอนุกรรมธิการได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการการต่างประเทศและประธานคณะอนุกรรมการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยขอเสนอรายงานผลพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหรือ Non-Tariff Measure ที่เรียกว่า NTM นะครับเพื่อปกป้องและส่งเสริม SME ของไทยครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดชะตากรรมของเศรษฐกิจโลกในเวทีโลกอย่างมีนัยสำคัญครับท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงที่น่ากังวลว่าวันนี้สงครามการค้าไม่ใช่เรื่องของภาษีอีกต่อไปแล้วครับในขณะที่เราพยายามจะทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อลดภาษีให้เหลือ 0% แต่ในทางปฏิบัติกลับมีกำแพงล่องหนที่ชื่อว่า Non-Tariff Measure หรือ NTM เข้ามาขวางกั้นสินค้าของไทยซึ่งมีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งกว่าภาษีในอดีตหลายเท่าตัวเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขออนุญาตยกตัวอย่างรูปแบบของ NTM หรือ Non-Tariff Measure ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ1มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPC เช่นการกำหนดกฎเกณฑ์สารตกค้างในสินค้าเกษตรที่เข้มงวดเกินมาตรฐานสากล2อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าหรือ TBT เช่นการบังคับให้ติดฉลากสินค้าหรือมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เฉพาะตัวที่เพิ่มต้นทุนการผลิต 3. มาตรฐานด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเช่น

0: การตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนที่เรียกว่า CBAM หรือมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน 4. มาตรการทางด้านศุลกากรและกระบวนการรับรองการเรียกขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ยุ่งยากและซับซ้อนจนกลายเป็นต้นทุนแฝงที่บั่นทอนศักยภาพของ SME ครับจากการศึกษาของคณะกรรมการพบประเด็นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน3ด้านหลักดังนี้ครับคือ 1. ด้านโครงสร้างการบริหารปัจจุบันระบบการกำกับดูแลของไทยยังขาดหน่วยงานกลางที่มีอำนาจเต็มในการขับเคลื่อน NTM อย่างเป็นระบบทำให้กระบวนการขอรับรองมาตรฐานมีความซับซ้อนล่าช้าและเป็นภาระต่อ SME ประการที่2ด้านการบริหารจัดการสินค้านำเข้าเรายังเน้นการสุ่มตรวจภายหลังที่เรียกว่า post marketing surveillance มากกว่าการป้องกันที่ต้นทางที่สำคัญคือไทยยังขาดการใช้ NTM เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศทำให้เราเสียเปรียบในฐานะผู้ปฏิบัติตามกติกาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดครับประการที่3ด้านการปรับตัวสู่กติกาการค้าโลกใหม่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขณะที่ระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนจากภาครัฐยังเข้าไม่ถึง SME อย่างทั่วถึงครับด้วยเหตุนี้ครับคณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน2ทิศทางดังนี้ครับคือ 1. การยกระดับขาออกการพัฒนาสินค้าไทยให้สอดคล้องกับเทรนด์ความยั่งยืน sustainabilityและการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ FTA ให้เต็มประสิทธิภาพ 2. การควบคุมเข้มของสินค้าขาวเข้าเสริมมาตรการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานป้องกันปัญหาธุรกิจนอมินีและรณรงค์แคมเปญบายไทยเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับคนไทยด้วยกันเองครับท่านประธานครับสำหรับรายละเอียดในเชิงลึกและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติที่สำคัญและผมขออนุญาตให้ท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสภาในลำดับถัดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: ท่านประธานครับเมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์เพิ่งสั่งแบนเครื่องสำอางไทย8ยี่ห้อที่ลักลอบขายผ่านออนไลน์นะครับเพราะว่าตรวจพบสารปลอดเจือปนสูงถึง 44,540 ppm ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพียง1 ppm ถึงหลายหมื่นเท่าแต่ในขณะเดียวกันยางพาราไทยกว่า98%ก็กำลังจะส่งออกไปยุโรปไม่ได้เพราะติดล็อกกฎหมายปลอดการทำลายป่าหรือว่า EUDR ครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศและอนุกรรมธิการที่ได้รับผิดชอบการเขียนรายงานฉบับนี้ด้วยตัวกับผมเองนะครับผมขอสรุปวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญด้วยประโยคเดียวครับว่า NTM คือกำแพงล่องหนที่ SME ไทยข้ามกำแพงต่างชาติไปไม่พ้นในขณะที่กำแพงของไทยเองกลับทั้งเตี้ยทั้งพังและรั่วปล่อยให้ SME ไทยกว่า3ล้านรายต้องสู้อย่างสิ้นหวังครับท่านประธานครับในอดีตภาษีศุลกากรเปรียบเสมือนด่านเก็บเงินทางด่วนสินค้าไทยจะผ่านด่านไปขายต่างประเทศได้ก็แค่ยอมจ่ายภาษียอมเสียต้นทุนเพิ่มพอจ่ายเงินปุ๊บไม้กั้นก็เปิดปั๊บนะครับแต่ว่าในโลกการค้ายุคใหม่เมื่อ FTA และกติกาโลกบังคับให้อัตราภาษีศุลกากรลดลงประเทศมหาอำนาจจึงหันมาสร้างมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่า NTM ขึ้นมาเป็นกำแพงล่องหนแทนกำแพงนี้ไม่ใช่ด่านเก็บเงินครับแต่เป็นประตูที่ล็อกด้วยรหัสผ่านซึ่งงานในรูปแบบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎสุขอนามัยพืชและสัตว์หรืออุปสรรคทางเทคนิคถ้า SME ไทยไม่มีใบรับรองซึ่งเปรียบได้กับรหัสผ่านต่อให้คุณพยายามจ่ายเงินแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้สินค้าของเราข้ามพรมแดนครับสถิติจากสถาบันวิจัย ERIA นะครับชี้ชัดว่าในช่วงปี 2000 ถึง 2015 อัตราภาษีเฉลี่ยของอาเซียนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.5 แต่กำแพงล่องหน NTM กลับเพิ่มขึ้นมหาศาลจาก 1,634 เป็น 5,975 มาตรการนี่คือเพชฌฆาตเงียบที่คอยบีบคอ SME ไทยครับ เวลา SME ไทยจะส่งออกเราเจอกำแพงต่างชาติที่สูงลิ่วๆแต่พอหันกลับมาดูบ้านของเราเองกรรมาธิการอย่างพวกผมกับพบว่ากำแพง NTM ของไทยที่ควรจะเป็นเกราะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตลอดจน SME ในประเทศกลับกลายเป็นกำแพง4แบบที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับกำแพงที่1ก็คือกำแพงที่เตี้ยนะครับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.สมอ.ควรจะเป็นกำแพงด่านแรกที่สูงและแข็งแกร่งเขามีการกำหนดมาตรฐานสินค้าไว้กว่า 2,000 รายการแต่รัฐบาลกลับสร้างมาตรฐานบังคับไว้เพียงแค่146ฉบับครอบคลุมสินค้าแค่ราว311รายการเท่านั้นกำแพงมันเตี้ยจนสินค้าขยะจากต่างชาติก้าวข้ามมาได้ง่ายดายบางก็เข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยที่ไม่ต้องได้มอกด้วยซ้ำนะครับหนึ่งในผลที่เกิดขึ้นก็คือโศกนาฏกรรมตึกสตง.ถล่มเพราะว่าใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานที่ผู้นำเข้าเนี่ยดูเหมือนจะหอบข้ามกำแพงเตี้ยๆของมอกมาได้ครับกำแพงที่2ก็คือกำแพงพังของอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับกำแพงนี้มีรูโหว่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าระบบจดแจ้งออนไลน์หรือว่า e-submissionระบบนี้อนุมัติคำขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดโดยที่ไม่มีการตรวจสอบสารผสมอย่างจริงจังหรือว่าลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตกำแพงที่พังทลายนี้เองก็คือคำตอบว่าทำไมเครื่องสำอางไทยที่เต็มไปด้วยสารประดอด 44,540 ppm ถึงทะลักออกไปจนถูกฟิลิปปินส์แบนได้ครับกำแพงที่3ก็คือกำแพงที่หันผิดทิศนะครับของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอช.กฎหมายตีกรอบให้กำแพงนี้หันหน้าออกไปดูแค่การส่งออกไม่มีอำนาจครอบคลุมการจำหน่ายภายในประเทศหรือว่าสินค้านำเข้าเมื่อสินค้าเกษตรอาบยาพิษทะลักเข้ามามกอช.ก็กลับกลายเป็นแค่เสือกระดาษที่ต้องยืมจมูกอย.หายใจครับกำแพงที่4ก็คือกำแพงรั่วของกรมศุลกากรนะครับกรมศุลกากรมีระบบคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมที่ใช้งานมากว่า16ปีแล้วครับและระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะข้ามแดนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า8ปีด่านหน้าของเราเนี่ยเป็นกำแพงอิฐผุๆปล่อยให้ชุนเทาใช้โนมินีสำแดงพิกัดเท็จลักลอบนำเข้าแล้วก็ฟอกเงินลอดรูกำแพงมาได้อย่างง่ายดายครับท่านประธานครับเมื่อเราเห็นว่ากำแพงของบ้านเรามันทั้งเตี้ยพังหันผิดทิศแล้วก็รั่วรัฐบาลจะต้องเร่งซ่อมแซมตามคำสั่งที่ตามข้อแนะนำที่กระผมได้เสนอไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราจะปล่อยให้ SME ไทยกว่า3ล้านรายยืนมองกำแพง NTM ของต่างชาติที่สูงลิ่วๆด้วยความสิ้นหวังไม่ได้สหภาพยุโรปก่อกำแพงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่าง CBAM แล้วก็ EUDR ออสเตรเลียก็กำลังจะมีข้อกำหนดเรื่องการปล่อยคาร์บอนของรถยนต์ที่เข้มงวดขึ้นมากซึ่งกำแพงเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการปรับตัวของ SME พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 10-15 ของมูลค่าสินค้าคำถามคือเราจะพา SME ข้ามกำแพงเหล่านี้ไปได้ยังไงรัฐบาลต้องติดอาวุธผ่าน4ยุทธศาสตร์ข้ามกำแพงโลกดังนี้ครับยุทธศาสตร์แรกก็คือการสร้างพาสปอร์ตทะลวงกำแพงนะครับด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า traceability สิ่งที่เราจะต้องทำคือการสร้างพาสปอร์ตระดับ VIP เพื่อไขประตูเดินผ่านกำแพงนั้นไปเลยครับเราต้องเปลี่ยนสมรภูมิจากการแข่งที่ราคาถูกไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพแล้วก็ความโปร่งใสรัฐบาลต้องให้การสนับสนุน SME ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็บล็อกเชนเพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานการระบุพิกัดดาวเทียมของพื้นที่เพาะปลูกได้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ยางพาราของไทยรอดพ้นจากข้อหาการทำลายป่าได้ครับยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเดินอ้อมกำแพงสูงไปหาประตูเสรีด้วยการกระจายตลาดแล้วก็การใช้ประโยชน์จาก FTA เราต้องสอนให้ SME ไม่เอาหัวไปเดินชนกำแพงครับแต่เราต้องเดินอ้อมไปหาตลาดทางเลือกเช่นตะวันออกกลางหรือว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนที่สำคัญที่สุดเราจะต้องใช้ประโยชน์จากประตูเสรีนะครับหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรี FTA ที่เรามีอยู่ปัจจุบันการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพียงร้อยละ52ของมูลค่าการส่งออกรวมเท่านั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งเจรจาไทย EU FTA ให้สำเร็จเพื่อเป็นประตูบานใหม่ที่ไม่มีกำแพงภาษีมาฉุดรั้ง SME ไทยครับและยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการต่อบันไดทุนและการตาข่ายนิรภัยครับด้วยคูปองมาตรฐานและก็สินเชื่อการที่เราจะปีนข้ามกำแพงมาตรฐานระดับโลกเราต้องใช้เงินทุนมหาศาลครับรัฐอยู่ดีๆจะบอกให้ SME ปีนข้ามกำแพงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้รัฐต้องจัดตั้งกองทุนปรับตัวปรานมาตรฐานแล้วก็สร้างบันไดทุนด้วยการแจกคูปองมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาแล้วก็ขอใบรับรองในขณะเดียวกันสถาบันการเงินของรัฐอย่าง Exim Bank หรือว่าบสย.นะครับก็ต้องการตาข่ายนิรภัยผ่านการอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็การค้ำประกันการส่งออกครับส่วนยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็คือการใช้

0: รัฐเป็นเครื่องกระทุ้งกำแพงและขุดอุโมงค์ด่วนด้วยการทูต MRA แล้วก็ NSW รัฐเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นเครื่องกระทุ้งกำแพงของต่างชาติให้เตี้ยลงผ่านยุทธศาสตร์การทูตเชิงกฎระเบียบด้วยการเร่งเจรจาความตกลงยอมรับร่วมนะครับหรือว่า MRA กับประเทศคู่ค้าเพื่อให้ผลการตรวจสอบจากห้องแลบในไทยได้รับการยอมรับในต่างประเทศโดยไม่ต้องตรวจซ้ำอย่างทุเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากๆเลยครับนอกจากนี้รัฐต้องขุดอุโมงค์ด่วนนะครับด้วยการยกระดับระบบ National Single Window หรือว่า NSW ของศุลกากรเนี่ยให้เต็มรูปแบบซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดเวลาพิธีการศุลกากรจาก24วันเหลือเพียงแค่14วันเท่านั้นครับเมื่อเราเห็นว่ากำแพงบ้านเรามันพังทลายและกำแพงของต่างประเทศก็สูงลิบลิ่วนะครับรายงานของกรรมาธิการฉบับนี้จึงได้สกัดโมเดลจากต่างประเทศที่ใช้ NGM เป็นอาวุธพลิกเกมเศรษฐกิจมาแล้วครับอย่างแรกก็คือการสร้างกำแพงดิจิตอลแบบอียิปต์นะครับอียิปต์หยุดอุดรอยรั่วด้วยระบบ Advanced Cargo Information หรือว่า ACI บังคับให้ผู้นำเข้าส่งข้อมูลให้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า48ชั่วโมงก่อนการลงเรือนะครับก่อนของจะลงเรือที่ประเทศต้นทางแล้วก็ควรจะต้องเสริมกำแพงคุณภาพแบบญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยใช้มาตรฐาน JAS แล้วก็ Organic JAS ที่เข้มงวดสุดขีดนี่คือกำแพงด้านคุณภาพที่ช่วยกันตลาดภายในให้ SME ญี่ปุ่นมีความได้เปรียบครับเราควรจะต้องตั้งกฎเหล็กสกัดทุนเทาแบบอินเดียด้วยนะครับอินเดียก็ใช้กฎคาร์วาท่า2020บังคับให้การนำเข้าผ่าน FTA ต้องตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างลึกซึ้งถึงกระดูกเลยเพื่อป้องกันสินค้าต่างชาติมาสวมสิทธิ์เราก็ควรจะต้องรวมศูนย์บัญชาการกำแพงแบบเกาหลีใต้ด้วยเกาหลีใต้เนี่ยเขามี CATS หรือว่าสถาบันมาตรฐานแห่งเกาหลีเป็นเสาหลักเสาเดียวที่รวบอำนาจดูแลมาตรฐานทางเทคนิคทุกด้านเลยอย่างมีเอกภาพแล้วก็เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือ SMEให้ปรับตัวรับกับมาตรฐานโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยครับท่านประธานครับจากข้อมูลสถิติและกรณีศึกษาทั้งหมดผมขอสกัดรายละเอียดออกมาเป็นข้อเสนอแนะรายหน่วยงานที่รัฐบาลต้องสั่งการแก้ไขทันทีเพื่อเปลี่ยนกำแพงที่ขัง SME ไทยให้เป็นอาวุธสู้สากลครับทางสมอนะครับก็ต้องปรับตัวจากกำแพงเตี้ยในต้องเปลี่ยนกำแพงเหล็กควรจะต้องออกมาตรฐานใหม่สำหรับสินค้าที่หลบเลี่ยงกฎหมายอย่างเช่นเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปแล้วก็ขยายการบังคับใช้มอกให้ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากจีนนอกจากนี้ต้องยกระดับมาตรฐานให้ทันกับเมกะเทรนด์โลกอย่าง Circular Economy ด้วยครับอย.เองก็ต้องซ่อมกำแพงพังนะครับติดดาบดิจิตอลต้องยกระเบิดการยกเครื่องระบบจดแจ้งออนไลน์ใหม่ทั้งหมดนะครับต้องมีการตรวจสอบโรงงานแล้วก็สารผสมอย่างจริงจังที่สำคัญต้องบังคับให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทุกเจ้าเชื่อมต่อฐานข้อมูล API กับรัฐโดย อย.ต้องมีอำนาจกดปุ่มถอดสินค้าอันตรายออกแบบเรียลไทม์ภายใน24ชั่วโมงครับส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับหรือมกอช.เนี่ยก็ควรจะต้องหันกำแพงให้ถูกทิศแล้วก็หยุดยุติความซ้ำซ้อนมกอช.ต้องเป็นเจ้าภาพหลักที่คอยดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งขาเข้าและขาออกต้องสร้างมาตรฐานเชิงรุกรับมือกับ NTM โลกอย่างเช่นมาตรฐานการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อให้เกษตรกรไทยรอดพ้นจากกำแพงยุโรปครับส่วนกรมศุลกากรเองก็ต้องอุดกำแพงรั่วล้างบางระบบโบราณนะครับจะต้องทิ้งระบบคอมพิวเตอร์อายุ16ปีนำระบบ ACI แบบอียิปต์มาใช้ทันทีนอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติบนระบบ NSW ให้กับเอกชนแล้วก็สสว.นำ AI มาใช้วิเคราะห์หาสัญญาณเตือนภัยเพื่อสกัดกั้นการสำแดงพิธีเท็จครับสำหรับสสว.นะครับก็ควรจะยกระดับตัวเองเป็นศูนย์บัญชาการ NTM เราต้องหยุดให้สสว.เป็นแค่หน่วยงานจัดอบรมสสว.เนี่ยควรจะต้องยกระดับให้เป็นศูนย์บัญชาการ NTM แห่งชาติเทียบเท่ากับแคสของเกาหลีใต้แล้วรัฐบาลก็จัดตั้งกองทุนปรับตัวผ่านมาตรฐานจ่ายเงินสมทบหรือว่าแจกคูปองสำหรับบริษัทที่ได้มาตรฐานสากลนะครับให้ SME ไทยนำไปอัปเกรดตัวเองเพื่อทะลวงกำแพง CBAM และ EUDR ให้จนได้ครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและตัวแทนทุกท่านครับวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะครับสอนให้เรารู้ว่ากำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดของชาติเราไม่ใช่กำแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือปูนหรือกำแพงภาษีที่ล้าสมัยแต่คือกำแพงแห่งมาตรฐานที่กางกั้นคุ้มครองชีวิตคนในชาติและเป็นบันไดที่จะช่วยติดปีกให้ SME ไทยก้าวข้ามไปพังอาจในตลาดโลกได้รายงานฉบับนี้ได้ชี้เป้ารอยรั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็มอบโครงสร้างในการสร้างกำแพงใหม่ไว้บนโต๊ะท่านแรงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวุฒิสภาจะให้การสนับสนุนรายงานฉบับนี้นะครับตลอดจนรายงาน3เล่มที่ก่อนหน้านี้กรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยได้ทำขึ้นมาเราจะส่ง4เล่มนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสร้างกำแพงเพื่อปกป้อง SME ไทยต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิก

0: ได้อภิปรายตามลำดับนะครับเชิญท่านเกียรติชัยครับ
1: กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์สมาชิกรัฐสภากลุ่ม8สิ่งแวดล้อมพลังงานผมขอมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคณะกรรมการต่างประเทศนะครับที่ทำรายงานดีๆเป็นซีรีส์เลยนะผมก็ติดตามโดยตลอดแล้วก็ร่วมอภิปรายนะครับโดยเฉพาะรายงานฉบับนี้นะครับก็เป็นรายงานที่จัดทำการศึกษาอย่างรอบด้านเลยนะครับอย่างรอบด้านจริงๆนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับหลักการสำคัญของรายงานฉบับนี้ครับที่ชี้ให้เห็นว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมันกลายเป็นกลไกสำคัญในการกีดกันการค้าโดยเฉพาะประเทศที่ไม่อยากจะซื้อของเราง่ายๆขณะเดียวกันเราก็เห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยไม่มีมาตรการในการกีดกันหรือสร้าง non tariff barrier หรือ measure ต่างๆเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้ามาแข่งกับ SME ของไทยก็น่าเห็นใจครับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็น SME นะครับรายใหญ่ก็ไม่น่าเป็นห่วงก็สามารถปรับตัวกันไปได้แต่ SME ไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางด้านการแข่งขันมีผู้แข่งขันมากต้นทุนมาตรฐานสินค้าสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบใหม่จากประเทศคู่ค้าต่างๆขณะที่ของนำเข้าก็เข้ามาง่ายอย่างไรก็ดีนะครับผมใครขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในมิติด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งในความเห็นของผมนะครับผมถือว่าคลื่นการค้าโลกอันใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมือซึ่งทำให้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเร่งในการเตรียมความพร้อมในรายงานของท่านกรรมาธิการก็สรุปแนวทางมาค่อนข้างจัดเต็มนะครับผมขอเพิ่มเติมแล้วกันนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนคอนสเตรนท์เทรดคือเรียกว่าเอาตัวการรายงานการปลดปล่อยหรือการมีส่วนร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศและสินค้าที่เราส่งไปมาเป็นกลไกสำคัญในอดีตนะครับเราอาจจะใช้ต้นทุนในอดีตอาจจะใช้เรื่องภาษีแต่ปัจจุบันเนี่ยปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ในการมีส่วนร่วมของบริษัทการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของบริษัทการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของการเดินทางหรือแม้แต่เป็นไฟฟ้าว่าไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็กลับกลายเป็นปัจจัยที่นำมาเป็นการกีดกันเราจะเห็นว่ามาตรการที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนซึ่งปัจจุบันจะส่งผลจริงๆในเดือนกุมภาที่จะถึงนี้แล้วนะครับนี่มีการเลื่อนไปซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการรายงานการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในสินค้าหลายประเภทนะครับและในแต่ละประเภทนั้นวันนี้การรับรองจำเป็นจะต้องมีการรับรองโดยสภาพ EU อยู่คนไทยทำได้แต่ยังมีประเด็นเรื่องของมาตรฐานที่กำลังดำเนินการอยู่หรือมันจะเป็นมาตรฐานของ EUDR คือการรายงานแหล่งกำเนิดที่ไม่เกี่ยวพันกับการทำลายป่าและในหลายผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นประเด็นแต่ตัวที่มาแล้วนะครับและก็มานานแล้วด้วยก็คือ ESGก็คือ environment social and governance ซึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์ก่อนในการเปิดเผยการรายงานการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งระดับองค์กรในสโคป1สโคป2และกำลังไปสู่สโคป3ในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นนะครับซึ่งกติกาเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยเราก็จะมีปัญหาประเด็นที่2ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะตัวพลังงานครับคือพลังงานเนี่ยมันเป็นกลไกที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกต้นทุนนะครับประเทศไทยยังพึ่งพาฟอสซิลอยู่ถึง 70% ทำให้ผลผลิตของเราที่ใช้พลังงานก็มีอัตราการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าเพราะนั้นไฟฟ้าประเทศไทยเมื่อเทียบกับไฟฟ้าในอาเซียนเนี่ยไฟฟ้าประเทศไทยยังมีปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงกว่าเรียกว่าคาร์บอนอินเทนซิตี้สูงกว่าเพราะนั้น SME เนี่ยที่ใช้เส้นเลือดสำคัญในการใส่พลังงานเข้าไปผ่านไฟฟ้าเนี่ยจึงเสียเปรียบนั้นตัวไฟฟ้าเองเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นว่านะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทำยิงทีเดียวเนี่ยก็คือต้องไปยิงที่ตัวพลังงานเพราะมันจะวิ่งไปที่ทุก SME เลยก็คือเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลก็มาถูกทางแล้วครับคือกำลังเจอวิกฤตเรื่องของพลังงานฟอสซิลก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยเพราะเรามีเงินกู้ที่กำลังเข้ามานะครับและเงินกู้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานถ้าเราเอาเงินกู้ส่วนนี้มาเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดมาบำรุงหรือปรับปรุงหรือติดตั้งสมาร์ทกริดทำให้พลังงานทดแทนเข้ามาหรือจะมีเรื่องระบบของ SMR เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาเสริมเนี่ยทำให้พลังงานเราเป็น24ชั่วโมงก็สามารถทำให้ไฟฟ้าของเราสะอาดทำให้ผลิตภัณฑ์ของ SME เราเนี่ยสะอาดและมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยลงระบบกักเก็บพลังงาน Direct PPA ระบบฐานข้อมูลคาร์บอนพวกนี้จำเป็นจะต้องทำและก็เป็นการลงทุนที่น่าจะคุ้มค่านะครับประเด็นที่3เนี่ยผมมองว่าวันนี้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์กลางในการจัดการเรื่องมาตรการกรีนเรียกว่ากรีน NTM ของโลกที่ต้องติดตามเราต้องมีหน่วยงานที่ต้องติดตามแล้วว่ามันจะมีมุกใหม่ๆอะไรมาอีกนะครับแล้วเราจะต้องก้าวไปให้ทันแบบเรียลไทม์ประเมินผลกระทบทันทีและทำอะไรที่ล่วงหน้าไม่ใช่มานั่งตามหลังแบบนี้และกว่าเดือนสุดท้ายนะครับก็คือเราควรจะมีมาตรการในการตอบโต้ในขณะเดียวกันก็คือต้องมีหน่วยงานที่จะคิดไอตัวมาตรการที่เป็นการกีดกันการนำเข้าที่มาแข่งขันกับ SC ในลักษณะเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราไม่ควรจะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ตามกติกาอย่างเดียวแต่เราควรจะมีคนเนี่ยเข้าไปร่วมพัฒนาในการกำหนดกติกาพวกนี้ด้วยไม่ใช่รับลูกอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของอาเซียนในบทบาทของ WTO ในบทบาทของ APEC หรือในเวที Climate Negotiation ต่างๆเนี่ยเราควรเข้าไปผลักดันเพื่อจะปกป้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากระทบต่อประเทศไทยแทนที่จะรอว่าจะมีอะไรเข้ามาเราต้องเข้าไปร่วมประชุมนั้นผมเชื่อว่าหากประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเราจะไม่ใช่เรื่องนี้จะไม่ใช่วิกฤตอีกต่อไปเราจะถือเรื่องนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและจะทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่แห่งความยั่งยืนนี้ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับเชิญท่านพลวัตครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในเรื่อง NTM ของคณะกรรมการการต่างประเทศในอันดับแรกเลยผมต้องขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ทำรายงานในเรื่องนี้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติของเราและต่อพี่น้องประชาชนอย่างที่ทางคณะกรรมการได้รายงานไปแล้วครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสชัดเจนในเรื่อง NTM ต่อผลกระทบกับ SMEผมก็อยากจะมีข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ข้อที่เราอยากจะหารือร่วมกันเพราะในด้านประเด็นของ SME เนี่ยคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมเองก็ได้มีรายงานหลายเล่มที่อยู่ในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องแรกเลยครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบอกในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งตัวนี้เป็นใจความสำคัญของตัว NTM ว่าจะถูกใช้อย่างไรนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัว NTM ที่จะใช้เนี่ยมันไม่ได้สามารถจะถูกใช้ได้ด้วยสิ่งที่เราอยากจะใช้อย่างเดียวครับการจะใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนั้นมันจะต้องแอ้งอิงและก็ต้องมีหลังพิงครับเวลาเราเจรจาบนเวทีระหว่างประเทศอันนี้เราทราบกันดี เราก็ต้องรู้ว่าประเด็นในทางทั้งโลกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องของสุขภาพเรื่องของมาตรฐานอย่างที่ท่านคณะกรรมการได้แจ้งเป็นประเด็นที่ชัดเจนมากแล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะครับในข้อเสนอของทางคณะกรรมการในเรื่องของการที่ทำให้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้ชัดเจนมากครับแต่ก็ต้องมาคู่กันกับว่าประเทศปลายทางที่เราส่งออกสินค้าไปนั้นเขายอมรับด้วยไหมซึ่งในตัวอย่างทางคณะกรรมการก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วแต่การจะได้มาซึ่งประเทศปลายทางที่ยอมรับนั้นเราก็ต้องคุยกันจริงครับว่ามันก็จะมีรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นการถ้าเราจะอ้างอิงแบบนี้เราก็ต้องอ้างอิงกติกาที่โลกนี้มีการบังคับใช้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกระดับตัวนี้ไปโดยใช้ EUDI ที่ทางคณะกรรมการบอกหรือว่า CBAM นะครับก็คือมาตรฐานยุโรปนั่นเองมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆประเทศก็ส่งออกไปที่ยุโรปอยู่แล้วในตรงนี้แหละครับมันจะเป็นโจทย์ที่สำคัญมากที่ผมเชื่อว่าการใช้ NTM ควรจะต้องอ้างอิงสิ่งที่มีมาตรฐานในระดับโลกหรือมีคนใช้อยู่มากแล้วจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นในโจทย์นี้จะชัดเจนมากนะครับซึ่งมันก็จะต่อให้เห็นชัดเจนเลยว่าผมเชื่อว่าการหาตลาดใหม่ๆในประเทศอื่นนะครับอาจจะใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพราะประเทศอื่นก็จะเข้าสู่การยกระดับมาตรฐานเช่นเดียวกันมันหนีไม่พ้นครับในระยะกลางและระยะยาวเราจะไปจุดนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้การเจรจาในขั้นแรกต้องทำอย่างไรอีกมาตรฐานที่ระดับโลกมีจะทำให้เราใช้ NTM เหล่านี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับถัดมาเลยครับผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ข้อเสนอเนี่ยให้รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยนอกจากการเจรจาในข้อกำหนดระบบระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยคือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับในกรรมธิการหลายๆชุดที่ไปที่ด่านจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะเจอเรื่องหนึ่งครับคือความพร้อมเครื่องมือเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างด่านบางด่านเนี่ยแลบที่ตรวจสารเคมีหรือสารพิษของพืชอาหารถ้าตรวจในระยะเวลานานมันก็จะเป็นประเด็นกับผู้ที่นำเข้าสินค้ามาในประเทศเราก็คือส่งออกของประเทศอื่นว่าเอ้ยทำไมตรวจนานกักสินค้าเข้าไว้ทำให้เขาได้รับความเสียหายเครื่องมือเหล่านี้การมีแลบที่พร้อมการที่ตรวจได้อย่างรวดเร็วมันก็จะเป็นมาตรฐานซึ่งจำเป็นจะต้องมีครับเพราะฉะนั้นการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบระเบียบมาตรฐานในระดับโลกที่ใช้กันเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างขาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นถัดมาประเด็นที่3เมื่อมีเครื่องมือแล้วความพร้อมของคนแล้วก็ขวัญและกำลังใจของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่สำคัญมากครับมันจะต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเองตั้งใจจริงและมีความจริงจังในการจะตรวจเพราะไม่งั้นถ้าบางท่านตรวจแล้วโดนร้องเรียนตรวจแล้วทำจริงจังแล้วโดนมีผู้ร้องเรียนแล้วไม่มีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองคนที่ตั้งใจทำจริงๆมันจะได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วมันจะไม่มีคนหน้างานจริงๆที่จะตั้งใจทำในการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดมากๆถ้าเราไม่ทำพร้อมกันครับมาตรการที่เราร่างไว้ไม่ประกอบกันมันจะไม่เกิดผลเลยเพราะฉะนั้นใน3เรื่องอย่างที่ผมได้เรียนคือกฎหมายข้อระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งจะต้องมีหลังพิงนะครับในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต้องมีความพร้อมคนที่จะต้องเตรียมการได้เป็นอย่างดีเมื่อประกอบทั้ง3ส่วนนะครับใจความสำคัญอีกเรื่องของเรื่องนี้เลยนะครับคือความสามารถในการแข่งขันจริงๆของ SME เราอันนี้ในต่างประเทศในรายงานซีรีส์ก่อนๆของคณะกรรมการต่างประเทศเองก็แสดงให้เห็นถึงการอุดหนุนนะครับในพื้นที่ของประเทศอื่นๆซึ่งเรื่องนี้แหละครับมันคือของจริงว่าสุดท้ายเมื่อทุกประเทศในโลกยกระดับของมาตรฐานขึ้นมาหมดอะไรล่ะครับคือจุดที่แข่งขันจริงๆสุดท้ายมันคือเราแข่งขันได้จริงไหมในเมื่อตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญครับท่านกรรมการผมยังอยากจะขอชวนพวกเราช่วยกันคิดว่าในเรื่องนี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ SME อย่างเดียวที่จะเข้าไปสู่แข่งขันระดับนั้นได้เราจะต้องเชื่อมโยงซัพพลายเชนนะครับก็คือห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งหมดหรือการให้บริการทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้ครับมันจะต้องมีประโยชน์ ทั้งของประเทศไทยทั้งของคนที่มาลงทุนในประเทศไทยทั้งของเพื่อนบ้านเราเข้าด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของเกษตรนะครับเราอาจจะต้องยอมรับครับว่าเราอาจจะต้องมีการลงทุนจากประเทศที่เป็นตลาดคือเขาจะกลับไปขายของที่ประเทศเขาเข้ามาลงทุนในประเทศเราและเขาควบคุมคุณภาพได้เองเขาคุยกับประเทศเขาได้ง่ายกว่าเราคุยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเราคนไทยจะช่วยเขาอย่างไรในการที่ทำให้การผลิตเหล่านั้นมีคุณภาพสามอาจจะต้องคิดเผื่อว่าอาจจะต้องใช้ทรัพยากรต้นทางอย่างเช่นถ้าเป็นการเกษตรนอกจากในไทยแล้วอาจจะต้องเอาทรัพยากรมาจากเพื่อนบ้านเราเพื่อก่อให้เกิดโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคซึ่งผู้มีส่วนได้เสียได้ประโยชน์การทำอย่างนี้ครับจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะทำให้เกิดการรับมือ NTM ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายเลยครับท่านประธานคณะกรรมการเราภายใต้คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมนะครับได้เคยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูรูปแบบก็คล้ายๆกับที่กรรมการการต่างประเทศได้เสนอนะครับแต่เราอยากให้ดู GACC ของจีนเป็นตัวอย่างเราก็เสนอให้มี GACT นะครับหรือก็คือหน่วยงานตรวจสอบศุลกากรต่างทำหน้าที่เป็นประตูเดียวซึ่งเรื่องนี้ในกรรมการเราท่านดร.เอกชัยก็ศึกษาอยู่แล้วก็มีข้อเสนอนี้ถ้าเราสามารถที่จะพยายามทำทั้งหมดทั้งมวลตามข้อเสนอนี้ได้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราจริงๆและจะทำให้ประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งสุดท้ายต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการต่างประเทศอีกครั้งครับที่ทำรายงานดีๆและมีข้อเสนอแนะที่ดีอย่างนี้ให้กับรัฐบาลขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับครับเชิญท่านสาพันธ์ครับ
4: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับเพื่อนสมาชิกครับพอดีในกรรมาธิการพาณิชย์ของผมนะครับก็ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้เช่นกันนะครับทางท่านพลวัตได้กล่าวถึงนะครับในอนุกรรมาธิการการพาณิชย์และการออนไลน์นะครับซึ่งเราก็มาโฟกัสในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในการนำเข้าสินค้าส่งออกเช่นกันนะครับในเรื่องของกรรมาธิการพาณิชย์ออนไลน์ของผมเนี่ยได้โฟกัสไปทางด้านสินค้าทางการเกษตรด้านหนึ่งนะครับก็คือทุเรียนนะครับต้องบอกว่าแนวทางการยกระดับมาตรฐานนำเข้าสินค้าและคุ้มครองผู้ประกอบการไทยภายใต้การแข่งขันของประเทศเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมีการตรวจสอบเช่นกันนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นผลไม้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ยนับหลายแสนล้านบาทซึ่งประเทศหลักก็คือประเทศจีนที่เราส่งออกไปต้องบอกว่าตัวอย่างที่ท่านพลวัตยกขึ้นมาก็คือเรากำลังพูดถึง GACC ที่ตรวจเข้มกับสินค้าเกษตรไทยอย่างเช่นทุเรียนต้องบอกว่าความเข้มงวดเนี่ยกำกับและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยการนำเข้าอาหารเข้มข้นสูงมากนะครับทั้งในเรื่องสารตกค้างสารปนเปื้อนมาตรฐานลงคัดบรรจุการตรวจสอบย้อนหลังและการความปลอดภัยของอาหารที่ไปสู่ประเทศจีนนะครับซึ่งกำหนดมาตรฐานเนี่ยทำให้การส่งออกของเราเนี่ยก็สร้างการพัฒนาอย่างหนึ่งแต่ก็กีดกันทางการค้าอย่างหนึ่งซึ่งเราก็มามองกลับนะครับว่าเราเชิญนะครับอย่างมกช.กรมวิชาการเกษตร NSW เนี่ยเราก็ทำการพูดคุยแล้วก็หาลือและหาข้อมูลนี้เช่นกันว่ารายละเอียดต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการส่งออกอย่างไรที่จะทำให้ทุเรียนเราเนี่ยไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดเพราะว่ามีโอกาสที่จะเน่าเสียหรือตีกลับทางตู้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งเรามามองกลับนะครับว่าเรามีมาตรฐานอะไรบ้างครับที่จะตรวจเข้มอย่างที่ JACC เนี่ยตรวจเรานะครับต้องบอกว่าสินค้าเราถูกตรวจเข้มมากตู้ทุกสินค้าถูกกักกันสินค้าถูกตีกลับและเกิดความเสียหายต่อการตรวจสอบหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบการรายย่อยและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกด้วยนะครับมาตรฐานนี้เราก็กลับมามองมาตรฐานของไทยว่าถ้าเราอยากจะทำแล้วก็สร้างหน่วยงานที่บูรณาการหลายๆภาคส่วนร่วมกันเนี่ยเพื่อเป็นมาตรฐานของไทยอย่างเช่น GATC นะครับก็คือการ Global Agriculture Trade คอนโทรลหรือไทยคอนโทรลซึ่งกำหนดมาตรฐานของประเทศเช่นกันนะครับในการกำกับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนำเข้าทุกชนิดสู่ประเทศไทยนะครับก็วัตถุประสงค์เนี่ยเรามองว่าคุ้มครองผู้บริโภคชาวไทยครับซึ่งสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษและการตรวจสอบย้อนหลังกลับได้เนี่ยจะสร้างให้สุขภาพของคนไทยสาธารณสุขไทยเบาภาระลงนะครับสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันเช่นกันนะครับซึ่งบอกว่าเรามีมาตรฐานของเราเช่นกันไม่ใช่กิจการทางการค้าแต่เรากำลังสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบสินค้าทุกชนิดที่เข้าสู่ไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่ใช้ทุกวันที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมมากเพียงใดที่สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็คือความเป็นธรรมทางการแข่งขันนั่นเองแต่ว่าภาคเกษตรกรไทยเนี่ยมีมาตรฐานสูงมากนะครับสินค้านำเข้าส่วนใหญ่กับถูกตีกลับภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมนะครับยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่สากลอันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับก่อนที่ไทยจะสู่ชาวโลกหรือส่งออกต่างประเทศได้เราก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาหารือหน่วยงานบางหน่วยงานบอกว่าวิธีการของหน่วยงานเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งมีมาตรฐานต่างกันพอมีการขั้นตอนการตรวจทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงเกษตรก็จะมีกรมวิชาการการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกระทรวงสาธารณสุขมีอย.มีอาหารและยานะครับกระทรวงพาณิชย์มีการค้ากรมการค้าภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมศุลกากรมีการตรวจเข้มและตรวจปล่อยสินค้ากรมอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสินค้าและโรงงานแปรรูปเหล่านี้สิครับซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานของตัวเองผมได้หารือกับหน่วยงานที่เราเชิญมานะครับว่าเราจะทำยังไงให้บูรณาการร่วมกันให้เป็นมาตรฐานของไทยเกิดขึ้นได้ซึ่งสร้างบรรทัดฐานในการนำเข้าส่งออกสินค้าและการส่งออกของเราก็ต้องมีมาตรฐานเช่นกันสิ่งนี้ครับที่เราอยากจะฝากทางกรรมาธิการด้วยนะครับว่าการสร้างมาตรฐานของตัวเองมีความจำเป็นมากๆนะครับประเทศไทยก็ควรมีมาตรฐานที่เข้มแข็งของตนเองเช่นกันเพื่อการปกป้องผู้บริโภคไทยยกระดับเกษตรกรและอุตสาหกรรมไทยสร้างมันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยในระยะยาวก็คือมีการขีดเส้นมีการกำหนดที่ชัดเจนในการนำเข้าส่งออกและสร้างบรรทัดฐานให้มาตรฐานสินค้าของไทยก่อนมาถึงมือผู้บริโภคหรือประชาชนของเราเนี่ยต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นเช่นกันนะครับขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณมากครับไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วนะครับขอเชิญท่านคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงครับ
6: ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนกรรมาธิการนะครับในการตอบข้อเสนอแนะตลอดจนคอมเมนต์นะครับของทั้ง3ท่านเลยท่านสวทั้ง3ท่านที่ให้เกียรตินะครับทำการศึกษารายงานของเรานะครับตลอดจนเสียงชื่นชมที่ท่านได้ให้มานะครับผมขอเริ่มที่ท่านเกียรติชายก่อนนะครับท่านเกียรติชายก็พูดประเด็นที่เป็นเรื่องถนัดของท่านเองนะครับคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งผมก็เห็นด้วยเลยว่า3ประเด็นนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกที่ SME ไทยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องปรับตัวให้รับกับเทรนด์ดังกล่าวให้ได้นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่า SME ในระดับ SME เองเนี่ยก็ต้องศึกษาถ้าเกิดเราจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับว่าเขามีข้อกำหนดอะไรอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องของ Carbon Constraint Trade นะครับหรือว่าเรื่องของ EUDR ก็ตามคืออย่าง ESG ที่ท่านเกียรติชัยได้บอกว่าตอนนี้มันมีผลบังคับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับมันจะต้องรายงานทั้งการปล่อยคาร์บอนทั้งสโคป1สโคป2สโคป3แล้วต่อให้เป็น SME ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ควรจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับกลไกพวกนี้แล้วก็ทำการคำนวณแล้วก็รายงานออกมาได้แล้วว่าต้องรู้แล้วว่าตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยสโคป1สโคป2สโคป3เป็นยังไงเพื่อที่ว่าในอนาคตจะส่งออกไปยังประเทศที่เขาเข้มงวดนะครับอย่าง EU อย่างเงี้ยเราก็จะได้สามารถเตรียมตัวได้ในส่วนของเรื่องพลังงานก็เห็นด้วยนะครับว่าขณะเนี้ยเรายังพึ่งพาพลังงานที่มาจากฟอสซิลมากเกินไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรบ.เงินกู้ 400 ล้านที่เขาบอกว่าจะเอา 200 ล้านมาปรับโครงสร้างพลังงานจะสามารถปรับได้จริงๆนะครับแล้วทำให้โครงสร้างพลังงานของประเทศเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ผมอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเร่งด่วนต้องออกพรบ.เงินกู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเอามาใช้แล้วสามารถปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทยได้จริงๆเนี่ยให้เราไปพึ่งพาพลังงานสะอาดแทนที่จะเป็นพลังงาน อสซิลผมก็เห็นว่ามันก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็จะเป็นรากฐานที่ทำให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือประเทศอื่นๆนะครับข้างๆเราอย่างเวียดนามนะครับหรือหลายๆประเทศที่ตอนนี้เขายังมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานอยู่นะครับก็เห็นด้วยกับจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็คือศูนย์กลางมาตรการ Green NTM อันนี้ผมเห็นด้วยในคอนเซ็ปต์นะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยมี2หน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ NTM แล้วก็คอยกระจายอยู่แล้วหน่วยงานแรกนะครับก็คือกรมการค้าต่างประเทศหรือว่าคอตอนะครับเขามีหน้าที่รวบรวมข้อมูลมี Monitor and Collect เนี่ยรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลให้ทาง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับในการกระจายแต่ถามว่าพอแค่รวบรวมแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็กระจายเนี่ยมันยังเป็น2หน่วยงานเลยมันทำให้มันไม่มีพลังนะครับผมก็เห็นด้วยว่ามันก็ควรจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่ประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ขึ้นมาคล้ายๆกับทาง CATS ของเกาหลีนะครับที่ผมได้นำเสนอไปมันมีเกาหลีเขามีหน่วยงานกลางที่ดู NTM ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยพอมันมีหน่วยงานเดียวที่ทำงานอย่างเป็นเอกภาพบูรณาการกันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถผลักดันได้มากขึ้นแล้วก็เห็นด้วยว่าเราไม่ควรจะเป็นแค่ฝั่งรับนะครับเราควรจะใช้เวทีระหว่างประเทศอย่างอาเซียน WTO APEC นะครับในคอยเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ด้วยเหมือนเราไม่ควรจะเป็นไผ่ลู่ลมเราควรจะเป็นกังหันลมเราสามารถจะปล่อยลมเพื่อที่จะต้านลมที่พัดเข้ามาในประเทศไทยได้ครับส่วนท่านพลวัตนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่แทบจะให้ความคิดเห็นกับรายงานทุกฉบับของกรรมธิการของเราเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ3ประเด็นที่ท่านยกมาเราก็เห็นด้วยหมดเลยนะครับว่าอย่างเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อตกลงเราก็เห็นด้วยเช่นกันว่ามันควรจะมีการทำ standard harmonization นะครับอย่างกฎเกณฑ์อะไรที่เราขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรจะไปอิงนะครับให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับในต่างประเทศกับอย่างของ EUDR หรือของ CBAM เพื่อให้เวลาที่ SME ในประเทศเนี่ยทำตามกฎในประเทศมันก็เท่ากับทำการทำตามกฎในต่างประเทศแล้วนะครับเวลาส่งออกมันก็จะได้ง่ายขึ้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็เห็นด้วยเลยคือผมอยู่เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เคยได้เดินทางไปดูงานที่ด่านเชียงของที่เชียงรายเป็นเวลา2ครั้งด้วยกันนะครับพบว่าที่นั่นน่ะจริงๆมันมีแลบอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าเป็นแลบหลายสิบล้านบาทเลยแต่ไม่มีคนไปนะครับถามว่ามีแลบไหมมีซึ่งทางอย.เขาไปดูเนี่ยทางตอนอนุตอนนั้นก็ถามว่าอย.เขาเห็นว่ามีแลบนี้แล้วจะใช้แลบนี้ได้ไหมอย.เขาบอกเขาอยากจะสร้างแลบใหม่ของเงินอีกประมาณ150ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของปัญหาระหว่างหน่วยงานแต่ก็คิดว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็จำเป็นซึ่งทางอนุคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้ก่อให้เกิดนโยบายวันด่านวันแลบวันเดย์ก็คือที่ทุกด่านเนี่ยจะต้องมีแลบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตรนำเข้านะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องตรวจสอบให้ได้ภายใน1วันด้วยซึ่งพอเราทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาขนของเข้ามาส่งของเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันค้างจนของเขาเน่าเสียนะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบสำเร็จภายได้ใน1วันก็ทางอย.เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามขยายไปแทบจะทุกด่านเลยที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะส่งผลนะครับในเรื่องของคนก็เช่นกันคนก็ต้องพร้อมนะครับเกษตรกรของไทยเราก็ต้องมีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเอา NTM ไม่เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคแต่เรามาปรับให้มันเป็นจุดแข็งเราทำตาม MTM ของประเทศอื่นๆได้เร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้เปรียบนะครับก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันส่วนท่านสหพันธ์นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันก็ควรจะต้องมีองค์กรกลางอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาคล้ายๆกับ GACC ของจีนนะครับจะเป็น GATC ก็ได้หรือว่าอะไรของประเทศไทยก็ได้เพื่อที่เราจะได้ทำอะไรอย่างเป็นเอกภาพมันไม่อย่างตอนนี้มันเหมือนอย.ก็อย.สมอ.มอก.ทางมกอช.มันก็มีกระจัดกระจายไป 3-4 หน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันมันควรจะรวมศูนย์อยู่ที่เดียวกันเลยนะครับหาอะไรเป็นร่มไว้ครอบหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ภารกิจของเราเนี่ยมันไปเป็นด้วยกันแล้วผมคิดว่าการสร้างแบรนดิ้งให้กับมาตรฐานของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอย่าง EU เขาสร้างแบรนดิ้งให้กับ CBAM EUDR ตอนนี้คนทั่วโลกอยากจะส่งออกไปก็ต้องรู้จักแล้วเราก็ควรจะต้องมีมาตรฐานของประเทศเราอาจจะยังอ่อนเกินไปอาจจะต้องเป็นระดับอาเซียนนะครับสร้างมาตรฐานอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทำแบรนดิ้งว่าคุณจะนำสินค้าเข้ามาในอาเซียนเนี่ยคุณก็จะต้องทำตามมาตรฐานเหล่านี้คือจริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ผมว่าต้องทำแบรนดิ้งให้มันเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ ามีการบังคับใช้มาตรฐานเหล่านั้นจริงๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับครับผมไม่แน่ใจว่ามีกรรมธิการท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าเกิดมีก็ครับครับงั้นผมขอเรียนเชิญท่านรองประธานนะครับท่านชัยพลช่วยกล่าวสรุปเลยครับ
5: ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับโดยมาที่ผมให้เป็นประธานเป็นผู้ชี้นะครับครับเชิญครับเชิญครับ
7: ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานครับผมโชว์พลวัฒนาเวคินในฐานะรองประธานคณะกรรมการต่างประเทศคนที่1 นะครับทําหน้าที่แทนท่านประธานนะครับในบริบทของคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาในประเด็น NTM หรือ Non Tariff Measure เนี่ยนะครับสามารถสรุปในเชิงนโยบายได้ดังนี้นะครับคือเราจะต้องมีบทบาทในการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานและมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งประเทศต่างๆใช้กำกับการนำเข้าส่งออกโดยมาตรฐานสินค้าความปลอดภัยอาหารสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบทางเทคนิคที่อาจส่งผลกระทบนะครับต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีระหว่างประเทศแนวทางนะครับต่างๆรวมทั้งทางท่านสว.ได้กรุณาชื่นชมแล้วก็แนะนำมานะครับผมพอสรุปได้เป็นแนวทางเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่1เราจะติดตามท่าทีและมาตรการการค้าของประเทศคู่ค้านะครับ2เราจะสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า3มีการผลักดันให้หน่วยงานนะครับในการบูรณาการให้ไทยปรับปรุงมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับ4การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งออกเกษตรกรนะครับตามที่ท่านสหพันธ์ได้นำเสนอนะครับและภาคธุรกิจของไทยนะครับ5การตรวจสอบว่า NTM ของประเทศในที่ไม่เป็นกำแพงทางการค้าแฝงเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของท่านพลวัตนะครับสุดท้ายเนี่ยการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นองค์กร WTO อาเซียน APEC หรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับเราเองก็จะต้องมีมาตรการที่เป็นสากลร่วมกันกับเขาสรุปสั้นๆนะครับรายงานฉบับนี้จะมีบทบาทในการติดตามวิเคราะห์และเสนอนโยบาย NTM เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในนามของคณะกรรมการต่างประเทศผมกราบขอบคุณท่านสว.ทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านโสพลมโนมยานะครับที่ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมานะครับทางคณะกรรมการต่างประเทศเราเมื่อได้ข้อมูลจากท่านมาแล้วเราก็จะนำไปแอดออนกับทางรายงานแล้วก็จะนำเสนอต่อไปนะครับกับทางรัฐบาลครับกราบขอบคุณท่านประธานมากครับครับ
2: ขอบคุณมากครับครับมีสมาชิกท่านใดติดใจไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีครับผมขอปิดการอภิปรายนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณานะครับจะได้บันทึกไว้ในรายงานซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีขอบคุณคณะกรรมการครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4นะครับระเบียบวาระที่5เรื่องที่ครั้งพิจารณาครับในเรื่องลำดับที่ 5.1 ถึง 5.4 ผู้เสนอยติทั้ง4ฉบับนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อนนะครับทั้ง4ฉบับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณายติทั้ง4ฉบับออกไปก่อนนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่5นะครับในระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีนะครับท่านสมาชิกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เคารพการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมปิดประชุมครับ

อำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกูอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพรบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอประทายอำเภอด่านขุนทดอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกจากทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะดาวอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสั่งพัด 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: โลกหมุนไปข้างหน้าข่าวสารอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาติดตามได้ในรายการหมุนตามวันทุกวันจันทร์และวันอังคารหลังข่าว4โมงเย็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz เสียงจริงจากพื้นที่
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันนะคะ
2: ครับ
1: มาพูดคุยกันต่อกับเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยรู้อยู่กับน้ำนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราพูดกันถึงภาวะเอลนิโญเอลนิโญบางคนยังไม่รู้นะว่าเอลนิโญคืออะไร
2: ครับ
1: แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกันต้องทำยังไงบ้าง
2: ครับ
1: วันนี้ล่ะค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพิยพรคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ค่ะ
2: ครับท่านครับในช่วงนี้หลายๆคนจะได้ยินกันคำว่าเอลนิโญกันบ่อยๆเลยได้ยินมากครับช่วงนี้อยากถามท่านครับว่าสภาวะเอลนิโญเนี่ยประชาชนเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องนี้อยากให้ท่านอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับ
3: เอลนิโญก็คือเป็นเรื่องของปรากฏการณ์อุณหภูมิของทะเลแตกต่างกับภาพปกติครับผมซึ่งถ้าเป็นอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติหรือสูงกว่าปกติเรียกว่าเอลนิโญก็คือโอเคคือน้ำร้อนน้ำมันอุ่นเนี่ยถ้าเป็นน้ำเย็นก็จะเป็นลานิญาซ
2: ึ่
3: งภาวะทั้งเอลนิโญและลานิญาจะมีความแตกต่างกันแต่ละพื้นที่เอลนิโญเนี่ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางและตอนออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแถบฟิลิปปินส์นะครับท่านครับผมแล้วก็จะให้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะแล้งตกน้อยนะแล้วถ้าเป็นลานิญาเนี่ยจะมีน้ำทะเลเอเชียตะวันตกใต้เนี่ยใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยมีฝนตกมากแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็

0: การติดตามว่ามีความรุนแรงระดับไหนคะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
1: ครับตอนนี้ก็คือเริ่มจะเข้าสัญญาณวิทยุนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็จะมีประมาณร้อยละคือความน่าจะเป็นร้อยละแปดคือเอาง่ายๆคือเป็นเอลนิโญนะครับแต่ในความเป็นเอลนิโญเนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นสี่ระดับนะครับ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าวีคเอลนิโญก็คือเอลนิโญแบบอ่อนซึ่งอยู่ที่อุณหภูมิของน้ำทะเลนะครับว่าอุณหภูมิทะเลเนี่ยถ้าแตกต่างจากทั่วโลกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสถึง 1 องศาเซลเซียสเราเรียกว่าเป็นวีคเอลนิโญนะครับพอแรงขึ้นไปนิดนึงเราเรียกว่าโมเดเรตเอลนิโญคือเอลนิโญปานกลางคลื่นน้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 องศาเซลเซียสนะครับผมพอมาเพิ่มอีกระดับหนึ่งเป็นสตรองเอลนิโญนะครับก็คืออุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าปกติที่ 1.5-2 นะครับก็เป็นสตรองถ้าเป็นเวลี่สตรองที่เราชอบเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญนะครับอุณหภูมิน้ำทะเลมากกว่าค่าปกติ2องศาเซลเซียสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนิโญปัจจุบันแต่สภาวะที่จะเกิดในเรื่องของสตรองเอลนิโญหรือเอลนิโญแบบแรงหรือซูเปอร์เอลนิโญหรือเวลี่สตรองเนี่ยมันจะเริ่มแรงๆประมาณเดือนกันยายนตุลาคมนะครับผมพฤศจิกายนธันวาแล้วก็มกราครับซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกน้อยในประเทศเรานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอุตุให้คาดการณ์ว่าฝนจะตกน้อยประมาณ 10-12% นะครับผม
2: ครับ
1: แล้วก็อุตุโลกให้ว่าฝนจะตกน้อยกว่าประมาณ 18% นะครับผม
2: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เองนะครับเราจะต้องมีการเมื่อจะกัดทับในแต่ละพื้นที่เนี่ยว่าถ้ามีฝนตกน้อยในเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมเนี่ยเราจะต้องปรับไปนะครับโดยการที่เราจะต้องเก็บน้ำที่มีไว้มากและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้เริ่มแต่พฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นเอลนิโญแบบแรงนะครับฝนภาคใต้เองก็จะตกน้อยด้วยครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในการวางแผนที่จะรับมือสถานการณ์เอลนิโญในช่วงที่เป็นสตรองเอลนิโญครับหรืออาจจะเป็นวอลลี่สตรองเนี่ยเราต้องเตรียมในการรับมือแล้วก็ในช่วงของแรงที่จะถึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็คือหน้าหนาวต่อนะเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นในแต่ละพื้นที่การใช้น้ำก็จะเยอะมากขึ้นด้วยครับผม
2: ครับแล้วตั้งแต่ช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสภาวะเอลนิโญในประเทศไทยตอนนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหรือไม่ครับหรือว่ามีเหตุการณ์ยังไงบ้างครับท่าน
1: คือส่งผลกระทบแน่ครับเรามองเลยว่าการฝนในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนตุลาคมกันยายนตุลาซึ่งเป็นช่วงฝนของบ้านเราในภาคกลางไปภาคเหนือเนี่ยฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปกติเกือบทุกเดือนนะครับผมและที่เรียนว่าเราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนหลักๆของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้มากนะครับเพราะว่าในช่วงที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็สภาวะที่มีการใช้น้ำเยอะนะครับผมตรงนี้เราได้มีการปรับการครับในเรื่องของฝนที่คาดการณ์ที่จะตกในแต่ละเขื่อนการบริหารจัดการน้ำนะครับความต้องการใช้น้ำนะครับในการที่จะเพิ่มปริมาณการเก็บกักในทุกเขื่อนให้มีมากขึ้นในกรณีที่มีฝนตกเราก็จะมีลดการระบายเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้สุดตรงนี้ก็จะเป็นการตามการยงต่อเนื่องร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางการฟ้าฝ่ายผลิตกับกรมชลประทานนะครับเพื่อที่จะบำรุงน้ำต่อซึ่งในปีนี้เรามีน้ำต้นทุนเมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยว่าค่อนข้างดีนะครับผมเราประเมินว่าปลายปีนี้ก็คือประมาณ1พฤศจิกายน69เนี่ยเราจะมีน้ำที่มีเขื่อนที่น้ำน้อยเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเขื่อนจุฬาภรณ์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับในภาคตะวันออกที่เขื่อนศรียักษ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราในภาคตะวันตกสองอ่างเก็บน้ำก็จะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในภาคใต
2: ้
1: และเจ้าพักนะครับผมซึ่งตรงนี้เองครับว่าจะต้องมีการบริการน้ำในลักษณะเชิงรุ่มน้ำให้มีความมั่นคงครับ
2: ครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานจากทางสทช.บอกว่าน้ำทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้มี 39% ตรงนี้มีข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับท่าน
1: เป็นปริมาณน้ำใช้การนะครับว่ามีน้ำฝนทั้งประเทศเลย 39% ซึ่งเนี่ยไม่ตกใจเพราะเป็นช่วงของต้นฤดูฝนน้ำของเขื่อนบางเขื่อนเนี่ยจะต้องคล่องน้ำวัดที่ช่องว่างเพื่อให้ฝนตกเข้ามาที่เก็บได
2: ้ครับ
1: ที่เราเนี่ยนะครับว่าที่เราคาดการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆเราคาดว่าต่อสิ้นปี

0: เนี่ยนะครับ เราจะมีน้ำสับเปลี่ยนประมาณ10-15นะครับมีน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่ประมาณ 9% เนี่ยเราก็จะสามารถจะเก็บน้ำเราพบว่านะครับในปลายปีนี้คือที่1-69เนี่ยเกือบที่คนเนี่ยเราน่าจะมีน้ำประมาณ 78% หรือประมาณ10,000 กว่าล้าน
1: ครับครับ
0: เกือบเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีน้ำถึง 89% หรือประมาณ8.7 ล้านนะครับมีเขื่อนที่จะมีน้ำน้อยๆนะครับเขื่อนยัดที่จะกล่าวนะครับเขื่อนสินด่านนี่อาจจะมีประมาณเกินขึ้นมานิดนึงนะครับผมเข
1: ื่
0: อนปากมีน้ำ 100% นะครับจะมีน้ำน้อยที่เขื่อนเกษียวอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำที่เขื่อนตอนนี้เองที่มี 9% เนี่ยก็เป็นเฉพาะบางเขื่อนนะครับแล้วก็พอจากที่ฝนตกถ้าเราเก็บนะมีรถการระบายน้ำทำได้ดีเนี่ยเขื่อนเกือบทุกเขื่อนนะครับก็ยังมีน้ำใช้สำหรับพวกบริโภคและการเกษตรอาจจะมีบางเขื่อนเท่านั้นที่มีน้ำน้อยโดยที่เราจะต้องการงดการทำนาในบางพื้นที่ครับ
1: ค่ะ
2: ท่านคะช่วงนี้เนี่ยเราจะพบว่าอาจจะเกิดพายุเข้าบ้างนะคะแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบหลายๆพื้นที่ทางสทนชแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันเนี่ยตอนนี้มีการรับมือดำเนินการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเข้าหน้าฝนกับหน้าแล้วนะครับเรื่องของฝนตกเราก็จะเห็นภาพฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่แม่สอนที่เชียงใหม่ที่น่านใช่ไหม
1: ครับ
0: ในเร็วนี้ก็อาจจะมีที่ลำพูนบ้างเล็กน้อยครับหรือวันนี้ก็มีเซลล์บอร์ดแคสเตือนไปที่จังหวัดพังงา
2: ค่ะ
0: ฝนตกหนักนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับเราได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาภัยหน่วยงานพยากรณ์ด้านน้ำที่จะตามแล้วก็ระวังสถานการณ์ครับในการแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้หารือกับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับในการตั้งศูนย์ป้องกันในแต่ละฝั่งนะครับโดยที่แต่ละจังหวัดเมื่อได้รับข้อมูลปรับเปลี่ยนจากกรมศูนย์นิยมวิทยากรมสภานกรมสภานธรณีหรือสทนเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะตกในพื้นที่เนี่ยทางจังหวัดเองก็จะทางอำเภอทางท้องถิ่นทางอบต.พี่น้องประชาชนในที่เนี่ยให้เฝ้าระวังกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นที่เพชรบูรณ์ที่เร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีน้ำป่าไหลหลากนะครับก็จะให้ทางพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่จำเป็นต้องส่งเซลล์บอดแคสไปเตือนพี่น้องประชาชนว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากฝนถล่มในพื้นที่เนี่ยน้ำจะหลากมาที่บ้านก็จะต้องส่งเซลล์บอดแคสไปเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตามเฝ้าระวังกับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้เรียนตำตรงครับเราก็ต้องดูตลอดเวลาในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าเป็นช่วงที่จะฝนตกหนักวันที่20 กว่าครับผม
1: ครับครับก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับท่านมีการลงพื้นที่ในพื้นที่ไหนบ้างไหมครับในการตรวจสอบคุณภาพน้ำหรือว่าปริมาณน้ำในช่วงนี้ครับ
0: ครับก็ท่านเลขาธิการประธานสภาน้ำแห่งชาติเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ทั้งจังหวัดเมื่อวานเองท่านก็เชียงรายไปดูที่สายและที่อำเภอเมืองนะครับบริเวณคันน้ำอาจจะต้องมีการปรับการคาดการณ์จากฝั่งที่เราซึ่งมูดน้ำในประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับจะต้องมีการปรับอย่างไรพี่น้องประชาชนการรื้อแม้กระทั่งขัดกั้นน้ำระหว่างแม่สายกับทางไทยฝั่งพม่านะครับในตัวเมืองเชียงรายตัวเขตพะเยานะครับเขตภาคเหนือนะครับแล้วก็ผมเองก็มีแผนที่จะลงเชียงใหม่ที่26นะครับที่จะร่วมกับที่หรือแม้กระทั่งตัวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับท่านเองท่านเลขาเองก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปซักซ้อมความเข้าใจกับทางส่วนราชการต่างๆที่น้องประชาชนในการรับมือเมื่อวานเองที่นักท่องเที่ยวฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากครับแต่ก็ตรงนี้เองเนี่ยได้มีการติดตามโดยเฉพาะจังหวัดไทยท่านเนลซีเองเนี่ยก็ได้มีบัญชานะครับให้ตั้งศูนย์ที่จะติดตามในแต่ละจังหวัดและก็ให้จัดกรมป้องกันและบรรเทาภัยกับทรัพยากรน้ำแห่งชาติแก่ประสาทจัดการข้อมูลและก็แจ้งเตือนที่น้องประชาชนนะครับก
1: ็
0: จะมีการที่ได้แจ้งเตือนตลอดเวลาครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับสภาวะเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในบ้านเราเนี่ยค่ะท่านจะบอกกับประชาชนยังไงคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อการรับมือแล้วก็การดำรงชีวิตรวมไปถึงการประกอบอาชีพต่างๆด้วยค่ะ
0: ครับก็ตรงนี้อยากให้ติดตามข้อมูลจากใกล้ชิดจากเอลนิโญหรือลานิญาเป็นสภาวะปกติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็เคยผ่านทั้งแล้งพวกกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงนะครับว่าเป็นเอลนิโญคือร้อนและแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่มีอาชีพในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยก็ต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนนะครับว่า เนี่ยเราจะวางแผนเพาะปลูกซึ่งปีนี้เราคาดว่าฝนจะน้อยเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะวางแผนเพาะปลูกเนี่ยสักหลังมิถุนาหรือกลางกรกฎาคมในกรณีที่บางพื้นที่ที่สามารถที่จะหว่านข้าวรอเพราะนั้นเนี่ยมันจะเกิดฝนที่ช่วงในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคม
1: คร
0: ับ แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ควรจะโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้สวนพืชสวนทุเรียนสวนผลไม้เนี่ยครับจะมีการใช้น้ำถ้าอยู่รอบจุดที่มีการต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีแต่ที่ดูตัวเลขจากอ่างป่าก็จะมีอ่างที่อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่น้ำพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยดีแน่เพราะฉะนั้นไม่อยากให้พี่น้องตัวเนี่ยกังวลนะครับก
1: ับ
0: อ่าวที่อาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญจะแล้งจะไม่มีน้ำเนี่ยสำหรับในเขตชลประทานเนี่ยสามารถแต่พี่น้องทำได้แต่บางครั้งบางที่อาจจะต้องลดการนะครับเท่านั้นแต่จะมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแต่สำหรับพืชสวนเนี่ยตรงนี้ต้องถ้าอยู่นอกเขตชลประทานหรือไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยควรจะต้องสำรองเพื่อจะต้องมีวิธีการใช้น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ได้บอกคำแนะนำกับเกษตรกรแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ปีนี้นะครับก็เป็นปีเอลนีโญนะครับคาดว่าซึ่งแหล่งน่าจะมีเหตุการณ์ไฟป่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แต่ในชุมชนหรือในต่างๆทั้งหมดนะครับในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำพุ่งบนพวกของท้องถิ่นในเรื่องการเป่าล้างครับเป็นหลักแต่ควรที่จะดำเนินการล่วงหน้านะครับ
1: ครับครับและก็นี่เป็นในเรื่องของคำแนะนำนะครับจากทางสทนช.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติของประชาชนเองด้วยแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรที่จะมีการเพาะปลูกในช่วงนี้ด้วยนะครับ
2: ใช่ก็คือถ้าได้ติดตามเนี่ยก็จะได้วางแผนการเพาะปลูกได้ถูกนะคะ
1: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.วันนี้มาพูดคุยกับพวกเราในหมุนตามวันนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผม
2: ค่ะสวัสดีครับค่ะเสียงจริงจากเขาต้องบอกว่าจากพื้นที่ไม่พอจากหน่วยงานจริงที่บริหารจัดการน้ำจริง
1: ครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความกังวล นะอย่างที่บอกฝนตกบ้างสภาวะเอลนีโญบ้างคือหลายๆข่าวปนเปกันไป
2: ใช่
1: เราได้ฟังข่าวจากทางสทนช.เนี่ยเรียกว่าชัดเจนทุกข้อเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คืออย่างเรื่องของการรับมือกับพายุที่อาจจะมีการเข้ามาแต่ว่า
2: ช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างบางพื้นที่อย
1: ่าง
2: พ
1: ัง
2: งาวันนี
1: ้
2: ที่มีการแจ้งเตือนสปอร์ตแค
1: สต์นะครับ
2: หรือจะมีฝนทิ้งช่วงอย่างที่ท่านบอก
1: ถูกต้องรวมถึงในข่าวที่มีการออกมาว่าน้ำเหลือใช้แค่ 39% เนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไร
2: อันนี้ก็คือจากปากท่านเอง
1: ใช่จริงๆว่าเป็นช่วงต้นดูแต่หลังจากนี้เนี่ยพอมีฝนลงมาเยอะๆ
2: ตกเข้ามาเติม
1: แน่นอน
2: มันก็จะมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
1: ถูกต้องนี่คือการบริหารจัดการน้ำของทางสทนช.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อเราจะพาไปภูมิภาคกันบ้าง
2: ใช่เราจะพาไปที่สังขละบุรีนะคะที่กาญจนบุรีนะแล้วก็ไปชัยภูมิบ
1: ้
2: านคุณด้วยนะวันนี้ไปทั้งบ้านดิฉันบ้านคุณเลย
1: ไปกันทั้งหมดแหละวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: มุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับรายการหมุนตามวันค่ะช่วงนี้หมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะก
1: ็
2: จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้เนี่ยไปกันที่สังขละบุรีค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูที่อบต.ห้วยขะเหงที่ทองผาภูมินะคะเขาร่วมสำรวจฟื้นฟูพรุหนองปิงเป็นการชูแหล่งอนุรักษ์ปูราชินีค่ะเป็นอัญมณีแห่งป่าทองผาภูมินะส
1: ั
2: ตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวที่หาชมยากดิฉันเองก็ไม่เคยเห็น
1: เป็นยังไงนะปูราชินี
2: เราจะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณจริยาปุงบางกระดีนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทสังขละบุรีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณจริยาพรกับคุณณัฐพงศ์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
2: คร
1: ับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยถึงรายละเอียดการยกระดับพื้นที่พรุหนองปิงนะครับในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวนะครับที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็เรียนรู้การอนุรักษ์ปูราชินี
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับปูราชินีคือยังไงต้องอธิบายก่อนเลย
8: ค่ะเอาเป็นเรื่องของการปูหนองปิงก่อนดีไหมคะ
1: ได้
8: ค
1: ่
8: ะ
1: ได้
8: เลยจากค่ะเริ่มต้นจากการที่ทางด้านของอบต.ห้วยชะเหงนะคะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้นำเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่เพื่อตรวจตรงปูหนองปิงตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปูราชินีค่ะซึ่งเป็นปูสามสีแล้วก็เป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามหาดูได้ยากซึ่งเขาจะมีแผนนะคะที่จะผลักดันให้ปูหนองปิงตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของห้วยขะเหงด้วยค่ะ
1: ครับ
8: พื้นที่แห่งนี้นะคะปูหนองปิงเนี่ยมาอยู่ที่บ้านข้ามะเดื่อซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติแล้วก็มันจะมีน้ำขังตลอดทั้งปีค่ะซึ่งในปูหนองปิงตรงนี้นะคะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายของพืชแล้วก็สัตว์น้ำนี่นะคะเป็นแหล่งที่มาของการเป็นแหล่งอาศัยของปูราชินีซ
1: ึ
8: ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็ดูบรรยากาศคือดิฉันไปเสิร์ชหารูปนะ
1: ครับ
2: คือเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จริงค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของอำเภอสังขละบุรีเนี่ยมีแนวคิดยังไงครับที่จะพัฒนาในเรื่องของการยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับ
8: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านอบต.ห้วยขะเหงเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจเพื่อปรับปรุงก่อนหน้านี้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่สภาพค่อนข้างจะโทรมทางอบต.ไร่โว่จึงเข้าไปสำรวจแล้วก็ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของท่องเที่ยวด้วยค่ะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของปูราชินีกันหน่อยค่ะเรื่องการอนุรักษ์ปูราชินีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวที่เราหาชมได้ยากต้องไปชมที่ทองผาภูมิเท่านั้นเรื่องนี้เรามีการอนุรักษ์ยังไงบ้างคะ
8: ถูกต้องค่ะปูราชินีนะคะถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526นะคะเกือบ40ปีเลยทีเดียวซึ่งพบที่นี่ล่ะค่ะที่เทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่ทองประภูมิด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาท่านหนึ่งของมหาลัยมหิดลได้มีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดเพื่อนำไปเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยก็พบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกค่ะจากนั้นนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจึงได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตค่ะให้อัญเชิญพระนามาธิไทยเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกเมื่อวันที่23ธันวาคม2534นั่นเองค่ะ
1: ซ
8: ึ่งเป็นโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในช่วงนั้นด้วยนะคะสำหรับลักษณะเด่นของปูราชินีค่ะเป็นปูที่มี3สีนะคะคือมีขาสีแดงตรงกลางกระดองเนี่ยจะแล้วก็เบ้าตานะคะจะมีสีน้ำเงินม่วงดำโดยขาเดินทั้ง4คู่เนี่ยจะมีสีแดงซึ่งท่านใดที่เข้าไปดูเข้าไปชมในเพจสวทสังขละบุรีนะเรานะคะเราก็จะมีภาพแล้วก็มีคลิปปูให้ชมกันด้วยค่ะ
1: ครับ
8: ในส่วนของการเดินทางนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใด ที่อยากจะมาพบปู่ราชินีแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้พบเห็นในง่ายนะคะ
9: ค่ะช่วงไหนเหมาะสมที่จะไปดูได้คะ
8: อ๋อช่วงต้นหน้าฝนช่วงนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถมาติดต่อได้ที่อบต.ห้วยเขย่งค่ะฝากเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขนะคะ03468522 9
1: ครับ
9: ค่ะ
8: ค่ะซึ่งการเดินทางค่ะก็จะอยู่เส้น323จากกาญจนบุรีถ้าลงมอเตอร์เวย์เส้น81นะคะก็มุ่งหน้ามายังไซโยกอำเภอทองผาภูมินั่นเองค่ะเดินทางสะดวกค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของพฤติกรรมของปูราชินีเป็นยังไงบ้างครับตัวของปูราชินีจะมีการเดินยังไงหรือว่ามีลักษณะเด่นยังไงแตกต่างจากตัวอื่นยังไงครับ
8: สำหรับลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือว่าสีสันที่สวยงามของปูราชินีค่ะโดยขาทั้งสี่คู่ของมันจะมีสีแดงซึ่งลักษณะการเดินก็จะคล้ายๆกับปูน้ำจืดทั่วไปที่โดดเด่นกับปูทั่วไปก็คือสีสันที่งดงามแล้วก็เป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะที่หาชมได้ปัจจุบันนี้เท่าที่มีรายงานนะคะเราพบที่นี่ที่เดียวก็คือที่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอพองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
8: ปูราชินีค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
8: พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ก็มีให้ผู้ใดล่าครอบครองค้าขายนำเข้าหรือส่งออกนะคะก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ครับ
9: ก็แล้วในเรื่องของจำนวนปูราชินีนะคะมีมากน้อยแค่ไหนคะในพื้นที่
8: ต้องปัจจุบันนะคะยังไม่มีการสำรวจที่เป็นทางการค่ะแต่คาดว่าหลังจากนี้หลังจากที่มีการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับและในเรื่องของจำนวนอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ของปูราชินีหรือว่าจำนวนที่มีความเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยทางชุมชนมีมาตรการป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
8: ตรงนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะต้องทำการขออนุญาตจากเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก่อนจึงสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ได้ค่ะ
9: แล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเนาะอย
1: ่
9: าไปจับอย่าไปทำร้ายอะไรระบบนิเวศแล้วก็อย่าไปจับปูมา
1: ครับอันนี้ก็เป็น
8: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจนะครับปูราชินี
9: คือดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะจริงๆปูราชินี
1: เป็นส
9: ั
1: ตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะ
8: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็สามารถไปร่วมดูกันได้ที่อบต.ห้วยเขย่งที่อำเภอทองผาภูมินะครับ
9: ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณจริยาปุงบางกระดีนะครับจากทางสวท.สังขละบุรีมากเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเรื่อยๆเลยนะ
9: ใช่ค่ะอัปเดตได้เลยที่เที่ยวอื่นด้วยนะคะโอกาสหน้านะคะ
1: ครับ
8: ขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
9: ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เขาร่วมกันฟื้นฟูรูหนองปิงก็คือเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปูราชินี
1: ค
9: ือถ้าใครอยากเห็นเนี่ยคือตอนนี้ถ้าใครเซิร์ชดูก็เขามีเอกลักษณ์จริงๆก
1: ็
9: คือขาจะเป็นสีแดงนะ
1: ที่ผมดูคือมันแตกต่างนะ
9: ก็เห็นชัดเลยนะว่าแตกถูกต้องแล้วก็กระดองเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นสีดำ
1: ๆครับ
9: คีบสองข้างเนี่ยนะก็จะเป็นสีขาวๆนะคะ
1: หรือ
9: ว
1: ่
9: าส้ม
1: ๆคุณพิยาพรบอกนะเวลาสมมติว่าเราไปดูไปเห็นอะไรเนี่ยอย
9: ่
1: างเราต้องเคารพกฎนะนะคร
9: ับ
1: เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับไม่งั้นอาจจะ
9: กฎหมายนะ
1: กฎหมายได้นะคร
9: ับ
1: ตรงนี้ก็เตือนกันไว้นะครับสำหรับช่วงนี้ที่สังขละบุรีนะครับ
9: ค่ะช่วงนี้นะคะระหว่างที่รอจะไปชัยภูมิต่อนะคะเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่านะตอนนี้คุณผู้ฟังคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่แสดงความคิดเห็นผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้มีสายจากชัยภูมิมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณผู้ฟังนะแต่ตอนนี้พาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่ก่อนไปชัยภูมิบ้านคุณณัฐพงษ์หน่อย ไปดูการค้นพบไดโนเสาร
1: ์
9: นาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสนะคะไดโนเสาร์ไทยชนิดใหม่ของโลกเร
1: ื
9: ่องนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณ
1: ศาสตร
9: ์ว่องกันดีผู้สื่อข่าวจากสวท.ชัยภูมินะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
10: ส ครับสวัสดีครับคุณปริยพรกับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกับรายละเอียดการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่นะครับพันนาคาไททันชัยภูมิเอนซิสนะครับเจอเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นคนค้นพบครับ
10: ครับก็เรื่องของชัยภูมินาคาไททันนะครับก็เป็นไดโนเสาร์ไทยชนิดใหม่ของโลกแล้วก็เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยครองผืนแผ่นดินไทยมาตามที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์เลยนะครับจากการค้นพบเนี่ยตามประวัติก็คือค้นพบที่บ้านคณังเสือที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับเป็นความบังเอิญนะครับก็เป็นความช่างสังเกตของคุณถนอมหลวงคุณถนอมหลวงนันซ
1: ึ่
10: งเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นครับจุดเริ่มต้นของการค้นพบเนี่ยเกิดขึ้นในปี2559โดยคุณลุงถนอมซึ่งเป็นชาวอำเภอหนองบัวระเวไปหาปลาที่สระน้ำสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านครับแล้วก็ไปเจอกับกองหินประหลาดก้อนหนึ่งเป็นคล้ายๆกับซากฟอสซิลก็เลยขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วก็จากนั้นลุงถนอมก็ได้ไปแจ้งทางกรมธรณีวิทยาให้มาตรวจสอบครับซึ่งคณะนักวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก UCL กรมทรัพยากรธรณีแล้วก็มหาวิทยาลัยสารคามครับรวมถึงมอสุรนารีด้วยใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติเพื่อเป็นการวิเคราะห์กระดูกชิ้นส่วนพบว่าเป็นกระดูกชิ้นขาหน้ากระดูกสันหลังและก็กระดูกซี่โครงเชิงกรานครับซึ่งจากการสแกนเนี่ยก็ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนในประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
10: ซึ่งจากการสำรวจอย่างเป็นระบบเนี่ยก็พบการสำรวจเนี่ยเขาสำรวจมาประมาณตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ปี6061เนี่ยหลังจากการสำรวจมา2ปีครับพบหลายชิ้นส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังกระดูกต้นขาหน้าซึ่งยาวประมาณ1เมตรกับอีก78ซมกระดูกต้นขาหลังที่ยาวกว่า2เมตรรวมถึงกระดูกเชิงกรานแล้วก็กระดูกซี่โครงด้วยนะครับ
1: ครับ
10: ซึ่งการดำเนินการวิจัยเนี่ยก็วิจัยกันไปกันมาพบว่ากระดูกที่พบมันไม่เหมือนกับกระดูกของไดโนเสาร์ที่เคยพบที่ไหนมาก่อนครับก
9: ็
10: เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่14โดยผ่านการรับรองจากทาง University College London หรือว่า UCL แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ โดยมีการตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเป็นสิทธิ์ครับซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ที่ค้นพบก็คือคำว่าชัยภูมิเป็นสิทธิ์เนี่ยนะครับส
9: ่
10: วนคำว่านาคาก็มาจากพญานาคซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ตำนานพื้นบ้านของชาวอีสานมาครับซึ่งไอตัวนาคาไททันเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลโซโรพอดคอยาวครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับความยาวเนี่ยประมาณ 27-30 เมตรส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 ตันครับส่วนความสมบูรณ์เนี่ยที่เขาพบที่กระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือขาหน้าซ
1: ึ่
10: งยาวประมาณ178ซมเป็นกระดูกขาหน้าของไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในไทยเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจากการค้นพบนะครับเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าเจ้านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสเนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นครับยุคครีเทเชียสเนี่ยก็คือยุคหลังจากยุคจู
1: รา
10: สสิกม
1: ัน
10: จะมียุคก่อนจูราสสิกยุคจูราสสิกแล้วก็ยุคครีเทเชียสก็คือยุคสุดท้ายของไดโนเสาร
1: ์
10: ซ
1: ึ่
10: งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100-120ล้านปีก่อนครับ
9: ค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ค่ะอยากจะไปชมกระดูกไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอนซิสเนี่ยไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
10: ครับก็จริงๆถ้าจะมาที่ชัยภูมิก็มาได้แต่ว่ามันจะไม่มีกระดูกนะครับแต่ว่าจะมีสถานที่ที่เขาค้นพบกระดูกก
1: ็
10: คือที่บ้านพนังเสือแล้วเขาก็จะมีเหมือนทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขอไปนะครับทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัยภูมิเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการดำเนินการให้ยกระดับตัวแหล่งเรียนรู้ตรงนั้นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ขึ้นมาตอนนี้มันเป็นแค่แหล่งเรียนรู้เฉย
1: ๆ
10: ยังไม่ถึงกับเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ท่านผู้ว่าบอกว่าในอนาคตก็จะพัฒนาขึ้นมาส
1: ่
10: วนถ้าจะไปดูกระดูกจริงๆเนี่ยไปได้สองที่นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับตรงนั้นเป็นที่เก็บรักษาซากฟอสซิลของจริงซึ่งก็จะประกอบด้วยกระดูก20ชิ้นนะครับแล้วก็มีกระดูกขาหน้าอย่างที่บอกที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบเนี่ยก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยส่วนอีกอันนึงครับจะอยู่ที่เอเชียทีฟก็มีการไปจัดแสดงโครงกระดูกจำลองขนาดเท่าตัวจริงของนาคาไททันม
1: ี
10: ความยาวประมาณ 27-30 เมตรครับเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการเข้าชมความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้ด้วยครับน่าไปดูมากๆ
1: ก็คือของจริงเนี่ยจะอยู่ที่กาฬสินธุ
9: ์ค่ะ
1: แต่ว่าตัวจำลองเนี่ยจะอยู่ที่เอเชียทีฟใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
1: ะครับแปลว่าคนกรุงเทพ
9: ก็คือไม่ต้องไปไกล
1: ถูกต้อง
9: อยู่ไปดูที่จำลองที่คือ HT ได้
1: ครับหรือว่าถ้าใครที่อยู่ฝั่งอีสานอยากจะไปเห็นของจริงสัมผัสตัวเป็นๆของกระดูกเนี่ยสามารถไปได้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรนะครับที่กาฬสินธุ์ได้นะครับ
9: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็น
9: ตอนนี้ค่ะที่ชัยภูมิค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศ
10: สภาพอากาศก็ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็พายุเข้าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่18วันนี้ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับก็ยังสถานการณ์ยังปกติอยู่ครับ
9: ค่ะแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวล่ะคะ
1: ครับเห็นว่าจะมีงานใช่ไหมคร
9: ับ แนะนำหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปเที่ยวที่ชัยภูมิค่ะ
10: ครับก็การท่องเที่ยวของชัยภูมินะครับช่วงนี้ก็นอกจากไดโนเสาร์อย่างที่บอกนะครับที่สามารถไปดูได้เพราะว่าเขาจะมีแหล่งเรียนรู
1: ้
10: ก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้เริ่มที่จะบานแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างที่หลายๆคนทราบดอกกระเจียวเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเลยก็ว่าได้ที่หลายๆคนมาท่องเที่ยวแล้วก็จะนึกถึงดอกกระเจียวนะครับ ก็สามารถมาชมกันได้นะครับน่าจะเปิดให้เข้าชมเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะได้ชมความงามกันแล้วตอนนี้มีเริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปบ้างแล้วม
1: ี
10: บานสะพรั่งบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเต็มทุ่งอย่างไรก็ดีเดี๋ยวรอนะครับเขาจะมีเปิดให้ดูการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนอยู่ก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับ
1: ครับเดี๋ยวใกล้ๆนะเดี๋ยวจะชวนคุณศาสตร์มาพูดคุยกันอีก
9: คุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะ
1: ครับ
10: ครับ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณศาสตร์ว่องการดีนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังไหมครับ
10: ก็ฝากเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วกันครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการประหยัดพลังงานอยู่ง่ายๆนะครับทางเดียวกันไปด้วยกัน
1: ครับ
10: ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าใช้รถนะครับให้ใช้รถโดยสารประจำทางก็เป็นการประหยัดน้ำมันเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 26-27 องศาเซลเซียสแล้วก็ใช้พัดลมช่วยครับส่วนไฟตรงไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้ปิดสวิตช์ที่เป็นสวิตช์สีแดงก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในช่วงนี้ก็ฝากไปด้วยครับ
9: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณศาสตร์ว่องการดีค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทชัยภูมินะคะที่มาร่วมคุยในรายการหมุนตามวันนะคะ
1: ขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับยินดีครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชัยภูมิ
1: ครับ
9: คือแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอเขาเรียกว่าซากฟอสซิลนะซากไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ย
1: ฝั่งขอนแก่นฝั่งกาฬสินธ
9: ุ์ชัยภูมิ
1: ครับอย่างที่บอกอันนี้คือใหม่ล่าสุด
9: ใหม่ล่าสุดนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิส
1: ครับก็เป็นการตั้งชื่อที่ในพื้นที่ของชัยภูม
9: ิเอาความเป็นไทยในพื้นที่จังหวัดมาบวกกับความเป็นสากลหน่อยๆ
1: ถูกความนับถือพญานาคในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นะแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวกินพืชที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วย
9: ใช่ค่ะอยากใครอยากเห็นนะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไปดูได้กระดูก20ชิ้นครบสมบูรณ์ที่สุด
1: ครับ
9: แล้วก็ถ้าอยากดูแบบจำลองไปที่เอเชียทีกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
9: นะคะ
1: ก็จะเป็นแบบเป็นเลยคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นในส่วนของการจำลองขึ้นมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากข
9: ึ้
1: น
9: นี่เด็กๆเนี่ยชอบนะเด็กๆที่ชอบวิทยาศาสตร์ชอบพวกไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวได้
1: คือผมเนี่ยทำคลิปลงใน TikTok ช่องนี่แหละก็คือพูดถึงในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเกี่ยวกับนาคาไททันชัยภูมิอินทรีย์เนี่ยเด็กๆงงนะบอกว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่า
9: ไม่ปลอมนะพี่โดนัทไม่เคยพูดข่าวปลอมนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาพี่โดนัทก็น่าเชื่อถืออ
1: าจจะไม่น่าเชื่อถือนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วคือภาพรวมเนี่ยคือเรามีข่าวสารที่อ้างอิงจากหน่วยงานภาครัฐนี่แหละนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารที่ชัดเจนได้ครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยพร้อมกับเครือข่ายทั่วประเทศนะครับ
9: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะเรายังไม่ได้ทัก
1: ทายกันเลย
9: หลายคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะไม่คุยกันหรอวันนี้คุยค่ะ
1: ครับ
9: มาคุยกันนะสวัสดีพี่บังออนค่ะพี่บังออนทักมานะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
9: พี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องพลอยน้องโดนัทแล้วก็สวัสดีทีมงานแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณทิพวรรณค่ะคุณทิพวรรณบอกว่าไม่มีสิทธิ์อีกตามเคยเพราะว่าคนละครึ่งรอบแรกก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่ผ่าน
1: เพราะอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือการลงทะเบียนใหม่นะคือใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเคยใช้มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะไรก็แล้วตามนะคร
9: ับ
1: ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
9: เริ่มใหม่กันหมด
1: เริ่มใหม่หมดไทยช่วยไทยพลัสนี่คือเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับยกเว้นกรณีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: ค
1: ือคุณไม่ต้องไปลงอะไรเลยคุณสามารถที่จะใช้ต่อได้เลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเติมเงินเพิ่มให้คุณ700บาททุกเดือนนาน4เดือน
9: ใช่ยังไงคุณทิพวรรณลองใหม่นะครั้งนี้นะคะพี่สุเทพบอกที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีฟ้ามีเมฆมากเมื่อเช้าเนี่ยฝนก็ตกปล่อยๆนะคะ
1: ครับ
9: แล้วก็สวัสดีน้องชาตรีนะคะสวัสดีพี่พลอยพี่โดนัทอีกครั้งครับสวัสดีนะคะสวัสดีคุณอักษรสวรรค์ด้วยพี่อักษรสวรรค์บอกว่าสวัสดีทีมงานหมุนตามวันค่ะแล้วก็สวัสดีพี่รจนานะคะแชร์ให้แล้วน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ครับ
9: พี่ดาวรุ่งกมลนะคะสวัสดีญาติดิฉันมาแล้วคุณพลอยจันทร์วงอุบล
1: แฟนคลับคุณอันเบอร์หนึ่ง
9: นัมเบอร์วันเลย บอกว่าวันนี้กรุงเทพฟังดีมาก
1: ครับ
9: แสดงว่าชัดเจนดีนะคะพี่อัชราสวัสดีค่ะคุณนพดลอยู่ฟังอยู่ที่รังสิตปทุมธานีนะคะแล้วก็พี่สุเทพบอกว่านี่ตอนเราสัมภาษณ์ที่เพชรบุรีบอกไปเที่ยวหาดแหลมเหลวนะคะที่แถวบางตะบูนที่บ้านแหลมบอกว่านาเกลือเยอะมากนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณที่ท่านพูดคุยเนี่ยมาบอกยืนยันอีกเสียงใช่ค่ะสวยงามมากเลย
1: แล้วคนในพื้นที่เป็นไงครับ
9: จริงแถวบางตะบูนก็คือก็สวยเป็นอีกแบบนึงนาเกลือนี่เต็มเลย
1: คือผมคุ้นชื่อแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัส
9: ต้องลองนะ
1: ต้องว่าง
9: นั่งว่างคุณขับรถไปเลย นะคะสวัสดีคุณมงคลนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าค่ะ
1: ครับ
9: สวัสดีพี่พิคุณค่ะคุณลัลลาก้าข้าวนะวันนี้ไม่มาแต่ว่าส่งเขาเรียกว่าอะไรมาส่งโซเชียล
1: โอเคตามกันก็ขอบคุณมากมากนะคะ
9: ค่ะพี่อัชรานะคะพี่หนุ่มเมืองขอนบอกตอนนี้ไปออกกำลังกายหมุนตามตัวฝากออกด้วยนะเพราะว่าไม่สะดวก
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้คือฝนกำลังจะตกนะที่กรุงเทพ
9: ตกแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันเปียกแล้วว่า นี่เรามองออกไปนอกห้องส่ง
1: เพราะว่าเราจะต้องกลับบ้านเร็วก็ไม่ได้ไง
9: ฝนราชการ แล้วก็คุณอนงค์นะคะพี่หนุ่มเมืองขอนถามว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันไหนต้องลงทะเบียนยังไง
1: ลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่จะเป็นร่วมในกลุ่มบุคคลทั่วไป
9: ครับ
1: มีอยู่30ล้านสิทธิ์นะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนเนี่ย25พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมมี30ล้านสิทธิ์นะครับจำกัดนะ
9: ดิฉันว่าวันแรกก็เต็ม
1: ใช่มั้ยล่ะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จริงๆเนี่ยคือวันที่1มิถุนายนนะครับยาวๆไปจนถึง30กันยายนเลย
9: ใช่ค่ะก็อย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะสวัสดีพี่วุฒิชัยค่ะสวัสดีรายการหมุนตามวันนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ติดตามทุกๆคอมเมนต
1: ์คุณข้าวฟ่างมาทักทายคุณพิยาพรผ่าน TikTok ตัวนักสารพัดด้วย
9: สวัสดีค่ะคุณข้าวฟ่าง
1: เขาติดตามเขาถามหาคุณพิยาพรตลอด
9: สวัสดีค่ะมาแล้ว
1: มาแล้วนะแล้วก็มาแบบยาว
9: ๆถูกต้องก็คือไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเก็บตังค์ก่อน
1: โอเค
9: ใครไปใหม
1: ่เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันในช่วงสุดท้ายนะครับไปติดตามในเรื่องของการเปิดเทอมหน่อยไหม
9: ช่วงนี้น้องๆเปิดเทอมกันแล้วการจราจรเมื่อเช้านี้เนี่ยดิฉันก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะ รีบออกจากบ้านกว่าวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์ก็คือค่อนข้างรถติดตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
1: นะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการรับมือกับช่วงที่เปิดเทอมแล้วก็พอมีการเปิดเทอมจราจรค่อนข้างติดขัด
9: ใช่ค่ะ
1: กรุงเทพมหานครฝั่งนนทบุรีกรุงเทพนนเป็นไงครับ
9: โอ้โหไม่เหลือ ติดเหมือนกัน
1: ใช่แล้วครับ
9: เอามาดูหน่อยช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะคะทางด้านของโรงรับจำนำของรัฐก็ออกมาช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมค่ะโดยคุณนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.บอกว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศแล้วนะส่งผลให้ผู้ปกครองเนี่ยก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำนักงานธนานุเคราะห์ค่ะหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมพิเศษสทค.นะคะ Black to School Free ดอกเบี้ยเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินให้กับประชาชนด้วยบริการรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประเทศเลยค่ะ
1: คร
9: ับ ใครที่จะใช้บริการก็มีวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทนะก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไปเลยก่อนคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% ต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการจำนำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2569ไปได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ครับก็เป็นการรับมือนะสำหรับช่วงนี้คืออย่างที่บอกการหมุนเงินหลายๆท่าน
9: เปิดเทอมแล้วยิ่งพ่อแม่ใครเป็นมีลูกเยอะอ่ะบางคนที่เขาวางแผนนะ
1: ครับ
9: ดูข่าวก็คือปีที่แล้วเนี่ยวางแผนเรื่องของการซื้อชุดซื้อเผื่อใหญ่เผื่อปีนี้ไปเลย
1: ครับ
9: ก็คือจะตัดเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ไปก็ไปจ่ายค่าอย่างอื่นแทน
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางโรงรับจำนำของรัฐนะครับที่มีการออกมาตรการฟรีดอกเบี้ย1เดือน
9: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปติดตามในเรื่องของโรคฝีดาษวานรกันหน่อยนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางในส่วนของอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับมีการเปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรหรือว่า Mpox นะครับในกองระบาดวิทยาตอนนี้ยอดสะสมในกรุงในทั่วทั้งประเทศไทยนะครับผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่1,074รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต16รายนะครับโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็พบผู้ป่วย สำหรับสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมี2รายด้วยกันนะครับก็เป็นกลุ่มชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังมีการพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วย

0: ที่มีอายุตั้งแต่25ถึง40ปีก็คือกลุ่มวัยกลางคนนะครับที่อย่างที่บอกนะคือแนบเนื้อมีการใกล้ชิดสัมผัสกันโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มชายรักชาย
1: นะคร
0: ับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทางหน่วยงานของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคฝีดาษวานรหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้นะครับในส่วนของนายแพทย์ดิเรกขำแต้นนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการบอกว่าโรคเหล่านี้เนี่ยสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันได้แต่ว่าจะต้องเริ่มที่ตัวของคุณเองนะครับโดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าในสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มนะครับรวมถึงการนัดผ่านโซเชียลมีเดียด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะส่งผลทำใหเกิดโรคติดต่อตามมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นที่เริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับงดใช้สิ่งของร่วมกันแล้วก็หมั่นล้างมือแล้วก็เวลาจะมีอะไรเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็หากมีอาการอย่างเช่นไข้นะมีผื่นมีตุ่มหนองขึ้นบริเวณร่างกายนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงของการเพาะบ่มของโรคดังกล่าวเนี่ย21วันเลยทีเดียวนะครับก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงทันทียืนยันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็ร่วมมือกันป้องกันอย่างต่อเนื่องไว้ด้วยนะครับโทรได้สอบถามกันได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ปิดท้ายก็ด้วยเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศหน่อยแล้วกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาขยายเวลาเตือนภัยนะคะที่ประเทศไทยจะต้องรับมือกับฝนตกหนักคลื่นลมแรงขยายไปถึง21พฤษภาคมนะคะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นตอนนี้ค่อนข้างแรงเลยนะคะรวมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนด้วยมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันนี้ค่ะก็คือที่จันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองที่เราเฝ้าระวังฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะยังไงกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำในขณะที่ตอนนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยค่ะ
0: บ
1: ริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กนะคะบริเวณอันดามันเนี่ยตอนนี้งดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับส่วนที่พังงานะครับก็มีการแจ้งเตือน4อำเภอผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือนที่อำเภอเมืองพังงานะครับอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าและก็ที่อำเภอท้ายเหมืองนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่4อำเภอที่มีการแจ้งเตือนไปนะครับตอนนี้นะใครที่อยู่ในพื้นที่4อำเภอดังกล่าวของจังหวัดพังงานะครับยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถหรือว่ามีการเก็บทรัพย์สินมีค่าได้แล้วนะเอกสารสำคัญต่างๆนะตอนนี้เตรียมไว้นะเพราะว่าอาจจะมีการอพยพกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักนะครับรวมถึงการระวังไฟฟ้าไปด้วยนะอาจจะมีการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
1: ใช่หรือบางทีเนี่ยตัวเปียกๆฝนมาเนี่ยจะไปจมไปจับปลั๊กหรือเสียบปลั๊กอะไรมันจะอันตราย
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนผ่านระบบไม่ว่าจะเป็น AS2NT นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ใครที่ประสบอุบัติติภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนปภ1784นะครับตอนนี้แจ้งไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงรอรับสายอยู่นะครับ
1: เบอร์นี้ไว้เลยนะคะสายด่วนปภ1784ค่ะ
0: ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวสารนะคะรายการหมุนตามวันทุกวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราจะพิเศษมี2ชั่วโมง15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาแล้วก็วันพุธถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค
0: ุ
1: ณผู้ฟังติดตามกันยาวๆทั้งสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์ได้เลยนะคะ
0: กับคุณพิริยพรและก็คุณอัธพรนะครับจะมาเล่าข่าวกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: ใช่ค่ะ
0: คว
1: ันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้ดิฉันพิริยพรวงอุบลค่ะ
0: และผมณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวัน ทุกวัน

ันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและครอ.ติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุน

0: หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของงบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
1: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าการช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับ 17:07 น.เป็นต้นไปจนถึง 19:00 น.ครับมาติดตามทุกเรื่องราวทุกข่าวคราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวรายงานตัวก่อนเลยมานั่งเก้าอี้ตรงนี้พร้อมกับข้อมูลที่ต้องบอกว่าเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนรออยู่เรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนแน่นอนนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนถามมากันเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันแน่นอนเลยแต่แน่นอนครับใครที่เข้ามาแล้วอยากรู้เรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนละครึ่งพลัสนะครับวันนี้มีแน่นอนอยากถามคำถามฝากมาได้ก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากรายงานตัวกันด้วยและ

น่นอนต้องรายงานก่อนเลยว่าวันนี้ฝนตกครับช่วงเวลา16นาฬิกาก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการแถวๆวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับตรงนี้ก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยมีเมื่อกี้มีคุยกับทีมงานหลังไมค์นะครับคุณภูสนิสาบอกว่ามาตรงเวลาไม่ใช่หมายถึงตัวเรานะหมายถึงฝนนะครับพอเลิกเรียนปุ๊บเปิดเทอมปั๊บนี่เมื่อวานเพิ่งเปิดเทอมวันแรกนะครับมีผู้ปกครองก็ส่งข้อความมานะครับบอกว่ากำลังไปรับบุตรหลานที่โรงเรียนครับคุณบอลก็เปิดฟังนะครับให้น้องๆฟังด้วยจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองเราเป็นยังไงมีข่าวอะไรที่ควรรู้เพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเรื่องต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทักทายมานะครับช่างเทคนิคของเราวันนี้ดูแลกันคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับประสานงานนะครับโทรมาเล่าเรื่องราวได้ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้หลายคนเลยนะครับถามมาเยอะเลยว่าคุณบอลครับวิธีการในการลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่เรียนกันนะครับขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับมีถามมาเอเดือนละ 1,000 บาท4เดือนใช่ไหมอย่างไรไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวได้รู้ทุกเรื่องราวแน่นอนนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราวันนี้ครับอยู่กับคุณเดชาธรชัยโสดานะครับก็ทักทายมาได้เลยต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับวันนี้ดูข้อความก่อนเลยหลังไมค์ของเรานะครับคุณรจนามารายงานตัวแล้วนะครับพิมพ์ข้อความมาส่งข้อความมาทักทายกันมาอยู่ที่ไหนฟังอยู่ฝากด้วยอย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้ด้วยนะครับใครแชร์แล้วคนละ1แชร์ลงกลุ่มหรือว่าส่งไปให้กับเพื่อนที่กำลังติดตามอยู่ก็ได้เลยตอนนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับหลายคนที่ถามถึงขั้นตอนถามถึงรายละเอียดถามถึงวิธีการในการลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งพลัสต่างๆด้วยต้องบอกว่าข่าวดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวดีหลายคนฟังอยู่รายการนี้ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวที่เป็นประโยชน์และเป็นข่าวดีเพื่อยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยล่าสุดครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับเติมเงินอีก700บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เอาตรงนี้ไปซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเติมเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ60-40นาน4เดือนและช่วยเติมสภาพคล่องร้านค้ารายเล็กนะครับเพื่อที่จะให้ร้านค้ารายเล็กๆเนี่ยนะครับได้เรียกว่าหลายคนที่ก็บอกว่าวิกฤตตอนนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะจับมือกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเตรียมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นวันจันทร์นะครับเตรียมตัวไว้เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยบางคนบอกว่านับวันรอแล้วคุณบอลวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้ลงทะเบียนกันและหลังจากนั้น1มิถุนายนเราก็จะได้ใช้กันเริ่มใช้แป๊บเดียวเองนะลงทะเบียนวันที่25ใช่ไหมครับลงให้เสร็จสับเรียบร้อยก็นับวันรอบางคนบอกร้องเพลงรอเพื่อที่จะได้ใช้เลยแฮปปี้มากมีความสุขมากนะครับแล้วก็ย้ำเลย 1,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดไม่มีสะสมไปเดือนต่อไปขณะเดียวกันครับมีการปรับเกณฑ์อันนี้สำคัญนะมีการปรับเกณฑ์อายุ18ปีขึ้นไปร่วมได้ขณะที่ร้านทำเล็บนะครับทำผมนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการนะครับใครฟังอยู่นะครับสามารถที่จะแชร์คลิปนะครับแชร์ไลฟ์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่างๆไปบอกกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยมีหลักเหตุผลสำคัญครับคือวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังประสบอยู่ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเลยนะครับเริ่มต้นจากทั้งวิกฤตพลังงานนะครับที่มาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามตอนนี้มาสู่วิกฤตระลอกที่2ครับคือวิกฤตต้นทุนกำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตของแพงนะครับทั้งน้ำมันทั้งต้นทุนทั้งของแพงสะท้อนถึงตัวเลขเงินเฟ้อและมีโอกาสครับที่เงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูง

การแห่งรัฐนะครับที่มีสิทธิ์ 13.18 ล้านคนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนครับใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 56,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนชนชั้นกลางนะครับว่างั้นที่เจอภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนะครับจะจ่าย 40% รัฐจ่ายให้ 60%เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนให้ไปเลย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลากี่เดือนครับ4เดือนนะครับโดยจะใช้งบตรงนี้ประมาณ 120,000 ล้านบาทนี่นะครับในการช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งวิกฤตพลังงานอย่างที่นำเรียนกันวิกฤตเรื่องของต้นทุนวิกฤตของแพงวิกฤตค่าครองชีพนะครับรวมถึงคนที่มีรายได้น้อยแล้วไม่มีเงินออมเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลยากเหลือเกินนะครับลำบากเหลือเกินแสนสาหัสเหลือเกินรัฐบาลช่วยนะครับทั้งกลุ่มแรกเดี๋ยวไล่เรียงก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะมีวงเงินให้ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้เขาใช้งบประมาณ 56,000 ล้านบาทนะครับกลุ่มที่2คือคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นั่นแหละรัฐจ่ายให้ 60% เราจ่ายเองแค่ 40% นะครับอันนี้สำคัญมากๆเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินก็ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับย้ำเลยได้ 1,000 บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนครับก็จะใช้งบประมาณตรงนี้120,000 ล้านบาทนะครับแสนกว่าล้านเลยนะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กครับก็จะมีการช่วยด้วยนะครับเติมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านอีกเพราะว่ามีบางคนเลยบอกคุณบอลโอ้โหร้านค้าธุรกิจตอนนี้ค่อนข้างเงียบหลายคนโทรมาเมื่อกี้นี้นะฮะหลังไมค์บอกเงียบจังเลยคุณบอลอ่ะรัฐบาลช่วยแน่นอนไม่ต้องกังวลใจกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กก็จะเติมสภาพคล่องเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะครับในภาวะวิกฤตที่หลายคนบอกตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพอมีคนละครึ่งพลัสเข้าไปนะครับหลายคนบอกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียกว่าขยับตัวใช้คำนี้นะครับในการที่จะมีแรงซื้อนะครับในการที่จะต่อยอดเรื่องราวต่างๆได้นอกจากนี้ครับก็จะมีการนำเอา AI นะมาช่วยสอนเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะครับเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อบริหารจัดการต่างๆได้นะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมครับบอกโครงการ60-40นะบอกว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมมีการปรับเกณฑ์อันนี้สำคัญมากหลายคนที่ติดตามฟังอยู่อายุเริ่มต้นที่18ปีขึ้นไปร่วมโครงการครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจะช่วยดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนนี่นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยโดยจะมีการแบ่งนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มนี้นะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายงานตัวมาหน่อยกลุ่มนี้ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนประมาณ 13.18 ล้านคนก็จะมีการเพิ่มวงเงินนะครับอีก700บาทอย่างที่นำเรียนการเดิมเนี่ยทุกท่านได้เท่าไหร่300สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300ในเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะต้นทุนของแพงแบบนี้นะครับน้ำมันแพงแบบนี้300น่าจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยคิดสรตะให้แล้วนะครับรัฐก็เพิ่มวงเงินเข้าไปอีกนะ700 300เดิมบวก700สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บวก700เป็น 1,000 บาท300บวก700เป็น 1,000 บาท300นะครับจากเดิมนะที่คุณได้เดือนละ300 300 300รัฐเพิ่มให้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาใช้จ่ายประมาณนะครับตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนโอ้โหจนถึงเดือน9เลยนะนะครับ2569มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะครับพ่วงเวลาก็4เดือนคุณผู้ฟังนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้นะกลุ่มที่2ครับประชาชนทั่วไปก็จะประมาณ

ียนทราบไหมครับวันไหนวันแรกพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อย25พฤษภาคมเป็นวันแรกเลยนะครับจนถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะ6โมงเช้านะครับตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าออกกำลังกายเสร็จสับปุ๊บลงทะเบียนนี่นะครับลงทะเบียน

พลาดโอกาสไปเดี๋ยวจะเสียว่าไม่ได้บอกข่าวแล้วก็ไม่ได้บอกข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกกันครับเรื่องนี้ต้องบอกกันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องรีบมาบอกกันสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับขณะที่ร้านค้าเดิมให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้านะร้านค้าเดิมนะครับให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ร้านค้าที่ถามคุณบอลมาเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยลงทะเบียนได้ไหมคุณบอลได้ครับสามารถลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่25พฤษภาคมเช่นเดียวกันจนถึง31กรกฎาคมนะครับแต่ทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รวมร้านทำเล็บนะครับทำผมนวดสปานะครับแล้วก็หลายคนที่ถามมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้องการให้นำไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จำเป็นส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่ในวันที่10มิถุนายน2569แต่จะสามารถใช้ได้นะครับก็คือ15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับคุณเก่งครับคุณเก่งลลิตาบอกว่าวันนี้ไปซื้อชุดลูกเสือให้ลูกนะเรายังซื้อไหวแต่สงสารคนที่ได้รายได้น้อยคุณบอลนะครับซื้อครบชุดก็พันกว่าบาทเลยทีเดียวคุณเก่งลลิตานะครับอันนี้ก็ฝากข้อความมาคุณเสวียนจากเสาให้นะครับสระบุรีด้วยบอกว่าชัดเจนสัญญาณนะครับฟังคุณบอลทุกวันขอบคุณมากที่มาแจ้งข่าวเดี๋ยวจะตื่นมาแต่เช้าเลยวันจันทร์นะครับ6โมงเช้านะครับจะตื่นสักตีห้าเพราะว่าอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะได้ลงทะเบียนกันนะครับมีคุณสุวรรณทาครับบอกว่าฝนข้าราชการมาแล้วน่ารักมากเลย4โมงครึ่งปั๊บนะครับฝนตกปุ๊บเลยมาตรงเวลาที่สุดเลยนะครับคุณเสงี่ยมนาคสุทธิด้วยคุณพิสมัยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพี่บอลฝากแชร์นะครับให้กับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยพิมพ์ข้อความมานะครับทักทายเข้ามาแล้วก็ร่วมติดตามกันนะครับทุกเรื่องราวที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คงเน้นย้ำกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนทั่วไปอย่างที่บอกสรุปนะ30ล้านสิบนะครับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับรัฐจ่ายให้เท่าไหร่60นะครับเราจ่ายเอง40นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังดังนั้นครับตอนนี้เอาโหลดไว้ในมือถือก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกนะฮะ

0: ใครที่เผื่อบางทีอาจจะเผลอลบไปแล้วแอปพลิเคชันนะครับไปทำธุรกรรมทางโทรศัพท์แล้วเผลอกดลบไปเอาวันนี้นะครับไปตั้งติดตั้งโปรแกรมไว้ก่อนเลยสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จะเริ่มวันแรกนะครับในการลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมเริ่มใช้นะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัตินะครับมาตรการลดภาระค่าครองชีพโครงการชื่อก็คือไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนี่คือชื่อเต็มนะฮะคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ทราบข้อมูลด้วยโครงการที่มาช่วยกันนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินครับช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทย้ำนะครับช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนี่นะฮะคุณสุวิทย์มาตอบหนูส้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยที่ทักทายกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันมาดูในกลุ่มนะครับสรุปให้ฟังกันนิดนึงเพราะว่ามีบางคนที่ติดตามอยู่กลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับ30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบนะครับร่วมจ่ายรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อวันก็200บาทต่อคนต่อวันอย่างที่บอก200บาทต่อคนต่อวันนะครับเราก็จะมีงบ200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ครับต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวมันจะไปการทับซ้อนกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสจะต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งก็จะมีการเปิดให้นะครับยืนยันกันในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ฟังอยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็ติดตามกันประชาชนนะครับสามารถที่จะใช้กันได้นะครับในวันที่1มิถุนายน2569นั่นเองครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของคนละครึ่งพลัสแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการสำคัญที่มาดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นข้อความต่างๆครับส่งเข้ามาถามไถ่กันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกันว่าทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับที่นำมาบอกกันไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสนะครับรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ย้ำกันนะครับย้ำกันเลยตรงนี้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเปิดให้ลงทะเบียนนะ25นะครับ25พฤษภาคมเป็นวันแรกนะครับเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนานถึง4เดือนนะครับย้ำเลย 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเงื่อนไขคือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40%โดยรัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ200บาทต่อคนต่อวันนะครับหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในแต่ละเดือนไม่สามารถนำวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปได้อันนี้ต้องเรียนแจ้งด้วยเพราะว่ามีคนถามมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยทบไปเป็นเดือนหน้าได้ไหมคุณบอลย้ำไม่มีนะครับไม่มีหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในเดือนแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่สามารถนำวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปได้เพราะฉะนั้น1เดือนต้องใช้ให้ครบนะครับมาดูคุณสมบัติย้ำกันนิดนึงก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนนะฮะเรียกเงินคืนคนละครึ่งนะครับเพราะต้องทำให้ถูกต้องมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณนิวัฒน์จากโคราชฟังคุณบอลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็อย่างที่บอกวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนย้ำนะครับมีถามมานะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนอธิบายให้เข้าใจนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจากร้านธงฟ้าเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการใช้ส่วนลดค่าถุงต้มนะครับ80บาทต่อ3เดือนนะครับแล้วก็มีค่าเดินทางค่าไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็มีเรียกว่า ประชาสิทธิต่างๆที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่ติดตามกันนี่คือข้อมูลนะครับนำมาฝากกันจากรายการนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอนุมัติเรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็คนละครึ่งพลัสที่จะให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือ25พฤษภาคมนะครับสำหรับคนละครึ่งพลัสนะครับสำหรับคนละครึ่งพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับย้ำกันเลยนะครับ 13.18 ล้านคนวงเงินก็ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับ 17:32 นาทีที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลายเรื่องราวที่ถามข่าวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์มาพูดคุย02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับไปดูเพิ่มเติมกันในเพจเลยนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้าไปดูได้เลยครับคุณผู้ฟังอย่างคุณขวัญชัยนะครับย้ำกันนิดนึงไปดูรายละเอียดกันนะครับในเพจก็ได้สวทก็ลงไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในเพจของ NBT ก็ลงไว้นะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอาจจะมีอีกหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ไล่เรียงกันนะครับคุณขวัญชัยแนะนำเลยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับขั้นตอนวิธีการนะครับแล้วก็มีการทำคลิปเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการในการลงทะเบียนเพราะว่าแน่นอนว่าบางคนอาจจะฟังไม่ทันนะครับเรื่องราวของรายละเอียดการลงทะเบียนต่างๆนะครับในส่วนของวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกนี่นะฮะเชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวกันอยู่ครับบอกเอ๊ยยังไงกันแน่ล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านย้ำเลยว่ามีการชี้แจงเรื่องของค่าลิขสิทธิ์บอลโลก2026เรื่องนี้ครับท่านบอกว่าราคาสูงและที่สำคัญไม่คุ้มค่าเตรียมเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินการต่อย้ำครับต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความ ความจำเป็นมากกว่านะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026โดยจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ครับได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับเห็นว่าเนื่องจากตอนนี้ครับมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของเวลาการแข่งขันที่ต่างออกไปจากการแข่งขันบอลโลกครั้งที่แล้วโดยจะมีการถ่ายทอดสดครับใน

เวลาตี3จนถึง9โมงซึ่งอาจจะส่งผลต่อรายได้แล้วก็ราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมาเนี่ยเสนอมามีราคาสูงแต่ไม่สามารถเปิดเผยหรืออธิบายกับประชาชนได้นะครับหากแต่เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับรัฐบาลจึงเล็งเห็นครับว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีครับจึงจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางครับการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดนะบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดก็อยู่ในระหว่างการหารือบอกยังไม่มีข้อสรุปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนประเด็นเรื่องของการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยครับจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ต้องอยู่ในระดับที่สามารถจะชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจจะพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นๆครับที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลยังคงเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะที่เป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและก็กระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนแต่การดำเนินการครับต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมานะครับเรื่องของบอลโลกปีนี้นะครับจะได้ดูไหมอย่างไรด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับรายละเอียดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้มีหลายคนเลยที่ถามมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งกรณีครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวเช่นเดียวกันมีเรื่องของชายที่ถูกขบวนรถไฟเฉี่ยวชนนะครับโดยมีการยืนยันจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีการออกชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีชายถูกขบวนรถเฉี่ยวชนยืนยันครับเกิดจากผู้บาดเจ็บเนี่ยลักลอบฝ่าแนวแบริเออร์แล้วก็ลุกเขตทางรถไฟนะครับเหตุการณ์นี้จากการที่มีการนำเสนอข่าวกรณีของขบวนรถนะครับชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลที่บริเวณสถานระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันนะครับช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการชี้แจงนะครับทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะครับโดยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับบอกว่ารถไฟวิ่งอยู่บนรางปกตินะครับโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เหตุการณ์นี้ครับเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้บริเวณริมถนนจากนั้นครับก็ได้มีการปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนนะครับกับเขตของทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดรวมทั้งขบวนรถไฟครับก็ได้มีการเปิดบูดเตือนนะครับเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกนะครับที่ต้องบอกว่าวิ่งมาจนถึงจึงไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นนะครับการกระทำดังกล่าวครับนอกจากว่าจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อการเดินรถต้องหยุดชะงักแล้วก็ล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีก็ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารส่วนร่วมที่มาใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งนะครับ

ในพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็เป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและก็ป้องกันผลกระทบต่อการเดินรถสาธารณะของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนนะครับติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็น่าจะตกใจเหมือนกันนะครับกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ก็มีการแจ้งข่าวกันนะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับที่เติบโตนะครับทางด้านของ GDP ไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ครับต้องนำเรียนว่าโตอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพอใจนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนมาตรการของรัฐบาลว่าตอนนี้เนี่ยเดินมาถูกทางเดินหน้าดูแลปากท้องของประชาชนครับฝ่ามรสุมค่าครองชีพโดยเรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องสำคัญครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ว่ามีการขยายตัวร้อยละ 2.8 ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเรื่องนี้สะท้อนอะไรผู้ฟังเรื่องนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่สมัยแรกเนี่ยดำเนินมาถูกทางแล้วก็มีมาตรการที่ทยอยออกมาเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมปัจจัยสำคัญครับที่มีการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้แก่เรื่องของการเร่งรัดรายจ่ายภาครัฐการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนด้วยแล้วก็การปรับปรุงกลไกภาครัฐแล้วก็รวมถึงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคครับด้านการลงทุนรวมไปถึงเรื่องสำคัญคือการยกระดับความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจสะท้อนผ่านดัชนี

อดในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงเวลาสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเข้ามาบริหารประเทศสมัยแรกนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2568ที่ผ่านมาต่อเนื่องกับไตรมาสนี้ครับ2569ต้องบอกว่าไทยครับต้องเผชิญกับวิกฤตภายนอกทั้งในส่วนของความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกจากปัญหานะครับเรื่องของศุลกากรระหว่างสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จนกลายเป็นวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็ต้องบอกว่ามีโครงการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงมาตรการต่างๆที่ทยอยออกมาด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสวทของเราอยู่นะครับมีใครที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งเข้ามาดูครับมีคำถามฝากมาเยอะเลยคุณผู้ฟังครับแนะนำให้ดูในเพจของสวทด้วยนะครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อมูลครับข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับจากสวทของเราผู้ฟังดูได้เลยนะครับเพิ่งลงเอาไว้เมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคำถามฝากเข้ามาข้อมูลนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยขอบคุณก่อนเลยนะครับอ้างอิงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน 13.18 ล้านคนถามมาเยอะย้ำนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้เคลียร์นะแต่ในส่วนที่ลงทะเบียนก็คือคนละครึ่งพลัสนะครับในส่วนที่ลงทะเบียนก็คือคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนยืนยันนะครับยืนยันเป็นการยืนยันกดปุ่มยืนยันนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจาย

ได้รับเงินเติมเข้าบัตรนะครับเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้านะครับได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเผื่อว่าใครฟังข้ามมานะครับใครอาจจะฟังตอนแรกแล้วก็มีข้อคำถามมานะครับก็เป็นการที่สรุปให้นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งนึงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการลง

จงให้กับหลายๆคนนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากๆเลยมีคุณเจริญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับคุณเจริญชัยนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็นำเรียนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ไปดูเพิ่มเติมต่อนะครับเผื่อว่าอาจจะข้ามไปแล้วนะครับไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับลงเอาไว้เรียบร้อยเพจของสวทก็ลงนะครับเพจของ NDT ก็ลงเอาไว้นะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

ดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยครับในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันไทยในบทบาทของเวทีโลกนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือการ

ึ่งเรื่องราวสำคัญครับที่นำมาฝากกันในจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหารือกับท่านเอกอัครราชทูตบังคลาเทศนะครับเดือนหน้าเชื่อมโยงนะครับเรื่องราวของคมนาคมทั้งทางเรือเที่ยวบินความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เตรียมผลักดันไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยนะครับโดยล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลครับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสพ้นจากหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยเรื่องประเด็นสำคัญในการหารือเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการกล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตบังคลาเทศนะครับที่มีบทบาทสำคัญครับในการส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือที่มีมาอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและบังคลาเทศนะครับตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโดยมองความร่วมมือระหว่างไทยและบังคลาเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

งสองฝ่ายครับเห็นพร้อมต้องกันที่จะเชื่อมโยงทางด้านของการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองของไทยกับท่าเรือจิตตะกองนะครับของบังคลาเทศด้วยด้านการท่องเที่ยวด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความร่วมมือต่างๆต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยของเรา

สำคัญแล้วก็เป็นการยกระดับก็จะนำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันหน่อยนึงที่คุณผู้ฟังส่งมาถามว่าคุณบอล16ตุลาคม2569มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูให้นะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังถามมานะครับแล้วก็หลายคนก็ถามข้อความมาเดี๋ยวเหล่านี้แหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ล่าสุดครับจากข้อมูลของสถานีวิท

ันเทาการจราจรแล้วก็คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในช่วงเวลาการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF นะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมน

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหาร

ะฮะแจ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนที่ติดตามกันนะครับจาโอ้มีตกหลายพื้นที่เลยคุณสุเทพด้วยนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยขอบพระคุณมากๆใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถแชร์เรื่องราวของเพจของเราได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีอีก

0: เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องราวที่สำคัญกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนติดตามกันได้เดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและ

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งหัวทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเท่ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงาม

ับในส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรนะครับที่ถามมาแล้วก็ในส่วนอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆทั้งไทยช่วยไทยพลัสที่ว่าการอำเภอด้วยนะครับที่ส่งเข้ามา

บอกว่ามีการแอบอ้างนะครับแอบอ้างว่าเป็นสคบบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นกลต.บ้างนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัย

โดยการกระทำดังกล่าวคุณผู้ฟังเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522มาตรา22ข้อหาก็คือห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงมีโทษครับตามมาตรา47ทั้งจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่3ทับ2568ด้วยเรื่องของการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะครับโดยปิดท้ายครับท่านก็ย้ำด้วยว่าเตือนพี่น้องประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปใดก็แล้วแต่หากแอปเนี่ยอ้างว่าได้รับการรับรองนะจากสคบได้รับการรับรองนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองนะจากก.ล.ต.ขอให้ทุกท่านครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับเพราะไม่มีหน่วยงานใดครับออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตครับทางเว็บไซต์นะครับฝากเอาไว้ด้วยที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งนะครับสคบก็ต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวง DE ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องมาเตือนกันครับเพราะว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่เดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกันอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่นำเรียนกันจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีต้องบอกว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานเร่งทำงานให้เห็นผลจากข้อเสนอเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่6ทับ2569นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลักใหญ่ใจความครับนายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานล่าสุดนะให้เร่งขับเคลื่อนงานเหล่านี้ครับให้เกิดรูปประธรรมอย่างเร็วที่สุดกรอบกำหนดติดตามงานก็คือ30วัน60วันแล้วก็90วันผ่านกลไกครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนกรอ.จากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแล้วก็ข้อเสนอของภาคเอกชนถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ภาคเอกชนมาเจอกับท่านนายกแล้วก็ฝากเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยหลักใหญ่ใจความครับมีด้วยกันหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องพลังงานสะอาดที่ผู้ประกอบการฝากเรื่องนี้มาก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะครับเพื่อรองรับภาคเกษตรและสถานการณ์เอลนีโญควบคู่กับการผลักดันพลังงานสะอาดระบบโซลาร์เซลล์และก็ไฟฟ้าอัจฉริยะเรื่องที่2ครับที่ผู้ประกอบการฝากรัฐบาลก็คือพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลเรื่องที่3ครับผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่มีอะไรบ้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เราต้องรู้กันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนี่คือเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยนะครับเรื่องของดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service นะครับ Semiconductor รวมถึงการผลักดันไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินในระดับภูมิภาคโดยให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักลดอุปสรรคการอนุญาตแล้วก็ใช้ที่ดินรัฐให้เกิดประโยชน์เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตต่างพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะนะครับปราบทุจริตความเชื่อมั่นต่างๆด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักลงทุนโดยได้มีการมอบหมายครับให้รองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ประสานกับทางสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การดูแล SME นะครับติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมอบหมายให้กระทรวงการคลังสสช.ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักครับในการติดตามดูแลพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดทักษะ AI ดิจิทัล
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น Data Center Cloud Service Semiconductor นะครับเรื่องของปราบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเรื่องของการดูแลเงินเฟ้อแล้วก็ SME ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการที่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็เป็นการตามงานต่อของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องมาติดตามกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: จับประเด็น VIP
4: 18:16 ครับทุกเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันไม่ว่าจะเป็นปากท้องเศรษฐกิจเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของเทรนในยุคปัจจุบันด้วยเขาบอกเด็กปัจจุบันนี้เป็นเด็กยุคเจนอะไรเจนซีหลายคนนะครับที่เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆด้วยเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ตามให้ทันเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะมันจะตกเทรนด์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวโลกมันก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีพูดอย่างนี้เลยแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพต่างๆด้วยปัจจุบันนี้คุณฟังทราบไหมเรื่องราวของการปรับตัวของโลกในยุคปัจจุบันด้วยเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกนี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กเจเนอเรชันใหม่หรือว่ายุคใหม่ๆเนี่ยต้องมาพูดคุยกับทางด้านของเป็นคุณหมอนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อุดมศักดิ์แซงโง่ซึ่งท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับจะมาดูเทรนด์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเสพติดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงพฤติกรรมที่ทำร้ายทำลายสุขภาพเนี่ยนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเทรนด์เด็กยุคเจนซีนี่นะครับโนสนเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้เป็นท็อปปิกที่เราจะมาคุยกันทิศทางเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้คุณหมอครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องสำคัญเลยทีเดียวถามเบื้องต้นก่อนเอาเป็นความรู้ขอความรู้ก่อนสถิติครับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกก่อนคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันเพิ่มขึ้นไหมลดลงไหมอย่างไรครับ
5: ครับการดื่มในประเทศรายได้สูงนะครับช่วงสักปี2540เทียบกับปี2560ก็คือประมาณ20ปีเนาะลดลงเฉลี่ยก็ประมาณสัก 30-40% ครับก็คือในยุโรปในอเมริกาออสเตรเลียอัตราการลดก็จะประมาณนี้ครับ
4: ลดลงลดลงในประเทศไทยล่ะครับนักดื่มส่วนใหญ่นะครับอยู่ในช่วงใดและพฤติกรรมของการดื่มณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่อัตราการดื่มสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มวัยทำงานครับอายุ20-59 ปีครับตรงนี้เนี่ยอัตราการดื่มอยู่ที่ประมาณ30%ครับส่วนถ้าเป็นเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยช่วงปี2540กว่าจนถึง2500ประมาณ60อ่ะครับ
4: ครับ
5: เฉลี่ยนี่คือประมาณสัก 13% ครับอัตราการดื่มเนาะแต่ว่าในการสำรวจ2ครั้งหลังสุดปี2564-67เนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณ 9% ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าในวัยทำงานนี่ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นในการสำรวจครั้งล่าสุดแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าลดลงมานิดหน่อยครับ
4: งั้นถามดีกว่าว่าเหตุที่เยาวชนไทยเนี่ยจากตัวเลขจากสถิติเนี่ยมีแนวโน้มการดื่มที่ลดลงจากสาเหตุอะไรครับ
5: ถ้าเราดูงานวิจัยจากทั่วโลกครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้าใครไม่ดื่มเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมครับการดื่มเป็นเรื่องปกติแต่เด็กเยาวชนทั่วโลกตอนนี้มองว่าการไม่ดื่มเป็นปกติมากขึ้นแล้วก็ไอการกดดันกันว่าถ้าคุณไม่ดื่มคุณจะไม่ใช่พวกของเราอะไรแบบนี้ความรู้สึกพวกนี้มันน้อยลงครับ
4: ถ้าไม่ดื่มไม่ใช่พวกกันนะต้องดื่มเป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้ค่านิยมเหล่านี้มันค่อนข้างถูกเปลี่ยนไปแล้ว

0: ยุคปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เราเก็บเองในประเทศนะครับมันก็จะมีหลายแบบเนาะแบบแรกก็คือมันจะมีกลุ่มที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับผลกระทบในครอบครัวครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเนี่ยดื่มหนักแล้วก็สร้างปัญหาในครอบครัวเป็นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายตัวเขาเองที่เป็นลูกอะครับพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็รังเกียจการดื่มแอลกอฮอล์ไปก็จะมีกลุ่มหนึ่งเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเปลืองเงินก็คือ
0: สมมติตังค์เป็นสตางค์ใช่
1: ไหมครับไปดื่มเนี่ยใช้เงิน200บาทเนี่ยได้เบียร์มา3ขวดแต่ถ้าใช้เงิน200บาทกับอาหารที่เป็นชาบูปิ้งย่างสุกี้อะไรเงี้ยมันจะได้
0: กินดีกว่า
1: แล้วอุ่นเลยใช
0: ่
1: ก็จะมีความคิดแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยกดดันเพื่อไม่ดื่มมากเท่าสมัยก่อนหรอกครับ
0: อันนี้ดีอันนี้ดีสนับสนุนแนวคิดอันนี้ยอดเยี่ยมเลยสำหรับเด็กเจเนอเรชันนี้เจนซีนะครับต้องบอกว่าปัจจัยบ้างครับคุณหมอครับปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดื่มในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเลือกจากสาเหตุอะไรครับ
1: จริงๆที่เราสำรวจเนี่ยเราเจอว่าเด็ก 500% ที่ดื่มในช่วงมหาลัยครับดื่มมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย
0: มัธยมก็เริ่มดื่ม
1: ประมาณก็คือว่าจาก 100% เนี่ยเริ่มดื่มช่วงมัธยมประมาณ 60-70% แล้วครับแล้วมันเริ่มดื่มประมาณอะไรจริงๆก็ประมาณ 30% ครับซึ่งพอเราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะพบอยู่2แบบแบบนึงก็คือเพื่อนชวนดื่มกับแบบที่2คือจริงๆคนในครอบครัวนี่แหละเป็นการเหมือนสอนให้ดื่มอะไรเงี้ยครับก็จะมีลักษณะนี้ครับที่เริ่มดื่มของเด็ก
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งเพื่อนด้วยชวนให้แล้วก็มีการเริ่มดื่มมาตั้งแต่มัธยมอย่างที่เล่ากันนะครับในส่วนของสสส.ตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีแนวทางในการรณรงค์ให้เยาวชนเนี่ยเกิดค่านิยมเรื่องของการไม่ดื่มแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นด้วยตรงนี้สสส.มีแนวทางยังไงบ้างครับ
1: ก็คือแนวทางปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีข้อมูลชุดนี้ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ครับว่าเด็กส่วนใหญ่มันไม่ดื่
0: ม
1: ซึ่งผมเข้าใจว่าคนทั่วไปบางคนยังคิดว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่พอเรามีข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้แต่ว่าเพื่อให้เด็กรู้ว่าจริงๆการไม่ดื่มเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ปกติแล้วในยุคนี้ครับเขาจะได้รู้สมมติว่าเขาเป็นคนไม่ชอบดื่มอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาปกติไม่ต้องไปกดดันว่าตัวเองต้องดื่มให้ดูเท่เหมือนเพื่อนหรืออันนี้ก็เป็นแนวทางในส่วนที่ผมดูแลเนาะก็จะดูแลส่วนนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: เราก็พยายามจะปลูกกับเป็นสุขภาพที่มาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิ่งการออกกำลังกายเช่นแอโรบิกหรือที่เขามีการแข่งไฮร็อกอะไรพวกนี้ครับเราพยายามจะปลูกไปว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณจะทำสถิติคุณจะทำเวลาได้แย่ลงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะเทรนดี้แบบนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะงดการดื่มแล้วก็รวมถึงการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องค่านิยมในยุคปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยอยากทราบครับว่ามีภาคีเครือข่ายใดมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีอะไรบ้างครับ
1: ครับในส่วนที่ผมดูแลเนาะผมก็จะทำงานกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยครับตอนนี้มี18แห่งครับผมก็มาจากทุกภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นการรณรงค์เนาะสร้างความรู้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีแนวที่เป็นการจับพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทดแทนการที่จะไปดื่มครับเช่นน้องๆเขาเนี่ยอาจจะไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมันตุกเพื่อไม่ให้เที่ยนเนี่ยออกไปดื่มข้างนอกเช่นบางทีจัดหนังกลางแปลงบ้างจัดเป็นกิจกรรมดื่มนม
0: ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกคุณหมอ
1: ใช่อะไรแนวๆนั้นนะครับเพื่อทดแทนหมายว่าดึงเวลาคนไม่ให้ออกพอคนไม่ออกตั้งแต่เย็นเนี่ยบางทีเด็กๆเขาก็ขี้เกียจออกกันแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: นอนดีกว่า
1: ใช่
0: ครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะฝากถึงเรียกคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเห็นเลยทุกคนจริงๆไม่ใช่รอบคนรุ่นใหม่อย่างเดียวทุกกลุ่มทุกวัยตอนนี้ก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวด้วยการไม่ดื่มมีอะไรอยากจะฝากบ้างครับคุณหมอครับ
1: โอเคคร
0: ับ
1: ข้อแรกก็คือว่าตอนนี้ทั้งในประเทศไทยและในโลกเราจริงๆค่านิยมที่เปลี่ยนไปก็คือการไม่ดื่มเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นครับคนที่ดื่มเนี่ยก็เริ่มจะประกาศเป็นคนแปลกมากขึ้นเนาะอันที่สองก็คือว่างานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยการดื่มเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายโรคที่เราไม่รู้เนาะเช่นโรคมะเร็งของเศษอวัยวะใช่ไหมครับรวมไปถึงมะเร็งเต้านมในคนที่ในผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม้แต่โรคหัวใจโรค หลอดเลือดพวกนี้จริงๆการดื่มมันก็เพิ่มความเสี่ยงนะครับมีบางคนเชื่อว่าลดความเสี่ยงนะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยโรคทั้งกลุ่มยังเพิ่มความเสี่ยงอะไรพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ที่คนอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าการดื่มมันเพิ่มโอกาสในการเกิดวัณโรคอะไรพวกนี้ครับโรคติดเชื้อนะเพราะมันทำให้ภูมิคุ้มกันมันแย่ลงก็คิดว่าอยากฝากข้อมูลพวกนี้เอาไว้ครับเพื่อให้คนที่ตัดสินใจหยุดดื่มเลิกดื่มเนี่ยรู้ตัวว่าคิดถูกแล้วทั้งในเชิงค่านิยมซึ่งเป็นปกติเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ในเชิงที่จะรักษาสุขภาพเองในระยะด้วยครับ
0: ครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับทั้งจากเรื่องของบุหรี่ด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดห่างไกลให้หมดเลยแล้วก็หันมาดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อุดมศักดิ์แซ่งโง่ครับจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับแน่นอนครับนี่ก็เป็นหนึ่งทริคนะครับที่ต้องบอกว่ามาคุยกันให้ได้สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จากสถิติจากข้อมูลจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตัวเลขลดลงเยอะเลยทีเดียวทั้งในส่วนของสัดส่วนต่างๆนะครับที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกรุ่นจริงๆนะก็ห่างไกลจากเรื่องราวของสิ่งที่ทำร้ายและก็ทำลายสุขภาพด้วยอันนี้ชื่นชมจริงๆเพราะว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราสุขภาพของเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับการไปตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ทำมานะครับตรงไหนที่เราร่างกายขาดไปวิตามินตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจได้และที่สำคัญคือเรื่องราวของการเช็คอัพร่างกายด้วยเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์นะครับอาหารออกกำลังกายยังคงใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีหลายๆคนเลยบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับติดตามได้ทางจับประเด็นเป็นข่าวสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับใครที่ติดตามอยู่นะครับเขามีการสรุปเป็นอินโฟกราฟิกดูง่ายดีนะบนบอกว่ามันดูง่ายเลยเป็นการสรุปรายละเอียดจากการแถลงของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับจากท่านเอกนิติธรรมประภาสแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทำเป็น2กลุ่มคุณผู้ฟังแนะนำว่าคุณผู้ฟังดูได้เพิ่มเติมด้วยเป็นอินโฟกราฟิกแบบ2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของกลุ่มทั่วไปก็จะมีกลุ่มแรกนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่ม A ก็แล้วกันกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีกลุ่มนี้ประมาณ 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะถ้าเกิดดูจริงๆดูไปพร้อมกันเนี่ยจะเห็นกติการายละเอียดขั้นตอนชัดเจนนะครับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเอากลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะฮะก็คือกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนนะครับวงเงินช่วยเหลือเนี่ย 4,000 บาทนะครับระยะเวลาคือ4เดือนนะฮะเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เข้าใจตรงกันใช่มั้ยครับลงทะเบียนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นกลุ่ม30ล้านสิทธิ์กลุ่มคนทั่วไปนะครับต้องลงทะเบียนกลุ่มนี้นะกลุ่มคนทั่วไปต้องลงทะเบียนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายนอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะมี 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะกลุ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มแรกนะครับวงเงินช่วยเหลือกลุ่มที่2นะฮะก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันเงินตรงนี้สำคัญที่มีข้อซักถามเข้ามาเยอะเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณได้300ก็จะบวกเพิ่ม700นะครับก็จะเป็น 1,000 บาทกลุ่มนี้นะก็จะกลุ่มที่2นะครับเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่กลุ่มแรกต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็เป็นการชี้แจงให้ชัดเจนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ไปดูเพิ่มเติมนะครับสรุปเอาไว้2กลุ่มชัดเจนละนะครับเพื่อว่าผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40นะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเพจของสวท.นี่แหละนะครับทำไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นการสรุปรายละเอียดไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากการแถลงข่าว ของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดทั้งมวลครับจะเริ่มใช้พร้อมกันก็คือ1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันโดยครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับครม.เห็นชอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาเพิ่มค่าจ้างตามทักษะตั้งแต่550ไปจนถึง650บาทต่อวันนะครับมาดูเรื่องนี้กันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องสำคัญการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมครับกระทรวงแรงงานเคยกำหนดเอาไว้เนี่ย141สาขาใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้ฝีมือแรงงานของเราเนี่ยนะครับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจงใจให้มีการพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยโดยเห็นชอบครับกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะครับ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับด้วยนะครับยกตัวอย่างกลุ่มแรกเลยคุณผู้ฟังสาขาช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมฟลักคอนะฮะก็จะมีอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือแรงงานระดับ1นะครับก็คือ550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนี่นะครับแล้วก็มาดูในกลุ่มที่2ช่างเชื่อมมิกนะฮะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนะครับมาดูอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ฟังกลุ่มสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะครับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันนะฮะทั้งนี้ก็มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็มีการปฏิรูปเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับล่าสุดรัฐบาลเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจนะครับเป็นการเปิดเอกชนร่วมชี้เป้ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคนะฮะเสนอรัฐต้นมิถุนายนครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐลดต้นทุนที่เกิดจากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับแนวคิดสำคัญของรัฐบาลครับคือการปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้อย่างคล่องขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการแก้ปัญหากฎหมายลำดับรองนะครับซึ่งแม้ว่ากฎหมายแม่บทจำนวนมากจะมีหลักการที่เหมาะสมแต่กฎกระทรวงแต่ระเบียบหรือว่าประกาศย่อยที่สะสมมาจำนวนมากในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นภาระคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับกลายเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการเนี่ยล่าสุดก็ต้องแบกรับอยู่ดังนั้นครับรัฐบาลก็จะเร่งทบทวนกฎหมายลำดับรองแล้วก็กฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,000 ฉบับเพื่อแยกว่าฉบับใดนะควรคงอยู่นะหรือว่าฉบับใดควรยกเลิกไปนะครับหากมีความจำเป็นที่ต้องกำกับดูแลก็จะนำระบบดิจิทัลครับ ข้ามาช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากทั่วประเทศเลยที่ติดตามกันนะครับล่าสุดพาไปดูท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์อำลาตำแหน่งผู้ว่ากทมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้าแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมลุยศึกเลือกตั้งสมัยที่2ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับประกอบด้วยศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาทและศาลเจ้าจีนนะครับรวมถึงสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคลต่างๆด้วยนะครับโดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยครับว่าการมาสักการะในวันนี้ไม่ได้มีฤกษ์ยามพิเศษอะไรเพียงแต่ต้องมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาพ้นตำแหน่งครับแล้วก็ท่านบอกต่อด้วยนะครับบอกว่าไม่เพียงแต่การขอพรให้ตนเองได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งแต่ขอพรให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติหากได้กลับมาสร้างประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ดีงามก็ขอให้เกิดขึ้นนะครับหากไม่เป็นเช่นนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยมองว่า4ปีที่ผ่านมารวดเร็วเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นการทำงานบนพื้นฐานความสุขและก็ความสนุกสนานในการแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับทั้งนี้ครับแรงบันดาลใจและหมุดหมายในการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยที่2นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุว่าแรงผลักดันสำคัญครับก็มาจากประชาชนนี่แหละนะครับอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญก็มาจากนายแสนดีสิทธิพันธ์บุตรชายครับที่สนับสนุนให้ขับเคลื่อนงานเพื่อเมืองต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทม.ครับมีการมุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบเส้นเลือดใหญ่ไปเป็นจำนวนมากนะครับทั้งอุโมงค์ระบายน้ำโครงการรถไฟฟ้าซึ่งแม้ว่าเหล่านี้ครับจะเป็นโครงการระยะยาวที่อาจจะไม่ได้เห็นผลเด่นชัดในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นรากฐานที่จำเป็นของเมืองควบคู่กับการบริหารจัดการปัญหาเส้นเลือดฝอยในระดับชุมชนตลอดจนการเพิ่มผลผลิตนะครับต่างๆการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเมืองกทม.ของเรานี่แหละให้ทัดเทียมมหานครระดับโลกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามกันขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับมีคุณสะพ้ายปทุมนี่นะฮะเพิ่งเข้ามาพี่ตาสวัสดีทักทายกันนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับพาไปดูภารกิจของท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์กันบ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดครับท่านก็ลุยดอยเชียงรายไปตรวจเยี่ยมนะครับโรงเรียนบ้านผาลังนะครับจ่อดึงเน็ตแล้วก็ดึงคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ต้องการนะเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเรื่องของการเดินหน้าคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะทำงานต่างๆเนี่ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านผาลังจังหวัดเชียงรายไปเพื่อรับฟังปัญหาครับของโรงเรียนเล็กในถิ่นทุรกันดารคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างขาดแคลนเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับขาดแคลนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการรับฟังปัญหาหน้างานพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแน่นอนก็ยังคงขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจึงได้มีการมอบหมายครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาดูแลเรื่องระบบน้ำให้กับน้องๆให้น้องๆได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยครับพบว่าโรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งประสานสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตและก็คอมพิวเตอร์สำหรับพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้ได้มีการเปิดโลกการเรียนรู้ลดช่องว่างการศึกษาให้ทั้งเด็กและก็นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเร่งด่วนครับในส่วนนี้ครับท่านอัครนันท์ แก่นกิตินันท์ท่านก็เน้นย้ำว่าเรื่องของการศึกษาต้องเข้าถึงในทุกพื้นที่นะครับแม้ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุกคนครับก็จะต้องได้เรื่องของข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบันด้วยนี่คือสิ่งที่จะทลายความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กไทยทุกๆคนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากที่ในจังหวัดเชียงรายบนดอยในถิ่นต่างๆอีกนะฮะในหลายๆพื้นที่เลยก็ยังคงต้องเข้าไปดูแลกันเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับหลายๆท่านเลยส่งข้อความเข้ามาครับติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ติดตามทุกวันนะครับบอกว่าฟังแล้วก็ได้ความรู้นะครับฟังแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองต่างๆด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตามกันนะครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านมีโอ้โหมากมายเหลือเกินล่าสุดครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับบริษัทนิปปอนสตีลเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่ Green Industry นะฮะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการหารือร่วมกับรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะกับผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลพร้อมขอบคุณบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งมีบทบาทสำคัญครับในส่วนของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนระหว่างกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ครับทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในประเด็นสำคัญสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและก็การผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับโดยดูแลผู้ประกอบการไทยและก็ยกระดับทางการค้าการบริหารจัดการเรื่องของเศษเหล็กและก็การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโดยปิดท้ายครับจะเป็นเรื่องสำคัญคือเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนนะครับที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวนี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าดูแลกันต่อนะครับแน่นอนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเรื่องของรถไฟใช่ไหมครับที่ชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียล่าสุดมาติดตามวันนี้กันหน่อยนึงครับทางด้านของขสมกครับส่งสายตรวจพิเศษแล้วก็นายตรวจเขตประจำการจุดตัดนะฮะประจำการจุดตัดทางรถไฟแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกรายนะครับอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันต้องบอกว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่ามีทั้งครอบครัวต่างๆก็ต้องใช้นะครับมีทั้งนักเรียนต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะนะครับบริการสาธารณะต่างๆเรื่องนี้ครับนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกนะครับอย่างเข้มงวดขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุที่มีขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของขสมกบริเวณจุดตัดนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากล่าสุดครับขสมกได้มีการจัดสายตรวจพิเศษแล้วก็มีนายตรวจเขตลงพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจประจำจุดตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟที่ต้องบอกว่าหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังแจ้งมาเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเรื่องอะไรมีความเสี่ยงก่อการเกิดอุบัติเหตุ ชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นคลิปในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับที่บางทีมีมอเตอร์ไซค์อ่ะไม้กั้นลงมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มีแทรกเข้าไปมีแทรกเข้าไปอีกนะครับบางทีก็ติดที่คอด้วยนะเออภาพก็มีการแคปมาได้โอ้น่ากลัวดังนั้นเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพกฎจราจรอันดับแรกเลยนะครับเตือนตัวเองไว้เสมอนะครับพอสัญญาณไฟเหลืองคืออะไรครับรีบสปีดเหยียบคันเร่งไม่ใช่นะฮะไฟเหลืองต้องชะลอทันทีแม้ว่าบางทีเนี่ยส่วนตัวทางม้าลายนะไม่มีคนข้ามก็จริงแต่ไฟแดงบางคนถามว่าหยุดทำไมไปกับเพื่อนเพื่อนบอกหยุดก็ต้องหยุดครับแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสักประมาณ20วินาทีก็ต้องหยุดอันนี้ก็ต้องหยุดนะครับแม้ว่าจะไม่มีคนเลยก็ต้องหยุดเราต้องเตือนตัวเองแบบนี้นะครับเตือนตัวเองแบบนี้อยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าเราจะเสียเวลาสักหน่อยนึงแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการกำชับแนวทางปฏิบัติของพนักงานด้วยนะครับทางด้านของขสมกทั้งพนักงานขับรถทั้งพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของคนขับทุกคนเลยคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนมีผลตรวจเป็นพิษนะครับจะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีแบบไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ครับทางด้านของผู้อำนวยการขสมกครับได้มีการติดตามอาการผู้บาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวก็มีการมอบหมายครับให้กับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการมอบของช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งกำลังใจและฟังความต้องการนะครับว่าขาดอะไรหรืออะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแจ้งแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในทุกมิติต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับไม่อยากให้แบบตื่นตัวกันบางคนก็มีข้อความส่งมาอาจจะเป็นแค่กัดทุนบอลตื่นตัวแค่ช่วงนี้จริงๆต้องทุกวันทุกวินาทีที่เราใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่เราจะได้ดูแลกันในบนท้องถนนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าเรื่องของทุเรียนนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยครับชูมาตรฐานสำคัญเลยดันเศรษฐกิจเรื่องของทุเรียนให้เติบโตเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับล่าสุดเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยแบบเข้มข้นเลยทีเดียวสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยคุณผู้ฟังชอบทุเรียนเขาเรียกว่าพันไหนบางคนหงอนทองบางคนนกจิบอะไรเยอะแยะเลยก้านยาวมีชะนีนะครับก็แล้วแต่ความชอบอันนี้สุดแล้วแต่เลยนานาจิตตังกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านกำชับนะทุกหน่วยงานต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดอย่างที่บอกไปนะครับมาตรการสี่ไม่อันนี้เน้นย้ำกันนะไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ต้องไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเร่งตรวจสอบคุณภาพต้นทางถึงปลายทางแล้วก็มีการตัดทุเรียนแก่จัดนะครับตั้งแต่การตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชนะครับการตรวจย้อนกลับแหล่งผลิตด้วยแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งไปยังต่างประเทศนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ยังคงอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับรัฐบาลตั้งเป้าในการผลักดันการส่งออกทุเรียนปีนี้2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเชื่อมั่นครับว่าคำว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดทุเรียนนั่นเองนะครับมีคุณผู้ฟังหลายคนเลยนะครับอยากให้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวกันเชื่อว่าหลายคนก็รอใช่ไหมครับได้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับที่มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนแหละรออยู่ใช่ไหมครับไหนใครรออยู่พิมพ์คำว่ารอมาหน่อยนะครับรออยู่แล้วก็พอได้ตรงนี้ไปแล้วหลายคนอาจจะเอาไว้ทำอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เจอปัญหากันต่างๆล่าสุดครับเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัส ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับเอาสรุปก็คืออนุมัติเรียบร้อยช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับมาดูแนวคิดหลักๆของโครงการนี้นะครับสรุปนะสรุปให้ฟังนะครับแนวคิดหลักๆกลุ่มแรกเลยนะครับที่จะช่วยเหลือคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีสิทธิ์ประมาณ 13.18 ล้านคนนะครับก็ประมาณ14ล้านคร่าวๆประมาณ14ล้านนะครับวงเงินก็คือ 1,000 บาทต่อคนนะฮะ 1,000 บาทต่อเดือนด้วยนะครับก็จะให้ไปนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับใช้งบประมาณก็ 56,000 ล้านบาทนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนชนชั้นกลางที่เจอภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับโดยประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่าย 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินก็คือ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีกลุ่มก็ประมาณใช้งบนะฮะ 120,000 ล้านบาทนี่นะครับก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนนะครับก็เช่นเดียวกันเดิมท่านได้300ก็จะบวกเพิ่มให้ท่านอีก700นะครับท่านก็จะได้ 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับนอกจากนี้ครับหลายคนก็ถามกันอยู่หลักเกณฑ์มาดูโครงการนี้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ก่อน60 40ก่อนนะครับเขาบอกว่ามีหลักเกณฑ์ก็คือนะครับเงื่อนไขสำคัญเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจะดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกก่อนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคร่าวๆเนี่ยประมาณเกือบๆ14ล้านคนเนี่ยนะครับวงเงินเพิ่มให้อีก700อย่างที่บอกไปเดิมท่านได้300ใช่ไหมท่านก็จะได้อีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะเวลาการใช้จ่ายครับตั้งแต่เริ่มวันแรกก็คือ1มิถุนาจนถึง30กันยายนอันนี้กลุ่มแรกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่2ก็คือประชาชนทั่วไปประมาณนะครับ30ล้านคนนะครับใช้ชื่อโครงการ60 40นะครับโดยจะให้วงเงินก็เช่นเดียวกัน 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ตรงนี้ท่านใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะซึ่งในแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทจะไม่มีการสะสมต่อไปในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือน 1,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สรุปให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็รอเอาง่ายๆว่ารออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่กำลังรออยู่นะครับก็ต้องบอกว่านำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังแนะนำเลยไปดูในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีสรุปเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้เข้าใจง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ซับซ้อนครับไม่ซับซ้อนเขามี2กลุ่มนะครับไม่ซับซ้อนมี2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์วงเงินนะครับกลุ่มแรกนะวงเงินก็คือช่วยเหลือ 4,000 บาท4เดือนนะครับก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มแรกเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ใช้จ่ายวันแรกก็คือ1มิถุนายนนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณก็แตะ14ล้านคนนะครับก็จะมีวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทอันนี้สำคัญนะฮะย้ำอีกครั้งนึงเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมนะครับ300ก็จะบวกเพิ่มอีก700ก็กลายเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกนะครับต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกลุ่มแรก30ล้านคนแต่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณสัก14ล้านคนเนี่ยนะคร่าวๆนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายได้ก็คือ1มิถุนายนนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมท่านได้300นะครับเพิ่มให้เลยอีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับมาเล่าให้ฟังทุกวันมีข้อสักถามอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับติดขัดตรงไหนเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็มีข้อมูลหลังบ้านอยู่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยที่ติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ติดตามกันนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแน่นอนคอนเซ็ปต์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเราเจอกันคุณผู้ฟัง29พฤษภาคมนี้ครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิตเวลา 18:00 นแนะนำครับใครที่สนใจนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปเลยคลิกเข้าไปได้เลยครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็ไปลงทะเบียนกันวันนี้นะครับมีพี่พินโยมาดูด้วยนะครับก็บอกว่าโอ้กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับต้องบอกว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่ง่ายความรักความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากไว้ด้วยครับติดตามรับชมรายการกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีและติดตามบันทึกการแสดงสัตว์นะของเราได้ที่ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับติดตามการ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ครับรายการนะฮะจะออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 น.จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแนะนำนะไปลงทะเบียนกันนะครับเพิ่มเติมได้เลยลงที่ไหนคุณบอลที่เพจของถนนดนตรีนะครับเสิร์ชเลยถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนั่นเองนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกเรื่องที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนี่คือแก่นสำคัญของรายการแก่นสำคัญของหัวใจของจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกเรื่องราวนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:07 นถึง 19:00 นแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้บรรลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้ประพันธ์ถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์ก็มีไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับโครงการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์ พื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสันทัพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นายสรชาดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรส์เพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมซึ่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา10

0: ผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตนเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
1: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
1: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: นะครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานผ่านนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
1: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
6: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของ

0: ราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาคดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักตรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดายอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษฐ์สร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเรียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนคุ้นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าขินใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกูลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกูลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้ง2ข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์ภัยแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนผ่านชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอบบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงพัตตารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกันได้แก่เจ้าสายรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22 พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาและเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ COP17 ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนตบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่ม

0: ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขอสอมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18 ต่อไปสนข่าวต่างประเทศสนข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19-21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่นMH-604 Hawk จำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศอากาศจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไป

0: จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
1: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุที่ทำเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
0: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
2: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องพบกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
3: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก
0: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
4: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนมานอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plazaเพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้โปรดิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะ รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2คือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่านกลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้น

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอาหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงขวากระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชกกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเขื่องแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคน

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยันที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่าไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อเสียเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ได้ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์โชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่สนใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์โชคชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีหลายเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีหลายเพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
9: นายปรินทร์ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รปภ.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บริการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิดซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการสุขภาพรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการทีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
10: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผอ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผอ3สิทธิ์เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผอ15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราท ที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิ์พำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์คนไทย
11: นายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับรายการที่เราจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงเพื่อชีวิตบ้างสลับกันไปที่สำคัญสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาย้ำเตือนแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะฮะเราเจอกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยากจะบอกว่าสาระสารพันนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยไม่ใช่ปรับวันนี้นะจะปรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันอังคารนะครับจากเดิมที่ผมเคยมาจัดรายการเจ้ยแจ้วอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนให้น้องนะครับน้องแก้วนะครับภูมิรัฐมีลักษณะนะฮะจะมาประจำรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารส่วนสไตล์เป็นแบบไหนอังคารหน้าน้องแก้วจะมาเริ่มดำเนินรายการแล้วกันนะครับก็ติดตามส่วนผมก็สามารถติดตามได้ในรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหามาเล่านะครับหรือว่าจะเป็นเพลงประทับใจสุขสารบ้านเราร้อยเรื่องมาเล่าหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเสียงจากคนตาบอดไทยโอ้โหเยอะแยะนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามได้แล้วก็เสียงจากสปอตสารคดีต่างๆอันนี้ก็ติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็แต่วันนี้ผมเองยังคงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแล้วก็สาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

คุณผู้ฟังครับใครชอบเที่ยวนะครับไม่ว่าจะดำน้ำดูปะการังหรือไปเที่ยวอุทยานนะครับไปเล่นน้ำแถวชายหาดแถวเกาะแก่งต่างๆอ่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับเกาะนะฮะหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับแถวหมู่เกาะซิมิลันแถวหมู่เกาะสุรินอ้าวทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสุรินหรือซิมิลันเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของจังหวัดพังงาฝากข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคมนะครับใช้เวลา5เดือนด้วยกันจะมีการปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์ก็อาจจะช่วยฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็บริเวณทั้งหมู่เกาะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยรู้นะอ่านหนังสือเจอเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนก็เลยรู้ว่าจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพังงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับรู้ฟังครับหลายคนอยากจะไปเที่ยวหลายคนมีความใฝ่ฝันนะฮะขนาดชาวต่างชาติบางประเทศเขาก็มีหมู่เกาะสวยเหมือนกันนะมีทะเลที่สวยเหมือนกันแต่ก็ไม่สวยแพ้บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยชอบมาเที่ยวกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่สวยด้วยแต่ว่าช่วง5เดือนนี้นะครับตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมก็จะมีอาการอุทยานทั้ง2อุทยานไม่ว่าจะเป็นซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับที่จังหวัดพังงาก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับใครจะได้คือใครวางแผนที่จะไปเที่ยว2ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หรือหมู่เกาะซิมิลันจะได้เปลี่ยนแผนใหม่

ประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายที่ที่จะไปเที่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาป่าธรรมชาติต่างๆเยอะเลยหรือจะไปเที่ยวเมืองแห่งความสิวิไลที่กรุงเทพมหานครก็มาได้นะครับคุณเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีความใฝ่ฝันนะหลายคนเขาที่ว่าก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวอะไรเขาก็มาเที่ยวอย่างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไปช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยศูนย์การค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีของถูกกว่าบ้านเขาอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีของที่ไม่ถูกไม่แพงแต่บ้านเขาไม่มีเขาก็มาเที่ยวหานะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสตรีทฟู้ดไปทานอาหารแบบถนนคนเดินนะครับในตลาดโต้รุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในกรุงเทพก็มีนะบางทีแถวหน้าศูนย์การค้าหรือในย่านเมืองเก่าต่างๆเขาก็จะมีพวกเนี่ยสตรีทฟู้ดอาหารเรื่องชื่อลือชาไปยืนกินก็อร่อยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังผัดไทยหอยทอดต้มยำอะไรโอ้โหอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะครับประเทศไทยเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดไปนั่นเองฝากไว้นะครับ

0: มาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในอดีตประชาชนจะข้ามฝั่งไปก็ลำบากเพราะยังไม่มีสะพานแล้วสะพานแห่งแรกของไทยที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานอะไรสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกขึ้นโดยรวมกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เข้าด้วยกันเพราะแต่เดิมทางรถไฟทั้ง2สายไม่ได้เชื่อมต่อกันค่ะแต่การจะเชื่อมทางรถไฟหลวง2ฟากให้ติดต่อกันได้นั้นก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในเวลานั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างถึง400เมตรเศษทว่าในที่สุดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศก็ได้เริ่มขึ้นที่ตำบลบางซ่อนกรุงเทพมหานครโดยกรมรถไฟได้ลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปีเดียวกันวางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2466โดยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสำหรับรูปแบบของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้า2ด้านตัวสะพานมีความยาวถึง443เมตร60เซนติเมตรกว้าง10เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลถึง10เมตรค่ะเรือขนาดธรรมดาจึงสามารถลอดผ่านใต้สะพานได้สะพานแห่งนี้สร้างตามแบบสะพานยื่นซึ่งเป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่นและใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานค่ะโดยสะพานนี้ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงโดยแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่7เมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2469รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานพระราม6เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2469แต่หากนับแบบปีสากลเช่นปัจจุบันก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ. 2470นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพ.ศ. 2484ถึง2488เมื่อสะพานพระราม6ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดอย่างหนักจนในที่สุดช่วงกลางสะพานก็ได้ขาดลงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488ทำให้สะพานพังเสียหายใช้การไม่ได้กรมรถไฟจึงได้รื้อถอนสะพานออกและทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่สะพานพระราม6ถูกซ่อมสร้างใหม่และเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2496โดยเปลี่ยนรูปแบบของสะพานให้กลายเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเทาจำนวน5ช่วงตอนและคงรูปแบบรถไฟวิ่งกับรถยนต์บนสะพานเช่นเดิมค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2533เมื่อการจราจรบนสะพานพระราม6ติดขัดมากขึ้นทางการจึงมีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานและได้มีการสร้างสะพานเฉพาะรถยนต์ขึ้นใกล้เคียงกันนั่นคือสะพานพระราม7โดยเปิดใช้การเมื่อปีพ.ศ. 2535จากนั้นมาถนนบนสะพานพระราม6จึงได้รื้อออกเพื่อสร้างรถไฟทางคู่แทนค่ะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วงชุมชนทางบางซื่อนครปฐมสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ถึงอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงก็ต้องให้รถไฟเล่นผ่านไปครั้งละขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทลายลงมาเพราะรับน้ำหนักเกินพิกัดค่ะ
โดยล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2565สะพานพระราม6ได้เกิดการทรุดตัวลงโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นว่าระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำอาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพานส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่แต่ในที่สุดก็สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วงนี้สำหรับน้องๆมัธยมหรือประถมอนุบาลต่างๆเนี่ยก็เปิดเทอมเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกโรงเรียนผมเชื่อว่าเปิดเทอมหมดแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาทำเวลาใหม่เพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนถ้าใครที่อาจจะผูกกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะดูแลลูกๆในการแต่งตัวทานข้าวรอส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ปิดเทอมไปประมาณ2เดือนไหมเลือดจะไม่ถึงอาจจะเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเด็กๆก็อาจจะปรับตัวได้ยากนักนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีงองแงหน่อยพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประงมหน่อยเนาะเปิดเทอมใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไม่นานก็คงจะลงตัวนะครับส่วนน้องๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะถึงจะเปิดเทอมกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากลับมาใช้ระบบเปิดเทอมแบบประเทศไทยของเราหรือว่าใช้เปิดเทอมแบบอาเซียนเหมือนเดิมวันนี้เห็นบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ระบบแบบอาเซียนแต่บางมหาวิทยาลัยก็หันมาปรับกลับมาใช้แบบบ้านเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังถือว่ายังคงช่วงเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะยังไม่เต็มรูปแบบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้เต็มจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดในประมาณเดือนหน้านะครับพูดถึงรถรับส่งนักเรียนที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าระบบเรื่องของรถรับส่งเนี่ยให้ดูแลด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งทุกวันเนาะตอนเช้ารับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นรับนักเรียนจากที่โรงเรียนไปส่งที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของรถนะครับคือไปเช็คสภาพแล้วหรือยังมันพร้อมที่จะรับเด็กๆส่งเด็กๆหรือเปล่านะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ต้องปรับแล้วที่สำคัญคือคนขับอันนี้สำคัญมากนะครับคนขับเนี่ยร่างกายเราตื่นมาต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปสัมมาลิเทเมามาไปฉลองกับเพื่อนๆมาเงี้ยเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องขับรถนักเรียนไปส่งเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้รัฐบาลก็เตือนมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะครับปรับตัวดีๆเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเด็กๆ เองก็จะได้เรียนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับสาระสารพันในวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้จากร้อนเยอะๆช่วงนี้มันก็มีทั้งร้อนแล้วก็พอตอนเย็นๆก็มีฝนตกลงมาบางคืนกลางคืนก็มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแต่ละที่ก็จะตกไม่เหมือนกันแต่บางที่มากบางที่น้อยบางที่น้ำแล้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสาระสารพันพรุ่งนี้พบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันอังคารหน้าในช่วงที่ผมมาจัดนี้จะเป็นน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะจะเป็นผู้มาจากรายการสาระสารพันตรงนี้อย่างที่บอกครับส่วนของผมนั้นก็ไปติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่ผมจัดได้ทางคลื่น FM 92.5 AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจิตร รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้
6: แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: แม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: โอ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
10: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
11: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
12: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
11: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
12: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
11: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
13: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
14: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันอังคารครับวันนี้ก็วันที่19แล้วนะครับ19พฤษภาคม2569ฝนตกนะในช่วงเย็นที่กรุงเทพมหานครถึงหัวค่ำเลยนะตกหยุดนะแต่ว่าไม่ตกหนักเท่าไหร่นะหลายพื้นที่ในกรุงเทพคงมีฝนตกในช่วงนี้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันแล้วก็ยังมีส่วนของปริมณฑลต่างจังหวัดที่ต้องติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะกินอาหารที่มีประโยชน์กินให้ครบหมู่นะผักผลไม้อย่าได้ขาดครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละคนนะครับรวมทั้งต้องดูแลสภาพจิตใจให้ดีด้วยนะครับกายกับใจต้องไปด้วยกันนะฮะร่างกายเราถึงจะดีแล้วก็แข็งแรงต่อจากโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านรอคอยคืนนี้อยู่นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันเลยนะตัวไหนที่ใช้แล้วเอ้ยดีจริงๆนะบอกต่อกันไปเพราะว่าคนไทยด้วยกันจะได้ดูแลกันทางอภัยภูเบศรนะทางดร.ต้อมเองก็พยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยนี่แหละนะให้กลับมาสู่สังคมไทยได้รู้จักได้ใช้นะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะสืบสารต่อเนื่องกันไปนะมันก็จะเป็นผลดีต่อเนื่องในเรื่องของการลดการนำเข้ายาส่วนหนึ่งเพราะว่ายาสมุนไพรบางตัวเนี่ยสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับทดแทนกันได้เลยมีหลายๆตัวแล้วนะที่เขาใช้แทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลเลยนะครับก็เลือกใช้นะก่อนจะใช้ก็ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสรรพคุณในการใช้อย่างไรมีข้อบ่งชี้มีข้อจำกัดนะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องรวมทั้งต้องอยากจะฝากให้ปลูกสมุนไพรไว้ด้วยนะครับปลูกสมุนไพรเอาไว้ตัวที่มันจำเป็นหล

0: ตะไคร้พวกสมุนไพรในครัวเนี่ยมันเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาด้วยนะครับหยิบฉวยหรือว่าไปเด็ดมาจากต้นได้เลยนะรวมทั้งสมุนไพรอื่นๆที่ควรจะปลูกเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหางจระเข้ก็ได้นะหรือจะเป็นตัวกระดูกไก่ดำนะก็ดีนะหลายๆตัวเนี่ยลองไปศึกษาดูว่าเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนที่จะต้องใช้ยาใช้สมุนไพรตัวไหนเราก็ปลูกตัวนั้นเอาไว้นะมีพื้นที่โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่อยู่เยอะพอสมควรที่จะสามารถปลูกได้นะข้างบ้านหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่นะในต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่พื้นดินมันปลูกได้อยู่แล้วนะเราก็ดูแลเอาใจใส่กันหน่อยละกันนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรแล้วก็ปลูกสมุนไพรเอาไว้ใช้ในครอบครัวเอาไว้ใช้ในชุมชนนะจริงๆตามโรงเรียนตามวัดเนี่ยถ้าเป็นสวนสมุนไพรหย่อมๆเอาไว้ทำเอาไว้ทุกโรงเรียนทุกวัดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างยิ่งทีเดียวนะครับวันนี้เราจะต้องเข้าช้าหน่อยคุณผู้ฟังครับรอนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวต้อมจะมาพบกับแฟนคลับท่านทราบแล้วแต่ว่าในช่วงเนี้ยนะช่วงเนี้ยท่านมีภารกิจสำคัญมากๆเลยนะในชีวิตท่านนะครับก็เลยอาจจะต้องเข้าช้าบ้างเลทบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจกันด้วยนะครับรอแป๊บนึงเราจะต้องท่านแจ้งมาแล้วว่าเข้าช้านิดหนึ่งนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนมีอะไรก็เดี๋ยวถ้าเป็นคำถามก็เดี๋ยวในช่วงที่เราจะต้องมาก็จะเปิดโอกาสให้ถ้าโทรติดนะต้องบอกเลยเหมือนกันว่าในวันอังคารที่ทางดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรบุคคลดีเด่นของชาติเภสัชกรแห่งชาติแล้วก็ท่านดูแลมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรในตำแหน่งท่านประธานบริหารด้วยนะประธานบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีดูแลเรื่องสมุนไพรท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่เลยนะเต็มที่แบบเต็มกำลังความสามารถนะและมีพลังเยอะนะไปเรื่อยๆนะอึดถึกทนทำได้เรื่อยๆนะท่านเองเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทีเดียวนะครับในการทำงานเพื่อสังคมของเรานะแล้วก็เรื่องสมุนไพรเรื่องยาทงยาไทยเนี่ยท่านทุ่มเทเรียกว่าตลอดเลยที่ท่านมาทำที่อภัยภูเบศรนะครับท่านก็ตั้งใจทำแล้วท่านรับผิดชอบมากเลยว่าทุกตัวนะทุกตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรเนี่ยจะต้องดีอ่ะใช้แล้วคือใช้แล้วต้องดีนะดีระดับที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานนอกจากดีแล้วต้องปลอดภัยด้วยนะวัตถุดิบทุกตัวของอภัยภูเบศรเนี่ยนะสมุนไพรทุกตัวที่เอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกระยะนะแล้วก็ไม่มีสารเคมีเลยนะครับไม่มีสารเคมีเลยโอเคอ่ะดร.ต้อมท่านพร้อมแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาโอเคครับท่านน่าจะพร้อมแล้วนะฮะดร.ต้อมท่านมาแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณบรรลมเราท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับผมคุยรอดร.ต้อมอยู่เห็นเงียบๆไปก็เลยว่าไม่แน่ใจว่าพร้อมกี่โมง
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
1: จริงๆแล้วถ้ามีอะไรคุยก็คุยต่อได้นะคะต้องมาจะเป็นวิทยากรร่วม
0: คุยกันแบบครอบครัวอภัยภูเบศรครับแล้วก็เรื่องของการใช้สมุนไพรดูแลสมุนไพรแล้วก็คุยเรื่องของความตั้งใจของดร.ต้อมในการที่จะนำสังคมนำสมุนไพรกลับสู่สังคม

0: ไทยแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยเชิญต่อเลยครับเชิญครับดร.ครับ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าในปีนี้นะคะงานมหกรรมสุขภาพแห่งชาติก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเราเองก็โฟกัสนะคะวันที่2ถึงวันที่5นะคะท่านผู้ฟังช่วยลงปฏิทินแล้วก็ช่วยกันบอกต่อใครที่มี Facebook มีลูกมีหลานก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยทุ่มเทอย่างมากนะคะก่อนหน้ามหกรรมก็มีงานมติชนวันที่25ถึง28เดือนมิถุนาแต่ว่ามหกรรมสุนทรีย์นั้นเดือนกรกฎาคม25ถึง28นี่มติชนเราจะมุ่งไปที่สังคมเมืองเพราะจัดที่สำย่านมิทาวสังคมเมืองเราจะเน้นถึงกระถางยาหน้าบ้านอะไรที่ปลูกในกระถางได้ยาเป็นผักเป็นยาแต่งานมหกรรมสุนทรีย์เนี่ยก็พูดตรงๆว่าเตรียมรับมือกับสงครามหรือภาวะวิกฤตที่เราจะขาดแคลนยามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดแต่มันก็มีประโยชน์แน่นอนก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปคนรุ่นใหม่แบบบางทีแบบว่าท้อแค่ท้องเสียก็อาจจะไม่มีปัญญารักษาตัวเองเขาไม่รู้ว่าหาโพแทสเซียมกับโซเดียมได้ที่ไหน
0: คร
1: ับ โซเดียมก็เกลือโพแทสเซียมก็น้ำข้าวหรือว่าเป็นผักเป็นซุปเป็นอะไรก็ได้ที่ใส่เกลือลงไปนะคะ อันนี้ก็เป็นองค์ความรู้พื้นฐานซึ่งเราเองอยากจะฟื้นฟูศักยภาพของคนในการดูแลโรคพื้นฐานโรคฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งกับแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นหาหมอปัจจุบันก็ทำไงดี ให้สเตียรอยอะไรเงี้ย ให้สเตียรอยฉีดสเตียรอยซึ่งนั่นอาจจะจำเป็นเพราะต่อเนี่ยเวลาเขายิงพึ่งเนี่ยยิงนัดเดียวแล้วตัวเองก็ตายไปด้วยแต่ต่อนี่ยิงได้หลายนัดมีโอกาสแพ้เพื่อต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ต้องเองไปเจอหนังสือนะที่แบบเกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อยมีน้ำมะนาวเป็นน้ำกระสายกับพืชอีกหลายชนิดแล้วก็จะพยายามเขียนในหนังสือแล้วก็มาตรการสมุนไพรจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูศักยภาพของคนในการดูแลตนเองซึ่งต้องเองก็เคยมาละแบบไปหาหมอยาบอกเอาไปต้มกินต้องไม่ถามว่ามันเท่าไหร่กี่กำมือกี่ช่างน้ำเท่าไหร่เราจะถูกมองหน้าด้วยความงงๆว่าเออหมายว่าแค่นี้ไม่รู้เรื่องเลยหรออะไรเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าคนสมัยก่อนต้มยาเป็นที่รู้กันมันต้มยังไงมันชงยังไงลูกกรอนมันทำยังไงแต่ว่าคนรุ่นเราอะความรู้มันหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาได้นิดนึงก็ยังดีนะคะสมัยก่อนยาเคี่ยวน้ำมันทำไมต้องเคี่ยวน้ำมันเพื่อยารักษาแผลก็น้ำมันมันไม่มีเชื้อไง มันก็สามารถเก็บตัวยาไว้ได้นานแล้วก็ไปทาบนแผลแล้วก็การรักษาแผลอุ้ยสมัยก่อนนี่แบบไม่มีความสะอาดอ้อสมัยก่อนเขาใช้การรมด้วยไอ้น้ำนะไอ้รมพั่มรมแผลล้างแผลนี่ก็ต้องมีการต้มก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบจะเพาะพอกอะไรแบบไม่มีความสะอาดไม่ใช่นะคะ uh-huh. พอไปอ่านเจอแล้วก็พบสิ่งต่างๆมากมายซึ่งดูเหมือนล้าหลังแต่ก็เป็นศักยภาพของเราในอดีตในการดูแลโรคพื้นฐานไม่ฉะนั้นเผ่าพันธุ์ของเราคงไม่มีอยู่แล้วนะคะ เราก็จะพึ่งแต่ยาฝรั่งแน่นอนว่าเราไม่เรียกว่าเรายังต้องพึ่งเราต้องใช้ทุกอย่างเลยอะไรความเจริญสิ่งที่มีอยู่หรือแบบสิ่งที่เคยมีมาอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่ายาแผนปัจจุบันโอ้โหดีทั้งหมดก็คงไม่มีคนเสียชีวิตแต่ก็เราก็เห็นถึงข้อจำกัดนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อจำกัดของเราที่จะไปโรงพยาบาลถ้าเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาดแผลหามอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเราในปีนี้และปีหน้าคิดว่าภายใน 2-3 ปีนี้โรคนี้โกลาหลแน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดวิกฤตทางรัฐภูมิศาสตร์ที่ขัดแย้งกันหรือว่าแบบทั้งภัยธรรมชาตินะคะอะไรเหล่านี้เราก็เลยจะต้องหาทางที่จะรู้อะไรกินได้ที่เป็นยาอะไรเป็นยาพื้นฐานอันนี้ก็จะเป็นงานที่จะจัดในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะคะที่มากรรมสุนทรีย์ก็พยายามจะหาต้นไม้ที่แบบ เราเป็นยาเป็นอาหารได้อย่างยั่งยืนนะคะไปหาต้นพลูลงยาสวยๆซึ่งเป็นอยู่ในป่าภาคใต้กำลังเพาะอยู่นะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำแต่ว่าตอนนี้เสียเวลาไปเป็นน่าจะสักเกือบเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าคุณแม่ต้องเสียนะคะคุณบรมก็มางานก็ท่านก็ไปสบายหลับสบายนะคะก็เป็นอะไรล่ะตอนแรกคือก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ท่านที่เคยผ่านประสบการณ์นี้ก็คงทราบดีว่ามันเหมือนธาตุที่เราเชื่อมโยงกัน DNA ที่เชื่อมโยงกันคงเป็นแรงผลักแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่ออีกส่วนหนึ่งสลายไปแน่นอนว่าสั่นสะเทือนแต่เราก็คิดว่าเราจะทำความดีเพราะเราคิดว่าในความดีของเรานั้นจะส่งถึง DNA ที่อาจจะอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเกิดเราทำบุญในบรรพชนของเราก็คงจะได้รับส่วนบุญของเราด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อนะคะถามว่าวันนี้ต้องอยากจะคุยเรื่องอะไรนะคะคือตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์สองตัวที่เราเองตั้งใจทำนะคะก็คือตีพลาเป็นผงชงซึ่ง เราก็คิดสูตรแล้วเราก็เอาไปให้บริษัทน้ำเต้าทองช่วยทำสเปรย์ไดเป็นสูตรของเราเองนะคะ คิดสูตรเองแล้วก็มี2ตัวคือตีพลากับมะขามป้อมขิงถามว่าทำไมเราถึงคิด2ตัวนี้นะคะคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคนเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดในคนในอายุน้อยๆนะคะในอายุน้อยๆเนี่ยมีโรคหนึ่งคือเลือดหัวใจขาดเลือดแต่ก่อนเขาบอกโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันต้องเป็นอายุหลัง60สิหลอดเลือดมันเสื่อมแล้วก็ไขมันไปพอกนี่มันคือความเชื่อแต่เดิมว่าคนที่หัวใจขาดเลือดเนี่ยต้องเป็นกับผู้สูงอายุนะคะแต่ต้นหลังเนี่ยมันก็มีแนวคิดใหม่เลยเขาบอกว่าไอ้พลาคที่เกิดขึ้นที่มันไปเกาะตามผนังเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดติดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไขมันนะมันมีพวกสารอักเสบมันมีเม็ดเลือดขาวมันมีพวกสารที่มันเกี่ยวกับความเสื่อมเกิดการสลายตัวเกิดเป็นเนื้อตายเกิดจากอะไรพวกนี้นะคะมันไม่ได้เกิดจากไขมันอย่างเดียวแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ย 30-40 ปีก็เป็นละ
0: ครับ
1: นะคะบางรายนี่น้อยกว่า30ปีก็เป็นละซึ่งแต่ก่อนมันมากกว่า60ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดจากการที่เรากินแบบโอชาสวยแบบคือเครื่องดื่มที่เราดูหรูเป็นพวกน้ำหวานชานมอาหารทอดหรือว่าไอพวกเนื้อที่มันไปผ่านกระบวนการแปรรูปพวกไส้กรอกพวกที่เรานิยมที่มันก็อร่อยดีเนาะมันเนียนรสชาติสัมผัสนี้ดีมากนะคะบางทีก็ไปแอบขโมยของหลานกินบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยนะอะไรเงี้ยนะครับ แต่เราต้องตั้งสตินะคะว่าต่อไปอาหารแต่ละคำที่กินขึ้นปากเข้าไปเนี่ยมันคือตัวทำลายหรือเป็นตัวช่วยร่างกายเรานะคะแล้วก็พวกไขมันทรานต่างๆที่เราคงพอรู้ว่าอะไรที่เป็นน้ำหมักไขมันที่มันผ่านการแปรรูปโครงสร้างมันเพี้ยนไปแล้วนะคะพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดพลาคได้เร็วขึ้นพลาคก็คือเหมือนกับคราบในเส้นเลือดที่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนี้สำคัญมากๆนะคะท่านผู้ฟังเราว่าโอ้วันนี้กินอะไรบางคนก็อยู่ในสังคมเมื่อข้าวผัดกะเพราไข่ดาวข้าวไข่เจียวข้าวหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกมันอร่อยนะคะหรือว่าไส้กรอกเนี่ยมันเป็นวิถีของคนเมืองเลยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดเราเสื่อมอวัยวะต่างๆนี้เสื่อมนะคะแล้วก็การที่เราอยู่หน้าคอมเล่นมือถือนอนดึกแล้วนอนดึกนี่สำคัญมากก็บอกตัวเองด้วยแต่ว่าก็ทำงานเพิ่มทุกทีนะคะคือการนอนดึกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการหลั่งคอร์ติซอลซึ่งเป็นแพร่พลังงานตลอดแล้วก็คือทำให้ตัวสารที่ไปทำให้หลอดเลือดขยายตัวเนี่ยลดลงการเผาผลาญก็น้อยนะคะ
0: ครับ
1: คนนอนดึกคนที่ไม่ขยับเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วก็ ความเครียดถูกงานเร่งอะไรเร่งก็แล้วแต่นะคะหรือความเครียดที่เราเสพเรียกว่าเสพข่าวสารจริงบ้างเท็จบ้างตอนนี้ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จเพราะว่า AI มันทำได้หมดนะคะบางทีเราก็แบบไปเชื่อในเรื่องที่อาจจะไม่จริงก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุสำคัญนะคะความเครียดนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญแล้วก็พวกบุหรี่อย่างนี้ก็มีบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่รู้สึกมันเหม็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มันหอมตัวการเลยควันจากบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ทำลายหลอดเลือดทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอันนึงนะคะแล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกว่าโรค NCD พวกเบาหวานความดันไขมันซึ่งแต่ก่อนเราก็เชื่อนี่คือสาเหตุหลักก็ไม่ผิดนะคะ
0: ครับ
1: เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วกันนะคะพวกไขมันซึ่งเราคิดว่ายาลดไขมันป้องหัวใจป้องกันหัวใจขาดเลือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายสาเหตุสาเหตุที่สำคัญคือเส้นเลือดมันอักเสบแล้วการอักเสบของเส้นเลือดมันก็ทำให้เกิดพลาคการอักเสบของเส้นเลือดก็คือการที่มีสารที่มันเป็นพิษจากการสูบบุหรี่จากการอาหารนะคะทีนี้เราก็ต้องมาสู้ด้วยอาหารแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะเกิดจากมลพิษเช่น PM 2.5 ก็เป็นสาเหตุด้วยนะคะมันมีทฤษฎีหนึ่งคือลีกี้กัตซินโดรมคือลำไส้รั่วซึ่งเคยเล่าให้ฟังในรายการนะคะก็คือว่าพอเรากินผักน้อยเนี่ยใยอาหารกินผักน้อยคือใยอาหารต่ำเพื่อนของเราก็พวกโปรไบโอติกซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ลำไส้ไม่ปกตินี่ก็อ่อนแอก็ทำให้การเผาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำนะคะแล้วก็ทำให้เกิดลีกี้กัตซินโดรมคือตรงไทเขาเรียกว่าไทจังชันคือตัวเชื่อมระหว่างเซลล์ของลำไส้เนี่ยมันเสียหายก็ดูดซึมสารพิษเข้าไปแล้วสารพิษตัวนี้ก็เหมือนกับ PM 2.5 นี่แหละแต่ PM 2.5 ผ่านปอดไอสารพิษเนี่ยที่อยู่ในอาหารแล้วก็ลำไส้เราเนี่ยปล่อยให้สารพิษเข้าไปซึ่งเรากินผักน้อยเครียดน้ำตาลสูงนะคะหรือกินยาพวกที่มียาแอนตี้ไบโอติกที่ไปฆ่าเชื้อที่เป็นประโยชน์หรือพวกอาหารแปรรูปซึ่งมีสารกันบูดอยู่สารกันบูดนี่ก็ตัวดีเลยในการเพราะสารกันบูดเนี่ยจะไปเรียกว่าจะไปทำให้มันฆ่าเชื้อเนาะสารกันบูดเนาะมันก็ไปทำให้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์มันอ่อนแอก็จะทำให้เรียกว่าของเสียเข้ามันเข้าทำงานได้ไม่ดีไอตัวของโปรไบโอติกเนี่ยนะถ้าเกิดใครฟังรายการเป็นประจำและพูดถึงบ่อยๆพูดมาก่อนใครด้วยถ้าคุณมาลองจำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อะไรที่ไปทำให้ตัวนี้อ่อนแออะไรทำให้ตัวนี้แข็งแรงทำให้อ่อนแอก็พวกแอนติไบโอติกยาฆ่าเชื้อที่นิยมกินหรือว่าตัวของอาหารที่มีสารกันบูดอยู่หรืออาหารที่น้ำตาลเยอะๆเนี่ยตัวของโปรไบโอติกนี่ก็อ่อนแอนะคะ ทีนี้แล้วก็อีกอันแน่นอนว่าพวกโรค NCDF ที่สำคัญคือพวกถูกบุหรี่ด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอาหารเนี่ยมันเป็นปัญหาคนสมัยนี้มันจะหาผักแบบดีๆกินก็ไม่ค่อยมีแหละเราคิดว่าแล้วก็สมุนไพรอะไรที่มีส่วนช่วยนะคะสมุนไพรที่มีส่วนช่วยนะคะที่เราคิดกันนะคะมีที่สำคัญว่าไอตัวของตัวสมุนไพรที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในการที่จะช่วยเรื่องของทั้งลำไส้รั่วแล้วก็ทั้งอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของเส้นเลือดนะคะก็คือตีผลาเราทำสมุนไพรสองอันตีผลากับมะขามป้องขิงมี2ตัวนะคะที่เราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของอาหารเราต้องทำอาหารที่เป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มที่สังคมยอมรับขนาดเป็นยาโอ้โหถ้าจะบอกว่ามีประโยชน์นะก็โอ้โหต้องใช้เงินวิจัยมากมายมันไม่มีทางทันนะคะ
0: ครับ
1: เราก็เลยคิดว่าเออเราทำอะไรที่จะช่วยได้บ้างนะคะตัวที่จะช่วยเส้นเลือดนะคะตัวเส้นเลือดเนี่ยท่านผู้ฟังจำไว้นะคะว่าเครื่องเทศทุกอย่างขิงกระเทียมหอมพวกเครื่องเทศเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยจะช่วยทำความสะอาดเส้นเลือด
0: คร
1: ับ เราคิดว่าเล่าอะไรที่กินง่ายสุดแล้วในบรรดาที่ความสะอาดเส้นเลือดเนี่ยขิงขิงเนี่ยกินง่ายสุดขิงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ คือจริงๆแล้วเส้นเลือดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอักเสบเนาะคือตรงผนังของเส้นเลือดเนี่ยเป็นพวกเยื่อบุเส้นเลือดเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้ามันอักเสบแล้วเนี่ยมันจะทำให้การทำหน้าที่ของเคลียร์เอนโดเทเรียลตัวคือเยื่อบุเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างเยื่อบุเส้นเลือดทำหน้าที่ทำให้เลือดขยายตัวนะคะแล้วมันป้องกันลิ่มเลือดแล้วก็มันจะทำให้ควบคุมการเกาะของพวกเม็ดเลือดขาวที่ผนังหลอดเลือดถ้าตัวนี้มันเสียหายเนี่ยมันเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวขิงเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยในเรื่องของการขิงขมิ้นเนี่ยเหมือนกันนะคะขิงขมิ้นกระเทียมเนี่ยคล้ายกันคือจะไปลดการอักเสบซึ่งการลดการอักเสบเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยทำงานได้เป็นปกติก็จะไปลดพลาคลดคราบนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นเลือดนะคะอีกอันหนึ่งที่ทำให้ไขมันเลวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมัน LDL เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันถูกออกซิไดซ์เป็นออก LDL ตัวเนี้ย มันจะไปเกาะเส้นเลือดมันทำให้เกิดการอักเสบที่ผนังเส้นเลือดนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นตัวขิงเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าไปลดอนุมูลอิสระไม่ให้ไขมันเลวเนี่ยมันถูกแปลงสภาพถ้ามันอยู่ดีๆมันก็ไหลเวียนในเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มันถูกออกซิไดซ์เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะคะดังนั้นขิงนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้กับมะขามป้อมซึ่งอร่อยแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องอาหารเราแจกได้แต่เรื่องยาห้ามแจกใช่ไหม เราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ สองอย่างที่เราทำขึ้นมานะคะ คือเป็นตีขลาชงที่อร่อย ท่านผู้ฟังอาจจะไปถวายพระซึ่งวันอาทิตย์นี้วันพระนะคะ วันอีกอาทิตย์หนึ่งก็เป็นวัน15ค่ำอาทิตย์นี้8ค่ำนะคะ เราก็จะถวายพระก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เราเอามาชงรับประทานนะคะดื่มอุ่นๆนะคะพวกขิงพวกขิงมะขามป้อมตีผลาเหล่านี้เนี่ยล้วนมีส่วนช่วยในเรื่องของทั้งไขมันแล้วก็เรื่องของทั้งลำไส้คือการที่อย่างที่บอกนะว่าหัวใจขาดเลือดในคนอายุน้อยขึ้น
0: ครับ
1: แต่ที่บอกว่านั่งนานอาหารจานกินขาดการออกกำลังกายเครียดบุหรี่มลภาวะต่างๆเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดเสียหายเส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดอนุมูลอิสระล้นเกินอนุมูลอิสระล้นเกินไปทำให้ไขมันเลวแปลงร่างไปทำร้ายผนังเส้นเลือดแล้วก็ผนังเส้นเลือดที่เสียหายเนี่ยก็พอผนังเส้นเลือดเสียหายเนี่ยการควบคุมการไหลเวียนเลือดถ้าเกิดว่าหัวใจตีบขาดเลือดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีการขยายไม่มีไนตริกออกซานก็ไม่ขยายซึ่งเป็นหน้าที่ของผนังหลอดเลือดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วตัวการที่ไปทำให้อีกอันนึงที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในเลือดนอกจากมลภาวะนอกจากอาหารแล้วคือภาวะลำไส้รั่วซึ่งมีการพูดถึงกันมากขึ้นจากการที่มีความเครียดมีน้ำตาลเยอะไม่ค่อยกินผักอะไรเหล่านี้ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบจะกินพวกยาปฏิชีวนะอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะคือเป็นตัวที่ทำให้แบคทีเรียในลำไส้นี่ไม่สมดุล นะคะคือตัวของแบคทีเรียในลำไส้เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันคือถ้ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติคือไอ้เจ้าโปรไบโอติกเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงถ้าภูมิคุ้มกันทำงานเกินเนี่ยภูมิคุ้มกันคือการอักเสบต่างๆเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราไปยิงกระสุนเติมเป็นสารเคมีไปฆ่าไปทำลายสิ่งที่คิดว่าเป็นพิษแต่จริงก็ทำลายเซลล์ว่าเกิดการอักเส
0: บ
1: แต่ว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันจะสั่งทีเซลล์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ศัตรูหยุดทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะความแข็งแรงของลำไส้ที่เราต้องกินผักเราต้องไม่กินแบบอาหารที่มันแปรรูปมีสารกันบูดนะคะอะไรเหล่านี้ในเรื่องของลำไส้รั่วซึ่งเราเคยคุยไปแล้วนะคะนี่ก็ลำไส้รั่วก็ทำให้เกิดสารอักเสบในกระจายทั่วร่างกายเหมือน PM 2.5 นั่นแหละนะคะซึ่งก็ไปมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีเครื่องดื่มซึ่งเราอยากจะทำขมิ้นขิงไม่อร่อยไอ้ขมิ้นชันมาขำป้อมก็ไม่อร่อยนะคะเราลงตัวแน่นอนว่ามาขำป้อมกับขิงเนี่ยอร่อยนะคะท่านผู้ฟังทวนอีกทีนะคะเครื่องเทศทุกอย่างนะคะกระเทียมหอม ขมิ้นตะไคร้ใบกระเพราต่างๆเนี่ยจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วกระเทียมเนี่ยก็จะเป็นราชาของการทำความสะอาดเส้นเลือดแต่ว่ากระเทียมเราไปทำเครื่องดื่มก็คงไม่เหมาะนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดสูตรในเรื่องของมะขามป้อมขิงนะคะซึ่งจะไปช่วยเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็ตีผลาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องทั้งของหลอดเลือดแล้วก็จะเด่นในเรื่องของการไปปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยปัญหาเรื่องของลำไส้รั่วนะคะก็เป็นสองผลิตภัณฑ์ที่ทำไมเราคิดเรื่องนี
0: ้
1: เราคิดเรื่องนี้เพราะเราอยากจะสื่อสารว่าดูเหมือนโรคเจริญขึ้นแต่ทำไมคนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดอายุน้อยลง
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็คงคิดว่าโอ้โรคมันเจริญเรามันไม่เห็นต้องแบบไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยแต่เรากลับไปดูนะครับไปดูยาอายุทนะคือการแพทย์ตะวันตกเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการที่เราป่วยแล้วแต่การที่เรามีชีวิตแบบปกติแข็งแรงเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทำให้มนุษย์เนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์มาทำไมเราไม่กินผักทั้งที่มันไม่ทำไมเราต้องกินผักทั้งที่มันไม่อร่อย
0: ครับ
1: ทำไมมันขมๆเลยต้องไปกินมันอะไรเงี้ยบางทีแบบ
0: รสชาติอะไรไม่ค่อยมีอะไรด้วย
1: มันคือทำให้เผ่าพันธุ์เรารอดมาไงเราอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็มีหลักสูตรในเรื่องของโภชนาการสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในแผนดั้งเดิมคือเราต้องมีเครื่องเทศธาตุไฟเราต้องเติมเข้าไปเพราะว่าจะทำให้เกิดการไหลเวียนที่ดีเราต้องมีธาตุดินให้ครบเพราะธาตุดิน20นั้น2ใน20คือตรีสังกับอุทริยังคืออาหารเก่าอาหารใหม่เราไม่สามารถไม่มีกากอาหารไปช่วยเจ้าโปรไบโอติกของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีของทุกรสรสฝาดรสอะไรซึ่งเดี๋ยวๆอาจจะไม่อร่อยแต่ว่ามันอยู่ในผักที่หลากหลายแล้วเครื่องดื่มที่กินง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีสารครบแล้วก็กินได้ทุกวันนะคะแล้วก็ สลับกันกินก็ได้อย่างฝนตกแล้วก็มะขามป้อมขิงมากินเนี่ยปกติวันจะกินตีผลาก็ได้เพราะว่าตีผลานี่ก็เป็นตัวที่โดดเด่นในการช่วยเรื่องลำไส้ด้วยนะคะ
0: แต
1: ่ท่านผู้ฟังก็คิดว่าวันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มาเล่าท่านผู้ฟังฟังว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยทำไมเราถึงคิดขึ้นมาแต่ที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าโอ้ถ้าคิดเป็นยาป้องกันโรคหัวใจตีบขาดเลือดเนี่ยโดนโจมตีแน่นอนเราก็มาใช้เครื่องมือก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่เราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดถึงอายุน้อยลง
0: คร
1: ับ เราก็หัวใจขาดเลือดเกิดจากการที่มีก้อนไขมันพวกไขมันสูงอัตยาไขมันยาลดไขมันใช่ไหมไม่ใช่นะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหัวใจขาดเลือดมันไม่ใช่แบบเดิมที่มีแต่ไขมันอุดตันไม่ใช่แล้วแต่เป็นเรื่องของการอักเสบพอจะมีการอักเสบในหลอดเลือดแล้วเป็นความเสื่อมซึ่งหลอดเลือดก็เสื่อมแล้วก็พอหลอดเลือดเสื่อมมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้หลอดเลือดก็ไม่ได้ทำให้ขยายตัวป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดก่อกันเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยสมุนไพรก็อยู่ในผักในอาหารเลือกที่มันปลอดภัยกินง่ายอยู่กับเราได้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะชวนท่านผู้ฟังในคิดว่าการกินอาหารแน่นอนว่าออกกำลังกายก็นอนให้พอก็ใช่แต่การกินอาหารเนี่ยเราต้องมองอาหารเนี่ยคือยาอย่างหนึ
0: ่
1: ง
0: ที่
1: ทำให้เรายืนยา
0: วมีประโยชน์และเป็นเหมือนกับยาด้วยในตัว
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก13นาทีเดี๋ยวเราแจกได้น้อย เราจะขออนุญาตเล่าว่าวันนี้เนี่ยเรามีตีผลากับมะขามป้อมขิงนะคะ2กล่องนะคะ
0: ไ
1: ปให้ท่านผู้ฟังชงดื่
0: ม
1: ในฤดูฝนนี้นะคะดื่มชาดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือว่าชงเสร็จแล้วก็ไปเติมน้ำเย็นก็ไม่ว่ากันนะคะ
0: อันนี้เป็นตัวชงได้ทั้งคู่ใช่ไหมครับ
1: เป็นมีสแตนค่ะ
0: อ๋อเป็นแบบสอง
1: ตัวชง
0: อ๋อเป็นแบบชง
1: คู
0: ่อ๋อแล้วชื่อคือตรงๆเลยใช่ไหมขิงมะขามป้อมเลยใช่ไหมหรือว่ามีชื่ออภัยอะไรป่ะ
1: จำไม่ได
0: ้โอเค
1: คิดเสร็จเนี่ยส่งไปให้การตลาดการตลาดก็ชอบตั้งชื่อเลยที่เราแบบว่า
0: โอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าตรีผลาเนี่ยแน่นอนมันไม่คงไม่เปลี่ยนแปลงตรีผลาชงเนี่ยโอเ
1: ค
0: แต่ว่าคิงมะขามป้อมเนี่ยอาจจะมีชื่อเดี๋ยวก็ให้ไปติดตามดูโอเคครับเบรกเลยใช่ไหมฮะ
1: เบรกเลย
0: โอเคครับให้เราจะต้องทันพักเลยนะครับย้ำนะครับวันนี้แจกผลิตภัณฑ์ใหม่นะเป็นชาชง2ตัวชาชงตรีผลากับชาชงคิงมะขามป้อมว้าวโอ้น่าสนใจนะหลังเบรกครับหลังเบรกเตรียมตัวโทรกันนะครับ02-276-3888เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เอาเป็นว่าวันนี้ฟรีสไตล์เลยครับอ้าวใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวของอภิเวกไปชิมไปรับประทานนะตัวนี้ดีมากดร.ต้อมบอกว่าตั้งใจทำเลยนะอีกตัวอีก2ตัวที่ตั้งใจทำเลยนะครับลองดูนะอ่ะเดี๋ยวหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้02-276-3888ครับ
2: ปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบ
3: ศแม่ลืมปิดแก๊ส
4: แม่ลืมปิดน้ำ
3: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
5: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
4: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: โอ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
5: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
2: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: แม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
0: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเปิดกันเต็มที่เลยนะผู้ฟังที่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชาชงตรีผลาแล้วก็ชาชงมะขามป้อมขิงครับโทรมาได้เลยนะครับ02-276-3888มีคำถามถามดร.ต้อมได้เลยนะครับถ้าโทรติดนะฮะโอเคครับสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณบรรลงจ้ะ
0: ช่วยปิดวิทยุนิดนึง
9: ปิดวิทยุ
0: นิดนึงครับ
9: โอ้โห
0: ค่ะเคยมีชื่ออยู่ไหม
9: มีค่ะ
0: คุณ
9: พัทยาค่ะ
0: คุณพัทยานานแล้วใช่ไหม
9: นานมาก
0: เดี๋ยวศูนย์เดี๋ยวผม
9: โทรไม่ได้
0: เดี๋ยวผมขอจดเบอร์ไว้ก่อนนะ
9: จ้าม
0: ีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญเลยครับ
9: ดร.ต้อมมาน่ารักนะประดิษฐ์อะไรให้ประชาชนได้ใช้รักอาจารย์รักดร.ต้อมค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: โอเคครับไปเอาได้ทั้ง2อย่างนะครับโชคดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสายแรกผ่านไปต่อเลยครับสายนี้จากจังหวัด
10: ค
0: ุณอะไรครับ
10: ป้าดวงจันทร์ลงสีเทพ
0: ดวง
10: ไปขอปีที่แล้วอะไรเมา
0: ดวงจันทร์อะไรนะ
10: วงสีเทพค่ะ
0: วงสีเทพได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
10: ปีนี้ยังไม่ได้ขอเลย
0: ปีนี
10: ้ขอครั้งแรก
0: ปีนี้โทรติดแล้ว
10: ขอบพระคุณมากเลยโทรติด
0: มีอะไรจะคุยกันเราต้องเชิญได้เลยครับ
10: คือว่าผมมันร่วงอาจารย์อาจารย์ต้องผมมัน
1: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
10: 80พอดีค่ะ
1: เป็นธรรมดาของความเสื่อมของร่างผมถือว่าโชคดีมากเลยที่มาร่วงตอน80นะคะ
10: ใช่ค่ะเนี่ยมันหัวล้านหมดแล้ว
1: มันเป็นบางทีมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะ
0: เป็นธรรมชาติกรรมพันธุ
1: ์ซึ่งผู้หญิงเนี่ยเวลาผมร่วงเนี่ยจะร่วงตรงกลางศีรษะนะคะ
10: ใช่ค่ะเนี่ยตรงใกล้ๆหน้าผากหน่อย
1: มันเป็นเรียกว่าเป็นยีนนะคะก็คิดว่าอันชันจะพอช่วยได้แต่ถ้าเกิดต้องอายุ80แล้วเสียงยังไซอย่างเงี้ยต้องคิดว่าต้องคงดีใจมากเลยถึงผมร่วงก็ไม่เป็นไร
10: ค่ะดีใจตื่นเต้นไม่เคยโทรเจอเองคุณอาจารย์เลยหมอชา
1: ใช้อันชันพ่อ
0: ต้องใช้อันชันดู
1: อันชันน้ำแล้วก็พ่อบ่อยๆนะคะตาผมแล้วก็น้ำชันอันชันแบบว่าเป็นน้ำสุดท้ายก็ได้ค่ะน้ำต้มอันชันนะคะ
10: นะคะ
0: ลองดูครับลองดูครับแต่ไม่ต้องซีเรียสดรกระหม่อม
10: ชมพูของอาจารย์มาใช้ตลอดเลยนะชมพูหรือยา
1: ค่ะค่ะค่ะ
10: ยาอาบน้ำก็ซื้อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่ของอาจารย์ของมูลนิธิค่ะ
10: นั่นไม่ได้ทราบแต่ถึงตอนน
0: ี้โอเคนะครับ
10: ขอที่อาจารย์จะให
0: ้ตามนั้นครับตามนั้นครับเดี๋ยวทีมงานส่งไปให้ครับ
1: มาทำป้อมขิงค่ะ
0: โอเค
1: ผม
0: ช
1: งนะคะชงน้ำได้เลยไม่ใช่ชานะคะ
0: ครับว่าไงนะครับ
10: บ้านเลขที่มีแล้วเหรอคะ
0: เดี๋ยวผมโทรไปขอพรุ่งนี้ครับ
10: ค่ะ
0: ครับผมพรุ่งนี้จะโทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับสวัสดีครับ
10: ขอบคุณค
0: ่
10: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีต่อเลยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับครับมีชื่ออยู่ไหมครับ
11: ฮัลโหลค่ะ
0: เคยมีชื่ออยู่ไหม
11: เคยมีค่ะ
0: คุณ
11: ยายสำรวยพลอยอิ่ม
0: สำรวย
11: พลอยอิ่ม
0: พลอยอิ่มนี่เพิ่งได้ไม่นานใช่ไหม
11: ปีที่แล้วค่ะ
0: โอ้โหโอเคเดี๋ยวนะ0644098912อ่ะโอเคครับมีอะไรจะคุยกันต้อมไหมเชิญเลยครับ
11: ขอบคุณมากนะคะ
1: ก็ต้องขอบค
0: ุ
1: ณเช่นก
0: ัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคจ้าโชคดีจ้าโชคดีจ้าโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะเช็คชื่อถ้าเช็คชื่อแล้วเจอชื่อก็ใช้ที่อยู่เดิมกันนะครับยกเว้นท่านที่อาจจะโทรมาใหม่ก็จะโทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
12: เพ็ญจรัสค่ะ
0: คุณอะไรนะ
12: เพ็ญจรัสค
0: ่
12: ะ
0: เพ็ญจรัสมีชื่ออยู่ใช่ไหม
12: ยังไม่เคยเลยครับ
0: อ๋อเพนจลับงั้นเดี๋ยวผมจดเบอร์นิดนึง0994041300 0959440140อ่ะเชิญครับมีอะไรจะถามดร.ต้อมไหมจะบอกดร.ต้อมไหมเชิญเลยครับ
12: ค่ะดร.ที่บ้านมีแรงจุดสดเยอะเลยค่ะมาทำอะไรได้บ้างคะหน้าบ้าน
1: ค่ะยอดแรงจุดอ่อนค่ะยอดแรงจืดอ่อนๆเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ขมนิดนึงนะคะแล้วก็ใบแรงจืดเนี่ยก็ช่วยรักษาโรคผิวหนังแล้วก็เวลาที่เราไปคิดว่าไปสัมผัสสารพิษทางเราไปข้างนอกสัมผัสกับพวกยาฆ่าแมลงควันลดหรือ PM อะไรต่างๆนะคะเราก็เอาใบแรงจืดมาต้มเป็นชากินแต่ทำช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบรวมถึงปวดเมื่อยด้วยนะคะปวดไม่เมื่อยจริงๆตัวรังจืดเนี่ยก็สามารถที่จะชงเป็นชาเพื่อไปลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยเพราะว่าเขามีฤทธิ์ต้านการอักเสบสมัยก่อนเนี่ยทำไร่ไถนามาเขาจะเอาเคลือน้ำแน่เนี่ยมาต้มกินน้ำแน่คือชื่อหนึ่งของรังจืดนะคะ คิดว่าล้างจืดเนี่ยยังไงก็ปลูกไว้เถอะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยโรคจะมีสารพิษอะไรมีอะไรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นล้างจืดนี่ต้องมีประสบการณ์เยอะเลยในการเอาไปช่วยคนค่ะ
11: คือว่าทุก
1: แต่หนังสือเล่มใหม่กันหนังสือเล่มใหม่เนี่ยต้องจะเขียนเรื่องล้างจืดแล้วก็จะตัวเอาคิดว่าจะล้างจืดดอกสีม่วงไม่รู้ว่าโคต้า5ตัวเขาพอหรือยังแต่ล้างจืดเป็นอะไรที่ต้องปลูกจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
11: คือว่าทุกปันนี้เอามาต้มแล้วก็จับใส่เบเตยลงไปเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็คือช่วยเรื่องของทั้งผ่อนคลายช่วยเรื่องปวดเมื่อยนะคะแก้อักเสบของร่างกายได้ดีเลยค่ะ
0: ครับผม
11: แล้วที่เขาบอกว่าล้างพิษนี่มันมีผลไหมคะถ้ากินแบบนี้การช่วยล้างสารพิษอะคะ
1: จริงๆแล้วก็มีเรื่องของการไปปกป้องเซลล์แล้วมีเรื่องของการไปลดพวกโลหะหนักก็ถือว่าเป็นการล้างพิษแต่ค่ะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
11: คือเห็นว่าตอนนี้เคยมีคนเขาบอกกันหลายคนว่าเราไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยควรจะทานล้างจืดด้วยใช่ไหมคะมันได้ผล
1: จริงๆเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เราไปมีผื่นแพ้มีอะไรที่ไปเจอสารพิษมาเนี่ยต้องไปใช้ล้างจืดแล้วก็ช่วยเรียกว่ารักษาอาการเหล่านี้ค่ะแต่เรื่องของวัคซีนนี้ต้องไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่เราก็ต้องกินเป็นช่วงๆที่เราคิดว่าเราไปสัมผัสสารพิษมาค่ะ
0: ครับพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจนะ
11: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาต่อครับมาแล้วสุดท้ายแล้วครับมีชื่ออยู่ไหมครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีชื่ออยู่
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีชื่ออยู
13: ่
0: ครับเคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
13: มีแล้วค่ะมีชื่ออยู่พร้อมเลย
0: คุณอะไรครับ
13: เฉลียวอยู่สุภาพค่ะ
0: อ๋อคุณเฉลียวอยู่สุภาพนะ
13: ค่ะ
0: โอเคครับอ่ะมีอะไร
13: เออเอ็นจะเรียนกับอาจารย์ด้วยค่ะ
0: เชิญเลยครับ
13: อาจารย์ค่ะ
1: ค่ะ
13: วันนั้นขออาจารย์ให้ใบกระดูกไก่ดำเจ้ากระดูกไก่ดำมาค่ะมันงามมากเลยค่ะงามขยายไปได้เยอะแยะเลยค่ะ
1: โอ้ดีใจจังเลยค่ะ
13: ขยายไปเต็มบ้านเลยเรียกถามแต่ว่าแล้วไปก็ทำอะไรได้บ้างเหรอคะ
1: เราแก้ปวดเมื่อยนี่แหละค่ะเอาไปเคี่ยวกับน้ำมันเก็บไว้ใช้พวกแมลงสัตว์จัดต่อย
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
22: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
21: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
22: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
21: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
23: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่า
3: จากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
15: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเริ่มที่มีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
15: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การขึ้นตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศปริณาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
15: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
23: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
15: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มปฏิบัติเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ไม่เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะมันก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆประมาณถ้าที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเลยอยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปเราจะอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธเอาล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไปไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้
ื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าก็มันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ท่านฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทเดี๋ยวเราก็จะมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้วันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติกิจแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญโดยใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูกคำว่าดูถูกเนี่ยมันก็แปลกมูฟังเราถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้คำว่าดูผิดก็มันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะแต่ดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกหรือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับประสังกฤษเขาเรียก superficialคือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่ก็ว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดูโปรเฟชชั่นอลดูมีราคาแต่ทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็น
เศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีพระพุทธเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่หลุยส์วิตตองหรือว่ารองเท้าอะแบลเล่เข็มกลัดต้องแชนแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ต้องเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างจริงๆต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีผู้นี้เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างนี้เพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้เขาเกิดความยำเกรงในตามรูปแบบชาภาษาท่านฟังเราจะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่คำว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัตหรือวันทยาวุฒิเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้ก็เป็นกิริยาภายนอกเฉยบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะนี่เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้แล้วกราบแล้วแสดงความเคารพนี้ก็เพราะว่ากลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆมีความหมายจริงๆเห็นที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุแต่ว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปเดี๋ยวไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกจำนวนมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าให้มีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะ
แต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาเอาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักไม่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าแล้วกลับมาที่เขามาดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อทุกฝั่งเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1. พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกวันก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปตอนนั้นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นเดี๋ยวบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟื้อตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอาสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแต่ว่าทำไมธัมโมด้วยเอ้าธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอีกแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงนี่คือตระหนักถึงเข้าใจใช่ไหมมันต้องมีปัญญาก็เรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถารมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนี่คือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูก
คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าก็ดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงงั้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือ

ื้นที่ก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเรียนชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนี่คือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะบอกว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือพระธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยเพราะฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือประสงค์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในกรณีว่าเราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าไอ้ลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดถูกๆแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าภควโตสาวกสังโฆไงก็จึงเอาว่าภควาเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดบ้างมันก็ไม่ได้แต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบเรียกได้ว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐและสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีหรือนี่คนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีหรือนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าบอกโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว้างต่อไปเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมผมเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมุติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึง

ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็อย่างดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรคแปดแล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาละก็มีก็ยังดีต่อไปคุณผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะโดยฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ให้เห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพงใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆมีอะไรมา3ข้อแล้วต่อไปคุณฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่าไปดูแคลนคุณฟังว่าเฮ้ยทำไมนี่มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่ายจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงเพื่อนมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็เมนจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นคือดูเบาแล้วนั่นคือดูแคลนแล้วนั่นคือไม่เห็นค่าแล้วนั่นคือไม่เอื้อเฟื้อแล้วนั่นคือไม่คารวะไงทำงั้นเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมาลากีฬาเนี่ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่เบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ปะล่ะเอ๊ะแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่ก็ฝึกยังไงปกติลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยมึงต้องฝึกทักษะในการดีกว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนะทุกฝั่งพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดูฟังเรื่องง่ายๆคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้ฉุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงนี่ไงคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนหรือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับทีนี้เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนจนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องใหม่แล้วดูถูกดูแคลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่อยู่ในกฎระเบียบคือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบ
สิกาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ผมฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิเสมอถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ไงทุกฝั่งมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็จะวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญานี่ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรคแปดซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะใช้ระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี้จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือสิกขาซึ่งระบบสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไมต้องมาจู้จี้อะไรซะใหญ่ตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันทั้ง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายเหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบนี้ข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะจะไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าศึกษาลำฟังเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจละแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะก็คือปริยัติเฉยการศึกษานั่นแหละคือมันเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกเหมือนกันไงถูกเหมือนกันเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซรุ่มได้ได้ประโยชน์ได้สิกขาทำฝังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติ
หมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมนิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษมลคัตถุปมัสสุท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออย่าไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราอาจจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะไปไงถูกงูกัดตายเขาจึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่เป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นคือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยเอ้าปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความรักก็ได้เหมือนกันนะต้องฟังว่ากันศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีความสำคัญไปถึงประการที่สี่ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรคุณฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหานั่นแหละนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนี่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นจะแบบโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบเงียบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นแหละตรงที่เราประมาทอยู่ตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะไว้ถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรสักหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไร
โอเคไม่มีปัญหาไงทุกท่านไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันไงทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมานี่คือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทแต่มันก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี่ยโอเคขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันเพราะว่าก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไหร่ประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดต่อผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเห็นแล้วจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงไปตั้งสติไว้ตอนนั้นเองไม่อยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นเลยให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่เรียกว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่เรียกว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ป่ะนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเรา
หรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับคำว่าต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะทุกฝั่งปฏิสันถารนี่นะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บอยู่เจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคุณนางบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอ้าก็ไม่ซื้อเลยกูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ไหมแล้วเราบอกว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ทำฝันก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ป่ะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะด่าจะว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้เอ้านี่คือได้กันเลยนะมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้ก็ไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเขาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารให้มันถูกไงกระทำตอบไม่ถูกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมาลีเขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมท่านก็จะฆ่ากลับท่านก็จะด่ากลับท่านก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่อง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคองและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาฮ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะแล้วชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับเช้านี้กับข่าวยามเช้าแล้วเรื่องราวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งว่าหลายท่านน่าจะได้รับทราบแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมานะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40 นะคะไทยช่วยไทย plus แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้โหคนเป็นหมื่นเลยนะ
1: ช่วง
0: ตุลาโน่นน่ะนะคะแล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะ

0: ไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสมนสอนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางศศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทางนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในราชการปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 นค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 นขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
1: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก
1: ัน
0: แล้วก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้เราได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกันโดยเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้วันที่16 ตุลาคม 2569เป็นวันหยุดพิเศษค่ะพร้อมสั่ง Work from Home 3วันที่จะบรรเทาทางด้านของการจราจรเข้มงวดความปลอดภัยในช่วงมีการประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF ค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินร่วมประเทศหรือว่า IMF นะคะจะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกค่ะผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าทายในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work from Home ในวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569วันพุธที่14 ตุลาคม 2569และวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบการให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
1: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะ สำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมการที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท 4 เดือนด้วยกันก็คือ 1 มิถุนาไปจนถึง 30 กันยายน 2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13,180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13,180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700 บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300 บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700 บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60ต่อ40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกามาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะอีก40นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะจะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดสปาและง่ายๆคือสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะเพราะว่ารัฐบาลต้องการนำเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงส่วนร้านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่เหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายนแต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสนั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะ
2: ปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25-29 พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่ราคา13ล้าน180,000กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
0: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทะเบียนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย 13,180,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
2: ่
0: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
2: หลายท่านตอนนี้ทักทายมาแล้วบอกว่าอุ๊ยมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยน
0: ี่
2: ที่อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆบานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังฟังอยู่ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊ะเทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
2: มาฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เล็งเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ
2: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่ข้ามหลาข้ามหลา
0: ค่ะ
2: พักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสงมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลย
1: คุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินบอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลือนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
0: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นจริงๆเขากั้น
1: ปีนแบรีเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลนะครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจ จากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบแล้วครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแล้วครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอเลยครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วย ยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำและครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยเด็ดขาดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO Thai เท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: เหลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีค้อนร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่กรมอุตุประกาศไปที่คุณสุขวัชสุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆมีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชัยนัน
0: ค่ะ
1: มาตาพุทธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะถนนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะ
0: คร
1: ั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Challenge Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็มนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดขัดนู่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยัง ยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
0: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กลุ่มสีวิไลและฟ้า
1: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไร
0: ฮะ
1: สีอะไรอันน
0: ี้แล้วแต่
1: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงท่านออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเนี่ยจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด